0: ตามคำทูลเชิญของนายเอมานูเอลมาครองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกเพื่อนำเงินงบประมาณมาเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
1: รัฐบาลสหรัฐเตรียมจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือมูลค่า150ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่เวเนซุเอลาหลังเผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งติดต่อกันคณะกรรมการโอลิมปิกสากลทุ่มงบ 4,600 ล้านบาทให้ทุนนักกีฬาโอลิมปิกที่เข้ารอบสุดท้ายทุกคนโดยไม่จำเป็นต้องได้เหรียญรางวัลต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตามคำทูลเชิญของนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นับเป็นการเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการวาระที่3ของพระมหากษัตริย์ไทยครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2440และครั้งที่2ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2503สำหรับครั้งที่3นี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินในรอบ340ปีนับแต่เริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์กับฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2228และในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสานและต่อยอดสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้แทนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสถวายการต้อนรับและฝ่ายไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยในวันที่2จะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเทลเดแซงวาลิตกรุงปารีสโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภรรยารอเฝ้ารับเสด็จเมื่อเสร็จสิ้นพิธีจะส่งพบกับประธานาธิบดีและภรรยาณทำเนียบประธานาธิบดีและในช่วงค่ำประธานาธิบดีและภรรยาจะถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณทำเนียบประธานาธิบดีในวันที่3จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ประตูชัยเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสถวายการต้อนรับและถวายการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนเสร็จแล้วจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือไฟฟ้าพระที่นั่งและทรงรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศของแม่น้ำแซนในช่วงบ่ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชพัฒนาสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในวันสุดท้ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทแอร์บัสทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการบินในปัจจุบันและทอดพระเนตรขั้นตอนการประกอบเครื่องบินรุ่น A350 จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกนักบินและทรงทำการบินด้วยเครื่องจำลองการบินเสมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886 ออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา1นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยเที่ยวบินที่ TG8887 ถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา10นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง25มิถุนายนพุทธศักราช2569
1: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราช

0: ทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ15วันในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเวลา10นาฬิกาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47รูปเท่าพระชนมายุสวดมาติกาทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทย
1: และวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819 891 kHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศรวมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนรัตสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 9:55 นเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธี
0: สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกเพื่อนำเงินงบประมาณมาเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยสภาได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาและจะประชุมนัดแรกวันนี้
2: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ462เสียงและเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างดังกล่าวโดยมีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการพร้อมกำหนดวันแปรยติ1วันและกำหนดให้มีการประชุมกรรมาการนัดแรกในวันนี้เวลา 9:00 นซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าในปีงบประมาณ2569ประเทศไทยเผชิญวิกฤตการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศรัฐบาลจึงมีภารกิจเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยได้ใช้งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการดำเนินมาตรการต่างๆจนวงเงินที่ตั้งไว้อาจไม่เพียงพอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ทันต่อสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
3: ที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวส่งผลให้งบประมาณรายจ่ายงบกลางที่ตั้งไว้จำนวน 99,000 ล้านบาทมีไม่เพียงพอรวมทั้งอาจมีเหตุฉุกเฉินจำเป็นจากสถานการณ์หรือสถานภัยอื่นที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ2569จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายบางรายการไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ดังกล่าวรวมทั้งกรณีมีเหตุฉุกเฉินอื่นๆหรือจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
2: นายเอกนิตินิติธานประภาสกล่าวว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะทำขึ้นท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจที่ทั่วโลกต้องเผชิญรัฐบาลจำเป็นต้องใช้ทุกเครื่องมือและกลไกที่มีอยู่เพื่อเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายใต้กรอบงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด
4: วิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นเรามีงบประมาณจำกัดจริงๆครับแล้วเราก็ต้องพยายามทำทุกอย่างควบคู่กันรักษาความสมดุลผมและกระทรวงการคลังก็ได้พยายามทำในเรื่องของการเร่งเบิกจ่ายควบคู่กับการตัดงบรายจ่ายที่ไม่จำเป็นแต่สิ่งที่ทำเราต้องดูความสมดุลเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ท่านบอกว่าฟังข่าวมา 80,000 ล้านแสนล้านพอเราไปดูจริงๆเนี่ยปรากฏว่ากระบวนการที่ยังไม่ได้เริ่มจัดซื้อจัดจ้างเลยเนี่ยเหลืออยู่ไม่มากครับนี่คือเป็นที่มาที่งบเหลืออยู่แค่หมื่นกว่าล้านนี้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามใช้งบตรงนี้แหละครับเอามาใส่ในงบกลางเพื่อเตรียมรองรับความผันผวนของวิกฤตเศรษฐกิจโลกวิกฤตพลังงานที่ไม่รู้จะเป็นอย่างไรมาดูแลเยียวยาประชาชน
2: ขณะที่นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าวงเงินงบประมาณที่สามารถโอนกลับมาได้ประมาณ 1,328 ล้านบาทเป็นผลจากการที่หน่วยรับงบประมาณและส่วนราชการต่างๆเร่งรัดการเบิกจ่ายในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมซึ่งเงินที่ได้จากการโอนงบประมาณดังกล่าวจะถูกนำไปสมทบในงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นทำให้มีวงเงินรวมเกือบ 30,000 ล้านบาทเพื่อรองรับภารกิจสำคัญและเร่งด่วนของรัฐบาลนพศรแก้วคำรายงาน
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลยที่โรงเรียนบ้านผาขาวตำบลผาขาวอำเภอผาขาวขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: วันนี้ขอนำความคืบหน้าการยกระดับภาคเกษตรของรัฐบาลมาฝากพี่น้องประชาชนค่ะรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าส่งเสริมการใช้ AgriMap หรือแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลดินน้ำพืชและสภาพพื้นที่เพื่อแนะนำว่าพื้นที่ใดเหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดใดช่วยลดความเสี่ยงจากการผลิตที่ไม่เหมาะสมลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรตามแนวทาง AgriMap แล้วกว่า 1.18 ล้านไร่ครอบคลุมเกษตรกรกว่า 164,000 รายทั่วประเทศส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นเฉลี่ยกว่า 44,000 บาทต่อครัวเรือนและในบางพื้นที่สามารถเพิ่มรายได้ถึงร้อยละ300รัฐบาลเชื่อว่าการทำเกษตรยุคใหม่ต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องและเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้เพื่อช่วยให้เกษตรกรวางแผนการผลิตได้อย่างแม่นยำใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนเพราะปลูกให้ถูกที่ผลิตให้ตรงศักยภาพคืออีกหนึ่งกุญแจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวง พระคือดวงใจไทย
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐเตรียมจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือมูลค่า150 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 5,000 ล้านบาทให้แก่เวเนซุเอลาที่เผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และขนาด 7.5 ใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาขณะที่หลายประเทศทั่วโลกอาทิสเปนฝรั่งเศสบราซิลและเม็กซิโกต่างเสนอที่จะส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยบุคลากรทางการแพทย์และสิ่งของบรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรมไปยังเวเนซุเอลาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ด้านทางการเวเนซุเอลารายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย188 รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 1,500 รายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงดำเนินปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวนมากที่ยังคงติดค้างอยู่ใต้ซากปรักหักพัง
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอิสราเอลแคสรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลอิสราเอลยังไม่ได้กำหนดกรอบเวลาสำหรับการถอนทหารออกจากเขตความมั่นคงในเลบานอนฉนวนกาซาและซีเรียพร้อมเน้นย้ำว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF จะยังคงปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เหล่านี้ต่อไปเพื่อปกป้องประชาชนและชุมชนจากกลุ่มติดอาวุธที่ไปภัยคุกคามต่ออิสราเอลความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังจากการเจรจาสันติภาพโดยตรงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาระหว่างคณะผู้แทนอิสราเอลและเลบานอนเพื่อยุติสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะซึ่งจัดที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐโดยนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าการเจรจาดังกล่าวมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียที่สั่งให้ปิดสถานกงสุลโรมาเนียในนครเซนต์ปีเตอร์เบิร์กทางตอนเหนือของรัสเซียพร้อมประกาศให้กงสุลใหญ่ของโรมาเนียเป็นบุคคลไม่พึงปรารถนาและสั่งให้เดินทางออกจากรัสเซียเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่รัฐบาลโรมาเนียสั่งปิดสำนักงานผู้แทนทางการทูตของรัสเซียในเมืองคอนสแตนตาของโรมาเนียการประกาศดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและโรมาเนียหนึ่งในสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตย่ำแย่ลงหลังเกิดเหตุอากาศยานร้อยคนขับโดรนของรัสเซียตกใส่อาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่งในเมืองกาลาตีทางตะวันออกเฉียงใต้ของโรมาเนียเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2 ราย
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่ม E เอกวาดอร์พลิกแซงชนะเยอรมนี2-1เอกวาดอร์ติดอันดับ3ที่ดีที่สุดผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จส่วนทีมเยอรมนีไม่จะพลาดท่าพ่ายแต่การันตีแชมป์กลุ่มไปก่อนแล้วส่วนอีกคู่โคติวัวเอาชนะคูราเซา2-0โคติวัวจบเป็นอันดับ2ของกลุ่มส่วนคูราเซาตกรอบชนิดแกรนด์สแลมมีวอร์ดันที่ประเทศอังกฤษในรอบคัดเลือกหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วนักชนิดสาวไทยมืออันดับ164ของโลกยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมโอชนะแมรี่สโตยาน่ามืออันดับ131ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2-1 เซต2-6 6-4 และ 7-5ทำให้มนัญชยาผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบ3ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายโดยจะเข้าไปพบกับโอเซียนโดเดงมืออันดับ473ของโลกจากฝรั่งเศสซึ่งถ้าหากคว้าชนะได้ก็จะการันตีคว้าตั๋วผ่านเข้ารอบเมนดรอต่อไปวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปี Princess Cup S Kola ครั้งที่23ที่ Terminal Hall สุขันค้า Terminal 21โคราชในกลุ่ม A ทีมนักตบสาว U18 ของไทยที่ทำผลงานชนะมาแล้ว2นัดล่าสุดมาลงสนามนัดสุดท้ายในรอบแรกยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบชนะอินโดนีเซียไป3-0 เซตผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับฟิลิปปินส์ในวันที่27มิถุนายนเวลา19 นาฬิกา คุณหญิงปัทมาดิสวัตรกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ได้ออกมาเปิดเผยหลังเข้าร่วมการประชุมใหญ่ IOC ครั้งที่146ณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยที่ประชุมใหญ่ที่มีเคิร์สตี้โคเวนทรีเป็นประธานได้มีมติเตรียมจัดตั้งกองทุนหนุนนักกีฬาเพื่ออนาคตตามข้อเสนอของเพากาซอนอดีตนักบาสเกตบอลระดับตำนานของทีมชาติสเปนในฐานะประธานคณะกรรมการนักกีฬาโอลิมปิกโดยในการประชุม IOC ได้วางกรอบวงเงินสูงถึง140 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 4,600 ล้านบาทต่อการแข่งขันโอลิมปิกในแต่ละครั้งเพื่อแจกจ่ายเป็นทุนสนับสนุนแก่นักกีฬาโอลิมปิกทุกคนที่ผ่านเข้ามาแข่งขันในรอบสุดท้ายโดยจะได้รับคนละ 10,000 เหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 330,000 บาทเพื่อเปิดกว้างให้สำหรับนักกีฬาทุกคนทุกประเทศที่ผ่านเข้ามารอบสุดท้ายโดยไม่จำเป็นต้องได้เหรียญรางวัลเพราะ IOC เล็งเห็นว่านี่ไม่ใช่เงินรางวัลแต่เป็นการยกย่องแก่ความเสียสละความทุ่มเทและการทำงานหนักตลอดหลายปีของนักกีฬาทุกคนซึ่งโครงการประวัติศาสตร์นี้จะเริ่มต้นในการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวมิลานคอร์ติน่า2026เป็นต้นไปพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมถึงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงเมฆคลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่26ถึง27มิถุนายน2569นี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด34 ถึง 37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:01 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง95 ซม.น้ำลงเต็มที่เวลา 11:17 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง90 ซม.วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
11: หนึ่งนาทีกับกปท.
12: กรมการขนส่งทางบกยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุดเดินหน้ามาตรการพนักงานขับรถโดยสารต้องปลอดยาเสพติด 100%สั่งลุยตรวจเข้มทั้งความพร้อมของรถและคนขับโดยกำชับให้ผู้จัดการด้านความปลอดภัยของทุกบริษัทคุมเข้มสภาพร่างกายพนักงานก่อนจับพวงมาลัยอย่างเด็ดขาดโดยบูรณาการร่วมกับปปส.และกระทรวงสาธารณสุขดีเดย์ลงพื้นที่สุ่มตรวจสารเสพติดนำร่องที่รถโดยสารขอสมก.ทั้ง12เขตการเดินรถทั่วกรุงเทพมหานครหากตรวจพบสารเสพติดพนักงานขับรถจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันทีและถูกส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนผู้ประกอบการที่ปล่อยปละละเลยให้คนเมาหรือคนเสพยามาขับรถโทษหนักไม่แพ้กันคือจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและอาจถึงขั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งเพราะทุกชีวิตมีค่ากรมการขนส่งทางบกจึงขอดูแลความปลอดภัยให้คุณเดินทางอย่างมั่นใจในทุกเส้นทางค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าลำโพงลำโพงเป็นชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งและเป็นชื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนที่ใช้กระจายเสียงออกมาจากเครื่องขยายเสียงเพราะอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวมีลักษณะปากบานเหมือนดอกของต้นลำโพงปัจจุบันอาจมีรูปเปลี่ยนไปบ้างคำว่าลำโพงใช้ประสมกับคำอื่นได้เป็นคำประสมว่าบ้าลำโพงและปากลำโพงบ้าลำโพงหมายความว่าแสดงอาการเมาและขาดสติเหมือนกับว่ากินเมล็ดลำโพงซึ่งกินแล้วจะเมามีอาการผิดปกติคือซึมหรือพูดพล่ามปากลำโพงหมายความว่าชอบโพธนาหรือเปิดเผยเรื่องราวต่างๆที่ตนรู้มาเหมือนว่ามีปากเป็นเครื่องกระจายเสียง
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนประเพณีภาคกลางประเพณีในแต่ละเดือนยังเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติตามฤดูกาลซึ่งเป็นไปตามสภาพภูมิอากาศในแต่ละภาคหรือที่เรียกว่าข้อบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ทำให้รูปแบบการดำเนินชีวิตและประเพณีแต่ละเดือนของคนไทยในแต่ละภาคแตกต่างกันภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีน้ำท่วมถึงมีสายน้ำน้อยใหญ่แตกแขนงเป็นกิ่งก้านจึงมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งข้าวปลาอาหารและน้ำประเพณีของภาคกลางจึงเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมข้าวและการใช้น้ำเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางอำนาจการปกครองมาช้านานจึงมีแบบแผนของประเพณีที่ใกล้เคียงกับประเพณีราชสำนักติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดถึงการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก
17: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
18: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
19: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
20: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
19: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
17: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับทุกวันที่26มิถุนายนของทุกปีถือเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งมีการจัดกิจกรรมทุกปีเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหายาเสพติดที่เป็นภัยคุกคามระดับสากลเป็นบ่อนทำลายชีวิตสังคมเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติมาอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับปีนี้จะมีการจัดกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษเพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนบ้างเช้านี้พูดคุยกับพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ขณะนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับ
21: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
17: ท่านครับในปีนี้นะครับทางปปส.มีการจัดกิจกรรมในวันต่อต้านยาเสพติดโลกเพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้ของประชาชนอย่างไรบ้างครับ
21: ก็ต้องเรียนว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญนะครับที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาตินะครับได้มีมติให้วันที่26มิถุนายนนะครับของทุกปีก็คือวันนี้นะครับเป็นวันยาเสพติดโลกนะครับเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นนะครับของประชาคมโลกเนี่ยร่วมกันในการสร้างสังคมที่ปราศจากการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดนะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็มีการประชาสัมพันธ์นะครับไปยังจังหวัดต่างๆทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับให้มีการรณรงค์สร้างการรับรู้ในกลุ่มเด็กเยาวชนนะครับตามสถานศึกษาแล้วก็ประชาชนโดยทั่วไปครับโดย เริ่มต้นนะครับจากที่หากท่านใดสะดวกนะครับในวันนี้ก็จะให้มีการใส่เสื้อสีขาวนะครับเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะครับว่าเราร่วมกันต่อต้านแล้วก็ไม่ใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดนะครับแล้วก็อบรมลูกหลานนะครับให้ห่างไกลรู้พิษภัยโทษของยาเสพติดเพื่อจะได้ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวแล้วก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของการทำจิตอาสานะครับโดยร่วมกันนะครับกับจิตอาสา904หรือประชาชนจิตอาสาเนี่ยนะครับทำประโยชน์ให้กับสาธารณะนะครับในด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสหรือกลุ่มเปราะบางนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะเป็นการสร้างการรับรู้แล้วก็รณรงค์ในเรื่องพิษภัยของยาเสพติดไปในโอกาสเดียวกันครับ
17: ครับนอกจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวเมื่อสักครู่แล้วนะครับในวันนี้ก็ทราบว่าในปีนี้ก็ยังมีการจัดการเผาของกลางที่ได้จากการจับกลุ่มด้วยใช่ไหมครับ
21: ก็ต้องเรียนว่าการเผาของกลางเนี่ยเรามีกระทำมาทุกปีนะครับแต่ในระยะหลังเนื่องจากนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยท่านก็เน้นย้ำให้ทำการเข้มงวดนะครับในเรื่องของการป้องกันและก็ปราบปรามโดยเฉพาะเรื่องการปราบปรามเนี่ยท่านก็เน้นย้ำเรื่องการสกัดกั้นตามแนวชายแดนนะครับไม่ให้ยาเสพติดจากแหล่งผลิตที่อยู่ข้างประเทศไทยนะครับก็คืออยู่ในประเทศเพื่อนบ้านก็ต้องเรียนว่าฐานการผลิตยาเสพติดนะครับยังไม่มีในประเทศไทยนะครับเป็นการผลิตจากสามเหลี่ยมทองคำซึ่งท่านนายกเองท่านก็ให้นโยบายว่าสกัดกั้นตามแนวชายแดนนะครับให้เกิดมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นจึงทำให้ปริมาณการจับกุมยาเสพติดนะครับในปีนี้เนี่ยยอดนะครับมากกว่าเดิมเนี่ยเกือบเท่าตัวนะครับมากกว่าเดิมเกือบเท่าตัวเพราะนั้นการทำลายเนี่ยเรามารอ เพียงวันต่อต้านยาติดโรควันนี้เพียงวันเดียวไม่ได้นะครับที่ผ่านมาก็มีการดำเนินการทำลายมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
17: ครับและในจากการติดตามสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบันนะครับมีการระบาดมากน้อยเพียงใดครับ
21: การระบาดเนี่ยนะครับต้องเรียนว่าสืบเนื่องจากนโยบายเช่นเดียวกันนะครับเพื่อต้องการนำผู้เสพนะครับที่ต้องการเข้ารับการรักษาเนี่ยนะครับมาสู่กระบวนการทางการแพทย์เราก็เลยมีการสแกนนะครับแล้วก็คัดกรองผู้เสพทั่วประเทศนะครับเพื่อนำเข้าสู่การบำบัดมันก็เลยทำให้ตัวเลขนะครับแล้วก็ข้อมูลที่เรารวบรวมได้เนี่ยมีปริมาณเหมือนจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อเราสแกนหาแล้วเนี่ยเราก็นำตัวส่งผู้ติดผู้เสพเหล่านี้นะครับเข้าสู่กระบวนการรักษามันก็ทำให้ดูเหมือนว่าตัวเลขที่เราพบจะมีมากขึ้นเนื่องจากว่าเราสแกนแล้วเราคัดกรองแต่ว่าตัวเลขของคนที่ติดยาเสพติดแล้วก็เข้าสู่การบำบัดมีตัวเลขที่ไม่กลับไปเสพซ้ำมีตัวเลขลดลงครับ
17: ครับท่านครับในส่วนของผู้เสพหน้าใหม่เนี่ยครับโดยเฉพาะอย่างกลุ่มเด็กและก็เยาวชนเนี่ยน่าเป็นห่วงมากแค่ไหนครับ
21: กลุ่มเด็กเยาวชนเนี่ยนอกจากในเรื่องของยาเสพติดสร้างการรับรู้แล้วเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้เขาว่าณปัจจุบันนะครับการที่เด็กเยาวชนเนี่ยได้รับการอบรมเลี้ยงดูนะครับตั้งแต่ชั้นครัวโรงเรียนนะครับแล้วก็พอโตขึ้นเนี่ยก็เข้าสังคมเนี่ยเรายังต้องเพิ่มความเข้มข้นในมาตรการด้านการป้องกันในเด็กไงครับก็คือเริ่มต้นจากครอบครัวนะครับที่จะต้องให้การดูแลอบรมเลี้ยงดูนะครับโดยสำนักงานปปส.เองเนี่ยเราก็มีแนวทางนะครับอย่างชัดเจนในการที่จะใส่องค์ความรู้นะครับในเรื่องของการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาการทางสมองส่วนหน้าง่ายๆครับก็คือเวลาเรามีบุตรหลานมีเด็กเล็กอยู่ในครอบครัวเนี่ยนะครับเราต้องทำความเข้าใจในเรื่องของการเลี้ยงดูอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับเป็นการลงทุนที่น้อยแล้วก็มีประโยชน์อย่างมหาศาลจะส่งผลให้เด็กเยาวชนเนี่ยโตขึ้นไปเป็นคนคุณภาพเช่นนะครับเราจะต้องไม่ห้ามนะครับว่าห้ามทำอย่างนั้นห้ามทำอย่างนี้ห้ามเล่นห้ามส่งเสียงดังเดี๋ยวซนแล้วอะไรจะตกแตกอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นการจำกัดเขาเรียกว่าจำกัดการแสดงออกนะครับของเด็กแล้วก็ทำเขาเนี่ยขาดการเรียนรู้โตขึ้นเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นคนที่ไม่กล้าตัดสินใจไม่มั่นใจตัวเองนะครับไม่มีความคิดในลักษณะการแยกแยะผิดถูกนะครับและประการสำคัญเลยหากว่าเราสอนไม่ถูกทางเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่หวังผลความสุขในระยะสั้นๆก็คืออย่างการเลือกใช้ยาเสพติดเนี่ยคือการหวังผลความสุขเป็นชั่วครู่แต่ว่าผลระยะยาวอ่ะนะครับมันทำลายอนาคตทำลายสุขภาพตัวเองเนี่ยอันนี้เขาก็ยังขาดองค์ความรู้ทางด้านนี้นะครับเลยรณรงค์นะครับในโอกาสของวันที่26มิถุนายนในวันต่อต้านยาเสพติดอยากให้ทุกครอบครัวนะครับได้มีทักษะนะครับการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานนะครับโดยการใช้หลักการ EF นะครับโดยภาษาอังกฤษนะครับ Executive Function แต่ในภาษาไทยก็คือการพัฒนาการทางสมองส่วนหน้าซึ่งผมเชื่อว่าถ้าทุกครอบครัวมีความเข้าใจในหลักการเรื่องนี้เนี่ยจะทำให้เด็กเยาวชนที่อยู่ในความดูแลปกครองของเราเนี่ยนะครับเป็นคนคุณภาพในอนาคตได้ตัวเลขนะครับที่เราพบว่าเด็กเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ที่อายุ14นะครับอายุ14โดยเกณฑ์ประมาณการที่เป็นมาตรฐานนะครับณขณะนี้ประเทศไทยเราเนี่ยยังอยู่ที่ตัวเลขอายุ14แต่ว่าบางรายบางกรณีบางพื้นที่เนี่ยเราก็พบว่ามีต่ำกว่านั้นแต่ว่ามีจำนวนไม่มากครับแต่ว่าการที่เรารู้ว่ามีเด็กอายุเท่าไหร่อยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนี่ถือว่าเราและสู่กระบวนการบำบัดหรือให้คำแนะนำที่ถูกต้องได
17: ้ครับจากการแพร่ระบาดของยาเสพติดในรูปแบบใหม่ๆในปัจจุบันนี้นะครับท่านทางปปส.มีการเฝ้าระวังในเรื่องของการผสมสูตรยาใหม่ๆรวมถึงเรื่องของการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ยังไงบ้างครับ
21: ก็ต้องเรียนว่าปปส.เองเนี่ยมีส่วนที่ทำการวิจัยแล้วก็พัฒนานะครับในการตรวจพิสูจ ตัวยาเม็ดยาเสพติดในแต่ละประเภทเนี่ยว่ามีองค์ประกอบของสารเคมีใดบ้างนะครับก็ต้องขอประชาสัมพันธ์นะครับว่าในตัวยายกตัวอย่างเช่นยาบ้าในปัจจุบันเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยมีตัวผสมของเม็ดแอมเฟตามีนกับคาเฟอีนคือผงกาแฟนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมีการผสมยาอันตรายนะครับที่จะต้องได้รับการอนุญาตจากคุณหมอนะครับในการใช้ยาซึ่งเพิ่มมาอีก2ตัวนะครับผมจะไม่กล่าวในที่นี้ว่าเป็นยาอะไรแต่ว่าอยากประชาสัมพันธ์ว่าสูตรใหม่ที่ผสมอยู่ในเม็ดยาบ้าเนี่ยมันทำให้ออกฤทธิ์นะครับทั้งกระตุ้นประสาทและก็กดประสาทไปในโอกาสเดียวกันมันก็จะทำให้ผู้ที่ใช้ยาเสพติดในปัจจุบันเนี่ยใช้มากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ระบบประสาทสมองเราเนี่ยนะครับถูกกระตุ้นแล้วก็ถูกกดในโอกาสเดียวกันจึงพบเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยจะมี เหตุคดีอุจกรรมที่เกิดกับผู้ที่ใช้ยานะครับแล้วมีการจิตเวชเนี่ยได้รวดเร็วมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ฝากไปยังผู้ที่ยังเลิกไม่ได้นะครับก็อยากให้พิจารณาในส่วนตรงนี้ด้วยว่าสุขภาพร่างกายของท่านเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญท่านอาจจะไม่ได้มองถึงผลกระทบด้านอื่นๆต่อคนอื่นต่อสังคมนะครับต่อคนรอบข้างเนี่ยแต่อย่างน้อยเลยก็อยากให้ท่านพิจารณาในส่วนของสุขภาพร่างกายตัวเองนะครับว่าท่านอาจจะเป็นผู้ก่อเหตุตกเป็นผู้ก่อเหตุนะครับโดยที่ท่านไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ก็อยากจะสร้างความรับรู้นะครับในโอกาสที่วันนี้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกด้วยนะครับ
17: ครับในฐานะที่ทางปปส.เองก็ให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังแล้วก็ควบคุมการป้องกันบำบัดยาเสพติดให้ทุกคนกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ไม่กลับไปเสพซ้ำในตรงนี้ท้ายสุดนะครับท่านอยากให้ฝากถึงพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนครับถึงพิษภัยของยาเสพติดที่ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวครับ
21: ก็ปัญหายาเสพติดนะครับจะแก้ไขไม่ได้จะหมดไปไม่ได้เลยนะครับหากเราพึ่งพาเพียงเจ้าที่รัฐเพียงฝ่ายเดียวนะครับก็ต้องเรียนว่าทุกท่านเนี่ยคือพลังแผ่นดินนะครับที่สำคัญที่สุดในวันต่อต้านยาเสพติดโลกปีนี้นะครับผมก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับมาร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับชุมชนปกป้องลูกหลานนะครับของเราและหากว่าท่านใดนะครับพบเห็นเบาะแสหรือคนในครอบครัวนะครับต้องการความช่วยเหลือกดแจ้งสายด่วนนะครับ1386แล้วก็ย้ำนะครับข้อมูลของท่านเนี่ยพวกเราจะปกปิดให้เป็นความลับอย่างสูงสุดนะครับ
17: ครับและในวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ที่มาพูดคุยกับเราในเช้านี้ครับขอบพระคุณครับ
21: ครับกราบขอบคุณครับ
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
0: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทมุ่งจัดสรรงบให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
22: งบประมาณแผ่นดินเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและการพัฒนาประเทศโดยการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570รัฐบาลเน้นย้ำแนวคิดงบประมาณฐานศูนย์หรือ Zero Based Budgeting เพื่อทบทวนความจำเป็นของทุกโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายภาครัฐและลดภาระทางการคลังในระยะยาวสำหรับปีงบประมาณ2570กำหนดวงเงินรวม 3,788,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนพร้อมจัดสรรงบกลางกว่า 600 193,000 ล้านบาทหรือร้อยละ 18.32 ของวงเงินทั้งหมดเพื่อรองรับภารกิจจำเป็นและสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีส่วน5หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณสูงสุดได้แก่กระทรวงการคลังกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมและกระทรวงสาธารณสุขตามลำดับการจัดสรรงบประมาณครั้งนี้มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศผ่าน6ยุทธศาสตร์สำคัญโดยยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมได้รับงบประมาณสูงสุดกว่า 960,000 ล้านบาทรองลงมาคือยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารภาครัฐและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์นอกจากนี้ยังมีการจัดสรรงบประมาณด้านความมั่นคงกว่า 400,000 ล้านบาทเพื่อดูแลความปลอดภัยและแก้ปัญหายาเสพติดขณะที่ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันได้รับงบประมาณกว่า 340,000 ล้านบาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มโอกาสทางอาชีพส่วนยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมได้รับงบประมาณกว่า 130,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพิจารณางบประมาณปี2570และพร้อมชี้แจงข้อมูลต่อสภาและประชาชนอย่างรอบด้าน
2: รัฐบาลให้ความสำคัญกับการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายและร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะคะโดยขอให้คณะรัฐมนตรีทุกท่านนะคะใช้โอกาสนี้ในการให้ข้อมูลกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่ในทุกข้อซักถามรวมถึงอธิบายให้ประชาชนได้ทราบถึงการเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาต่างๆและนโยบายที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคนงบประมาณแผ่นดินทุกบาททุกสตางค์ที่รัฐบาลนี้ได้เสนอขอการพิจารณาต่อรัฐสภาต่อสภาก็จะเป็นการใช้อย่างคุ้มค่าในทุกๆเม็ดเงินค่ะ
22: อย่างไรก็ตามการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในสภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการตรวจสอบความคุ้มค่าความโปร่งใสและประสิทธิภาพของการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อให้ทุกเม็ดเงินงบประมาณตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชวิสาปทุมมารายงาน
0: ช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นวันนี้ติดตามรับฟังการดำเนินโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือถือเป็นเรื่องที่มีความท้าทายและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศรวมทั้งจะต้องเกิดความโปร่งใสชัดเจนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
5: โครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือกลายเป็นกระแสในสื่อสังคมออนไลน์อีกครั้งภายหลังที่มีกระแสข่าวถึงบริษัทที่มีผลคะแนนนำซึ่งเคยเป็นบริษัทที่ได้รับโครงการต่อเรือกับกองทัพเรือมาก่อนและถูกตั้งข้อสังเกตในขณะนี้หลายประเด็นทั้งในด้านแบบเรือเมื่อเปรียบเทียบกับรายอื่นๆนโยบายการจัดซื้อแบบชดเชยหรือ offset policy ซึ่งนำไปสู่ความกังขาถึงความโปร่งใสในการได้รับคัดเลือกโดยพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือได้เล่าถึงกระแสข่าวที่เกิดขึ้นว่ายังไม่ได้รับรายงานจากคณะกรรมการโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือโดยเฉพาะกรณีแบบเรือของบริษัทที่มีรายงานว่าได้รับคะแนนการพิจารณาที่สูงกว่ารายอื่นรวมถึงระบุด้วยว่าในขณะนี้ยังแถลงหรือชี้แจงเพิ่มเติมไม่ได้เนื่องจากต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎหมาย
6: ตรงนี้มันยังแถลงอะไรไม่ได้หรอกครับเพราะว่าต้องปฏิบัติตาม
23: ที่บอกว่าบริษัททันวาได้รับการคัดเลือกนี่ข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะ
6: ผมยังไม่ได้รับรายงานมาจากกรรมการเขาเลยนะครับขออนุญาตรอตอบอะไรไม่ได้หรอกครับเพราะว่าถ้าตอบแล้วมันจะผิดกฎหมายนะครับ
5: อย่างไรก็ตามท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในสังคมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันด้วยความมั่นใจว่ากระบวนการดำเนินโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือจะเป็นไปอย่างโปร่งใสเนื่องจากมี TOR ที่ชัดเจนและมีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องคอยกำกับดูแลพร้อมมองถึงประโยชน์ที่จะตามมาจากโครงการดังกล่าวตาม offset policy เช่นในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศรวมทั้งประเทศที่ชนะโครงการจะต้องอุดหนุนสินค้าเกษตรของไทยในอัตราร้อยละ10-15เป็นต้น
24: ผมให้แนวทางไปเรื่องเดียวคือขอให้เป็นประโยชน์กองทัพและประเทศชาติเป็นหลักภายใต้กรอบงบประมาณที่มีอยู่ผมยืนยันเพราะว่า TOR เราเขียนไว้แล้ว กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องก็มีอยู่แล้วก็ชัดเจนในการซื้อของแน่ๆเลยคือต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันที่1อันที่2เนี่ยต้องมีการแลกเปลี่ยนสินค้าบ้างเช่นเราซื้อสินค้าเขาฟรีเกตเขาเนี่ย 17,000 ล้านเนี่ยเขาต้องซื้อสินค้าเกษตรเราบ้างตามจำนวน 10-15% แต่สิ่งต่างเหล่านี้ไม่สามารถเขียนใน TOR ได้ก็เป็นการขอความร่วมมือแล้วผมเชื่อว่าระดับความร่วมก็ถูกอยู่ที่การพูดคุยกัน
5: จากการชี้แจงของกองทัพเรือต่อโครงการดังกล่าวหลายครั้งยืนยันได้ว่ากระบวนการพิจารณาโครงการนี้อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายและใกล้ได้ข้อยุติแล้วและได้การติดตามความคืบหน้ารวมถึงรายละเอียดจากสื่อมวลชนภาคประชาชนที่มีความสนใจในด้านอาวุธยุทโธปกรณ์และความมั่นคงจึงทำให้เชื่อได้ว่ากองทัพเรือจะต้องพิจารณาทั้ง TOR และข้อเสนอ Offset Policy อย่างรอบคอบที่สุดเพื่อประโยชน์ของกองทัพเรือเองและเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนรวมทั้งเป็นการยืนยันความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับกองทัพเรือเองด้วยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ความโปร่งใสไม่ใช่ทางเลือก
8: สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตพงษ์บุญญาณวัฒน์ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาคุณมนุษย์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตปัจจุบันนี้ก็มีหน้าที่ในการพัฒนาคนเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญนะครับวันนี้คนไทยเรานั้นจะต้องเน้นกันว่าความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานก็อยากจะย้ำนะครับว่าองค์กรที่เปิดเผยข้อมูลจะช่วยลดโอกาสการทุจริตได้อย่างมากเพราะว่าทุกอย่างนะครับที่ตรวจสอบได้นั้นจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนความโปร่งใสจึงเป็นพื้นฐานของธรรมาภิบาลที่สำคัญนะครับในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงมีคำว่าสัตย์พระราชาเน้นกันว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองต้องมีคำว่าหลักธรรมาภิบาลเพราะฉะนั้นองค์กรองค์กรนะครับจะต้องมีคนที่ซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็เดินหน้าพัฒนาองค์กรภายใต้คำว่าธรรมาภิบาลครับ
1: โปร่งใสวันนี้มั่นคงวันหน้าส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
9: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
10: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
25: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
18: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
19: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
20: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
19: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
26: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระกติธรรมและพระโอวาท น้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
7: บุคคลไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนหรือผู้ใหญ่ต่างต้องการชัยชนะและต้องการให้ผู้ที่ไม่ได้คิดพูดหรือทำตามอย่างใจตนพ่ายแพ้ไปด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งอย่างไรก็ตามการเอาชนะนั้นบุคคลพึงหันกลับมาทบทวนตั้งคำถามแก่ตนเองว่าถ้าได้ชัยชนะแล้วจะมีโอกาสกลับแพ้อีกหรือไม่และชัยชนะที่อาจได้เป็นชัยชนะที่ถาวรหรือไม่แล้วจงระลึกถึงพระบรมพุทธโธวาทที่ว่าความชนะใดที่ชนะแล้วกลับแพ้ได้ความชนะนั้นไม่ดีและความชนะใดที่ชนะแล้วไม่กลับแพ้ความชนะนั้นดีชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและไม่มีวันกลับแพ้ได้จึงได้แก่การชนะใจตนเองที่จะไม่คิดร้ายพูดร้ายและทำร้ายหากพิจารณาพฤติการทั่วไปในหมู่มนุษย์ย่อมพบว่าการได้ชัยชนะบางทีก็ไม่ใช่ความสุขหากเราไม่รู้จักเอาชนะใจของตนเองให้ได้ก่อนคนที่เอาชนะใจตนได้ย่อมได้รับความสุขอันแท้จริงตัวอย่างชัยชนะที่ไม่มีวันกลับพ่ายแพ้เพราะเกิดจากการชนะใจตนเองเช่นชนะความตระหนี่ด้วยการให้ชนะใจคนด้วยความสุภาพอ่อนน้อมชนะอุปสรรคด้วยความเพียรชนะความดิ้นรนแสวงหาด้วยความพอเพียงชนะคนความโกรธด้วยความไม่โกรธเป็นต้นพระคติธรรมประธานเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ20 กันยายน 2563

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้อยู่กับผมณัฐพงษ์สารบุตรนะครับและคุณสายป่านปณิศราพานแก้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่ณัฐ
1: ครับ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะเช้าวันนี้นะคะวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วนะคะ
1: ครับ
2: ยังพบกันนะคะจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.นะคะทางวิทยุ FM 92.5 AM 891และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะ
1: ครับ
2: อีกหนึ่งช่องทางออนไลน์นะคะติดตามได้ทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ครับ
2: นอกจากเรา2คนวันนี้นะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังค่ะวันนี้ควบคุมเสียงนะคะโดยช่างเทคนิคคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและคุณสายชนมีสังค่ะวันนี้ประสานงานโดยคุณนพพันธ์สมหมายและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยทีม New Media ค่ะ
1: ครับใกล้สิ้นเดือนแล้วนะครับ
2: ค่ะ
1: ใกล้ที่จะเรียกว่าเป็นอีกครึ่งปีหลังแล้วนะคร
2: ับ
1: นับเป็นตั้งแต่7เดือนไปจนถึง12เดือนนะครับวันนี้26มิถุนายน2569ตรงกับขึ้น12ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับวันนี้ก็ต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับแล้วก็มีข่าวสารมากมายนะครับมาฝากคุณผู้ฟังให้ได้รับฟังกันโดยเฉพาะวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเรียกว่าวันสุดท้ายที่เราจะมาเจอกันก่อนที่จะไปเลือกตั้งนะครับสำหรับการเลือกตั้งเมืองพัทยาและในส่วนของการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะครับจะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครรวมถึงสก.ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยในประเด็นของการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพด้วยจะเป็นช่วงที่2ของบันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครมาร่วมพูดคุยด้วยนะครับและก็มีข่าวสารอีกมากมายนะครับที่จะมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังวันนี้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งวันเป็นวันสำคัญของภาษาไทยเลยนะครับวันสุนทรภู่นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับมีข่าวสารมากมายทั้งในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดนะที่ต้องบอกว่าถือว่าเป็นภารกิจยิ่งใหญ่เป็นวาระแห่งชาติที่ทางรัฐบาลและก็ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เร่งปราบปรามกันอย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงในเรื่องของเมื่อวานนี้มีการเกิดแผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลาด้วยนะครับแล้วก็หลายๆคนก็กังวลว่ามันจะมีผลกระทบมาจากประเทศไทยกับประเทศไทยหรือเปล่านะครับในทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ออกมาพูดถึงสาเหตุของการเกิดเรื่องราวเหล่านี้นะครับแล้วก็เรียกว่าไปอัปเดตสถานการณ์ว่าพื้นที่ที่อยู่ในเวเนซุเอลาเนี่ยคนไทยได้รับผลกระทบไห
2: ม
1: นะครับคนไทยที่อยู่ในเวเนซุเอลาเนี่ยมีการได้รับการช่วยเหลือยังไงบ้างนะครับแล้วก็อีกหลักข่าวสารมากมายนะครับวันนี้นำมาฝากคุณผู้ฟังในบันทึกสถานการณ์ครับ
2: ค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะเมื่อวานนี้ค่ะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวาน15วันนะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาค่ะซึ่งช่วงเมื่อวานนี้นะคะในช่วงเย็นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราก็มีการถ่ายทอดเสียงนะคะแล้วก็เป็นแม่ข่ายให้กับสถานีวิทยุนะคะในกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศพร้อมกับเครือข่ายรับสัญญาณกันนะคะในช่วงประมาณ 17:00 น.นะคะ
1: ครับ
2: ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทิพังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะในช่วงเวลา 17:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาโดยมีเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กลองชนะปี่พาดและทหารกองเกียรติยศพระศพถวายความเคารพ

0: ขณะที่วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยค่ะจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์ก่อนสมเด็จพระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์สวดธรรมคาถาค่ะภายหลังทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอมรสถานพระราชวังดุสิตค่ะ
1: ครับและในขณะเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนะครับท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยานำคณะรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของทำเนียบรัฐบาลนะครับร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปณารสมวาน15วันเพื่ออุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพร้อมร่วมพิธีตักบุญทําบุญตักบาตรนะครับในส่วนของที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปณารสมวานหรือวาระครบ15วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆภายในทำเนียบรัฐบาลเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงครับพิธีดังกล่าวครับมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบและความสำนึกในพระกรุณาธิคุณในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาก่อนที่เจ้าหน้าที่จะอาราธนาศีลและอาราธนาพระปริตรจากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ได้สวดพระพุทธมนต์ตามลำดับพิธีการภายหลังเสร็จสิ้นการประกอบพิธีทางศาสนานายกรัฐมนตรีภริยาและคณะรัฐมนตรีได้ถวายเครื่องทายธรรมและปิ่นโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์พร้อมทอดผ้าไตรบางสุกุลจำนวน10ไตรจากนั้นพระสงฆ์ได้สดับประกอบและพระโสดและประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาต่อมาได้มีการนำเจริญจิตตภาวนาเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเป็นเวลา47วินาทีก่อนที่พระสงฆ์อนุโมทนานายกรัฐมนตรีกวดน้ำรับพรกราบพระรัตนตรัยและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารวมทั้งกราบลาประธานสงฆ์ตามลำดับพิธีการภายหลังเสร็จสิ้นพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันประกอบพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน20รูปที่ออกบิณฑบาตบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลและตึกไทยคู่ฟ้าภายในทำเนียบรัฐบาลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในวาระสำคัญดังกล่าวครับ
0: ค่ะซึ่งวันนี้นะคะในช่วง 9:55 นาทีเป็นต้นไปค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนของภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์นะคะรับสัญญาณนะคะติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปณารสมวานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ
1: ครับก็เป็นในส่วนของวันนี้เนี่ยคือวันต่อต้านยาเสพติดนะครับต้องบอกว่าในส่วนของประเทศไทยก็เรียกว่ารับมือแล้วก็เรียกว่าปราบปรามเชิงรุกนะในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนไหนๆตอนนี้นะครับก็ให้ความสำคัญและที่สำคัญเนี่ยเมื่อในช่วงวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมานะครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีการปล่อยขบวนในการขนย้ายยาเสพติดของกลางเนี่ยเพื่อนำไปเผาทำลายด้วยนะครับถือว่าเป็นการเผาทำลายครั้งใหญ่นะครับเป็นครั้งที่61รวมกว่า77ตันนะครับจากกว่า 54,097 คดีภายใต้ภารกิจ Burn for Better เผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่านั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จหรือว่า One Stop Service Center สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจังหวัดนนทบุรีนะครับก็มีการนำในส่วนของที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับคุณนรินทร์กัลยาณมิตรนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นประธานในพิธีในครั้งนี้เป็นการปล่อยขบวนขนย้ายยาเสพติดของกลางเนี่ยเพื่อนำไปเผาทำลายเป็นครั้งที่61แล้วนะครับโดยมีนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีทางเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายครับแล้วก็ในส่วนของทั้งกระทรวงต่างๆที่เรียกว่ามาร่วมมือกันในครั้งนี้ครับกระทรวงมหาดไทยดูแลในเรื่องของการปกครองนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานทหารนะครับแล้วก็หน่วยงานอื่นๆรวมถึงกรมประชาสัมพันธ์ของเราด้วยนะครับก็มีการไปร่วมพิธีในครั้งนี้นะครับซึ่งทางคุณนรินทร์กล่าวว่ารัฐบาลเนี่ยกำหนดให้หน่วยงานทุกภาคส่วนครับร่วมกันยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติทางกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจสนับสนุนในการปราบปรามยาเสพติดนะครับแล้วก็ในส่วนของการรับผิดชอบตรวจรับรวมถึงเก็บรักษายาเสพติดของกลางเนี่ยที่มีการนำส่งจากทั่วทั้งประเทศนะครับมารวบรวมไว้ก็จะมีการเผาทำลายอย่างน้อยนะครับปีละ1ครั้งโดยครั้งนี้เนี่ยดำเนินการภายใต้แนวคิด Burn for Betterเผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่านะครับก็มีการรวบรวมยาเสพติดของกลางเนี่ยที่เรียกว่าผ่านการรับตรวจรับทั้งหมดแล้วก็มีการอนุมัติให้ขนย้ายไปเผาทำลายกว่า 54,097 คดีน้ำหนักรวมอยู่ประมาณ77ตันนะครับก็เป็นยาเสพติดมากมายนะทั้งไม่ว่าจะเป็นทั้งเมทแอมเฟตามีนยาบ้านะครับแล้วก็มีทั้งที่เป็นยาไอซ์เคตามีนนะครับเฮโรอีนต่างๆคือรวบรวมทั้งหมดเนี่ยคือกว่า77ตันนะครับถ้านับเป็นกิโลกรัมคือเป็นหมื่นนะ70,000กว่านะครับซึ่งตรงนี้นะครับทางคุณนรินทร์เองก็กล่าวว่าในการขนย้ายยาเสพติดของกลางไปทำลายในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการจัดระบบรักษาความเข้มงวดนะครับทั้งในส่วนของทางกระทรวงสาธารณสุขเองแล้วก็บริษัทที่มาร่วมดูแลในครั้งนี้นั่นก็คือบริษัทอัคคีปราการจำกัดมหาชนที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับก็ในเรื่องของการเผาเนี่ยคือรัดกุมนะครับแล้วก็มีการเผาให้เห็นได้เห็นทุกหน่วยงานที่ไปร่วมนะครับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือเด็กและเยาวชนก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องเรียกว่าปราบปรามป้องปรามในเรื่องนี้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับ
0: ค่ะซึ่งอย่างที่คุณณัฐพงษ์เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นะคะ
1: ครับ
0: ก็มีการเดินเครื่องนะเผาทำลายยาเสพติดของกลางกว่า77ตันภายใต้ภารกิจ Burn for Better นะคะเผาวันนี้เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่านะคะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ เราทำกันมาอยู่เรื่อยๆนะคะในทุกๆครั้งทุกๆวาระแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะวันนี้นะคะที่เป็นวันต่อต้านยาเสพติดที่อยากจะให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหานี้เพราะว่าปัญหานี้เนี่ยยิ่งเยาวชนเราเข้าถึงยาเสพติดง่ายมากเท่าไหร่นะคะยิ่งทำให้มันขยายวงกว้างนะแล้วมันก็เป็นปัญหาที่มันก็ต้องช่วยกันแก้
1: ต้องแก้ไข
0: ต้องช่วยกันดูแลแล้วก็อย่างที่หลายๆท่านบอกนะคือมันก็เป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนเนี่ยจะต้องร่วมมือกันนะคะ
1: หลังจากที่มีการขนย้ายในส่วนของการปล่อยขบวนที่จะนำไปเผาแล้วเมื่อวานนี้นะครับก็มีการเรียกว่าทำพิธีด้วย
0: ใช่
1: นะครับเป็นพิธีเผานั่นเอง
0: ถูกต้องค่ะซึ่งอย่างที่บอกนะคะคุณนรินทร์กัลยาณมิตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็เป็นประธานในพิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่61นะคะโดยมีภาคีเครือข่ายเนี่ยร่วมเป็นสักขีพยานนะคะในการปฏิบัติการ Burn for Life เผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่านะคะก็เป็นการเหมือนการตัดวงจรไม่ให้ยาเสพติดเนี่ยมันหมุนเวียนกลับมาทำลายสังคมได้อีกนะคะก็นอกจากการเก็บรักษาทำลายหรือนำไปใช้ประโยชน์เนี่ยการรายงานยาเสพติดแล้วกระทรวงสาธารณสุขก็ยังเป็นหน่วยงานหลักในการที่จะต้องบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้เสพติดนะคะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะก็มีการทำในทุกกระบวนการนะคะในทุกรูปแบบคืออย่างที่บอกวันนี้เนี่ยคือเดี๋ยวเป็นการเผานะคะทำลายยาเสพติดแล้วก็หลังจากนี้เขาก็จะมีกระบวนการในเรื่องของการรักษา คนที่ติดยาเสพติดก็จะต้องบำบัดฟื้นฟูรักษากันเพื่อที่จะคืนคนดีกลับสู่สังคม
1: ครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่อยู่ในการดูแลของกระทรวงสาธารณสุขนี่แหละนะครับแล้วก็ในพื้นที่ต่างๆที่ต้องบอกว่าก็มีศูนย์ต่างๆนะที่ดูแลในเรื่องของผู้ป่วยที่ติดยาเสพติดนะครับก็แน่นอนนอกจากในการเผาทำลายแล้วในเรื่องของการเสริมสร้างในเรื่องของการปูพื้นฐานไม่ให้คนเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญ
0: ค่ะ
1: อย่างต่างจังหวัดเนี่ยจะมีมินิธัญรักษ์นะครับเป็นสถานฟื้นฟูภายใต้สถานพยาบาลตรงนี้ก็เรียกว่าจะต้องมีการฟื้นฟูยังไงเพื่อที่จะทำให้ผู้ที่เคยเป็นผู้ป่วยในการรับสารเสพติดไปเนี่ยฟื้นฟูกลับมาให้เป็นคนดีของสังคมแล้วก็เรียกว่าไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับเมื่อวานนี้ก็จริงๆมีมาตั้งแต่วันที่24แล้วนะครับแล้วก็วันเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการเผาทำลายนะครับในส่วนของทางกระทรวงสาธารณสุขนั่นเองนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นประเด็นที่หลายคนก็กังวลกันนะครับเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวซึ่งเป็นการเกิดแผ่นดินไหวที่รุนแรงมากๆนะครับในประเทศเวเนซุเอลานั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเกิดจากรอยเลื่อนโบโคโนนะครับซึ่งก็มีการเลื่อนตามแนวระนาบเหลื่อมขวาส่งผลให้ในส่วนของอาคารเนี่ยพังทลายลงมาเลยนะนะครับเราจะเห็นได้ว่าการเสียชีวิตของกลุ่มที่เป็นกลุ่มคนในประเทศเวเนซุเอลาเนี่ยคือเรียกว่าเห็นแล้วสลดนะครับเพราะว่าเราจะนึกถึงภาพสมัยตอนที่เมื่อปีที่ผ่านมาที่รอยเลอร์สกายที่ฝั่งเมียนมาคือประมาณนั้นเลยแต่ว่าในเรื่องของความรุนแรงก็ประมาณใกล้ๆกันเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยคือในส่วนของศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีนะครับมีการรายงานแผ่นดินไหวบนบกขนาด 7.5 และ 7.2 นะครับที่ประเทศเวเนซุเอลาของเมื่อวานนี้นะครับเวลาตี 5:05 นาทีตามเวลาของประเทศไทยเกิดแผ่นดินไหวบนบกขนาด 7.5 นะครับที่ระดับความลึก10กิโลเมตรแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.2 นะครับในเวลาใกล้เคียงกันนะครับตี 5:04 นาทีขนาดความลึกเนี่ยอยู่ที่ 21.9 กิโลเมตรนะครับจุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยอยู่บริเวณรัฐยารากุยนะครับทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวเนซุเอลาก็จัดว่าเป็นแผ่นดินไหวขนาดใหญ
0: ่
1: นะครับตรงนี้ก็เกิดความเสียหายนะครับจากการที่มีการเลื่อนตัวของรอยเลื่อนโบโคโนนะครับที่มีลักษณะการเลื่อนตามแนวระนาบเหลื่อมขวาซึ่งก็ส่งผลให้อาคารบ้านเรือนของประชาชนเนี่ยพังถล่มแล้วก็ได้รับความเสียหายหลายหลังนะครับเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากโดยทางหน่วยงานรัฐของทางเวเนซุเอลานะครับก็มีการให้ความช่วยเหลือแล้วก็อพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยทั้งนี้นะครับก็แรงสั่นสะเทือนดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนะนะครับหลายๆคนอย่าเพิ่งกังวลไปในเรื่องของการที่ว่าพอเกิดแผ่นดินไหวแบบนี้จะมาถึงประเทศเราไหมนะครับตรงนี้ทางกรมทรัพยากรธรณียืนยันนะครับว่าไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่ว่าในส่วนของทางกระทรวงมหาดไทยเองนะครับก็อย่างที่บอกพอเกิดเวเนซุเอลาเนี่ยมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นทางประเทศไทยก็เรียกว่ามีการส่งทีมไปช่วยเหลือนะครับทีมของทางยูซ่านั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ทางคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็มีการเรียกประชุมปภ.ในการเตรียมพร้อมทีมยูซ่าไทยแลนด์นะครับเพื่อสนับสนุนการค้นหาแล้วก็กู้ภัยระหว่างประเทศจากการเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศเวเนซุเอลานั่นเองครับ
0: ค่ะส่วนสถานทูตไทยณกรุงลิมานะคะก็มีการออกมาเปิดเผยคือไม่ได้เกิดขึ้นที่บ้านเราก็จริงแต่ว่ามีคนไทยเนี่ยที่อาศัยอยู่ในเวเนซุเอลานะคะแต่ว่าก็มีการออกมาบอกจากทางสถานทูตนะคะว่ามีหนึ่งท่านนะคะที่อาศัยอยู่ในเวเนซุเอลาแล้วก็คือไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะซึ่งจากการติดตามสถานการณ์นะคะอย่างที่คุณณัฐพงษ์เล่าให้ฟังก็คือทราบว่าศูนย์กลางแผ่นดินไหวเนี่ยอยู่ที่เมืองโบรอนนะคะรัฐคาราโบโบนะคะจากกรุงห่างจากกรุงการากัสเนี่ยประมาณ170กิโลเมตรซึ่งทางการเวเนซุเอลานะคะก็มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็ระดมหน่วยงานหน่วยกู้ภัยต่างๆเนี่ยที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบความเสียหายนะคะส่วนสถานเอกอัครราชทูตกรุงลิมาประเทศเปรูค่ะซึ่งก็รับผิดชอบดูแลของทางเวเนซุเอลานะคะมีการประสานคนไทยที่เวเนซุเอลาเนี่ยอย่างต่อเนื่องพร้อมกับการให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็นนะคะเบื้องต้นเนี่ยคืออย่างที่บอกทราบว่าคนไทยพำนักอยู่ในเวเนซุเอลาเนี่ย1คนเท่านั้นซึ่งไม่ได้อยู่ในประเทศที่เกิดเหตุนะคะ
1: จุดที่เกิดเหตุ
0: ใช่ก็ไม่ได้รับผลกระทบ อะไรนะคะจากเหตุการณ์ดังกล่าวคือแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ถ้าตอนนี้ไม่จำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องไปทำธุระหรืออะไรนะคะก็ปีกเลี่ยงการเดินทางหรือว่าพิจารณาทบทวนเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะสำหรับพื้นที่เวเนซุเอลาแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงด้วยค่ะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่ารุนแรงพอสมควรนะครับแล้วก็อย่างที่บอกตอนนี้ประเทศไทยก็มีการส่งทีมช่วยเหลือไปช่วยในฝั่งของทางเวเนซุเอลานะครับไปพูดถึงภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีในวันเมื่อวานนี้กันบ้างนะครับท่านนายกก็เรียกว่ามีการเข้าพูดคุยกับทาง Shopee นะครับซึ่งทาง Shopee เนี่ยก็เรียกว่าเป็นการสนับสนุนในการผลักดันโอท็อปของประเทศไทยด้วยนะครับในส่วนนี้ก็มีการพูดคุยกับทาง Shopee นะครับที่ทำเนียบรัฐบาลนั่นเองซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการพูดคุยกับนายคริสเฟิงประธานบริษัท C Limited และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Shopee พร้อมคณะนะครับเพราะเมื่อวานนี้ทางคุณคริสเนี่ยก็มีการเข้ามาเยี่ยมคารวะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีการพูดคุยการหารือแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยและการขยายความร่วมมือด้านการลงทุนในประเทศไทยนะครับซึ่งคุณคริสเนี่ยก็กล่าวแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมยืนยันความพร้อมในการเดินหน้าความร่วมมือกับทางรัฐบาลไทยในการพัฒนาทักษะดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ยืนยันว่าจะให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยร่วมกันผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดโลกผ่านโครงการ Shopee International Platform หรือว่าSIP นะครับแล้วก็ในส่วนของ Shopee Global Sale ด้วยซึ่งนอกจากนี้เนี่ยก็ยังจะมีการแสดงความสนใจขยายลงทุนนะครับรวมถึงการให้ความร่วมมือทางธุรกิจอื่นๆในประเทศไทยด้วยนะครับเพื่อเป็นการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและก็การสร้างงานในระยะยาวนะครับซึ่งทางท่านนายกเองนะครับกล่าวว่าในส่วนของ SME แล้วก็ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆเนี่ยคือกำลังสำคัญของเศรษฐกิจไทยนะแล้วก็รัฐบาลก็มีการเดินหน้าสนับสนุนเข้าถึงแหล่งเงินทุนรวมถึงการลดอุปกรณ์นะครับลดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการยกระดับทักษะดิจิทัลการสร้างสภาพแวดล้อมทางการค้าที่เป็นธรรมรวมถึงในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะครับเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ประกอบการไทยจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมบนแพลตฟอร์มในส่วนของดิจิทัลตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งท่านนายกเนี่ยก็อย่างที่บอกก็มีการหารือนะในเรื่องของการพัฒนาระบบซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญนะครับในการยกระดับการเงินดิจิทัลของประเทศและก็มีการแสดงความสนับสนุนสำหรับผู้เชี่ยวชาญและก็ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจการเงินที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับอยากจะให้มาลงทุนในประเทศไทยเยอะๆนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของคนในชาติด้วยรวมถึงในเรื่องของการแข่งขันนวัตกรรมต่างๆตรงนี้นะครับก็จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยไม่หยุดนิ่งและก็เศรษฐกิจเราจะได้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับช่วยให้ประชาชนที่เป็นรายย่อยเนี่ยยังไม่เข้าถึงบริการในการเงินเนี่ยผ่านเข้าสู่ระบบตรงนี้ได้นะก็จะสามารถเข้าถึงได้สะดวกมากขึ้นแล้วก็เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพซึ่งอย่างที่บอกวันก่อนเราได้มีโอกาสสัมภาษณ์กับทางงานโอท็อปมิเกีย2026นะครับในส่วนของ Shopee เนี่ยก็จะมาร่วมในเรื่องของการขับเคลื่อนด้วยนะคือถ้าสมมุติมีการสั่งผ่าน Shopee เนี่ยก็จะมีลดราคา มีการจัดโปรโมชั่นด้วยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ในส่วนของผู้บริหารที่ดูแลใน Shopee เนี่ยก็เข้ามาพูดคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีของเรานะครับแล้วก็อย่างที่บอกท่านนายกก็มีการเชิญชวนนะให้ทางคุณคริสเนี่ยไปร่วมงานด้วยนะครับซึ่งงาน OTOP Midyear 2026เนี่ยก็จะมีจัดกันจนถึงวันอาทิตย์นี้นะครับ28มิถุนายน2569ที่ Impact เมืองทองธานีรวมถึงในส่วนของพื้นที่โดยรอบด้วยนะครับก็เชิญชวนทุกท่านเนี่ยไปร่วมกันได้รวมถึงคุณคริสด้วยนะครับเพื่อเป็นการโปรโมทสินค้าไทยแล้วก็เรียกว่าเป็นการเน้นย้ำถึงคุณภาพที่ดีของสินค้าไทยแล้วก็อย่างที่บอกนะครับเชื่อมั่นว่าสินค้าไทยเนี่ยจะเป็นที่ชื่นชอบในตลาดสากลอย่างแน่นอนนะครับคุณคริสเองก็ยินดีแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนนะครับในเรื่องนี้ก็มองเห็นช่องทางทางการตลาดต่างๆก็จะมีการแนะนำและก็พัฒนาต่อยอดด้วยนะครับ
0: ถูกต้องค่ะถือเป็นการร่วมไม้ร่วมมือที่ดีนะคะของทางรัฐบาลแล้วก็ทางภาคเอกชนด้วยนะคะ
1: ครับ
0: เอาละค่ะช่วงนี้นะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะจากการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA นะคะประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินโครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวบนถนนสุขุมวิทค่ะช่วงซอยเทศบาลบางปู55ถึงซอยเทศบาลบางปู70 7ค่ะกำหนดแล้วเสร็จภายในปี2571ซึ่งปัจจุบันดำเนินงานไปแล้ว 60% ค่ะสำหรับแผนงานในเดือนมิถุนายนนี้นะคะมีรายละเอียดทั้งหมด5งานด้วยกันค่ะงานที่1คืองานติดตั้งอุปกรณ์ภายในบ่อพักบนถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกบริเวณหน้าสมาคมไต้หวันแห่งประเทศไทยถึงหน้าซอยเทศบาลบางปู69หรือสะพาน3ห่วงนะคะงานที่2ค่ะงานก่อสร้างท่อร้อยสายด้วยวิธีดึงท่อลอด HDD บนถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้านะคะที่บริเวณหน้าซอยเทศบาลบางปู66หรือมูลนิธิสิริวัฒนาค่ะงานที่3ค่ะงานลากสายแล้วก็งานต่อหัวสายไฟฟ้าแรงดันสูงและแรงดันกลางบนถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าที่บริเวณหน้าสถานตากอากาศบางปูถึงหน้าสว่างคณิวาสนะคะและงานที่4ค่ะงานลากสายและงานต่อหัวสายไฟฟ้าแรงดันกลางที่บนถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกบริเวณหน้าซอยเอลเมดถึงซอย SME ค่ะและงานสุดท้ายนะคะงานปรับปรุงสายอากาศและติดตั้งโหลดเบรกสวิตซ์ซอยข้างเมืองโบราณค่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งการทำงานนี้นะคะมีความจำเป็นจะต้องปิดเบี่ยงการจราจร2ช่องทางด้วยกันนะคะทางขวาบนถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าคลองด่านตั้งแต่หน้าสมาคมไต้หวันแห่งประเทศไทยถึงหน้าทางเข้านิคมอุตสาหกรรมบางปูค่ะและปิดการจราจร2ช่องทางขวาบนถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าปากน้ำตั้งแต่หน้าสถานตากอากาศบางปูถึงหน้าสว่างคณิวาสนะคะในช่วงเวลา22นาฬิกาจนถึง5นาฬิกาของทุกคืนค่ะแต่ก็จะพยายามทำงานนะคะให้กระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดค่ะซึ่งทาง MEA เองก็เน้นย้ำนะคะในทุกๆโครงการจะต้องไม่สร้างปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของน้ำรอการระบายนั่นเองนะคะรวมถึงจะต้องปฏิบัติตามมาตรการกำกับและก็ควบคุมการปฏิบัติงานคือสภาพผิวจราจรชั่วคราวที่บริเวณบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างเคร่งครัดค่ะควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญด้านมาตรฐานความปลอดภัยอย่างสูงที่สุดซึ่งประชาชนนะคะท่านใดถ้ามีอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือว่าแจ้งเหตุข้อเสนอแนะอะไรก็ตามติดต่อไปได้ที่ผู้ประสานงานโครงการคุณนุชรีต้นวงค่ะหมายเลขโทรศัพท์097-341-5756คุณนุชรีต้นวงนะคะหมายเลขโทรศัพท์097-341-5756นะคะหรือติดต่อไปได้ที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยค่ะคุณกันตพัฒน์ประภูชกานะคะหมายเลขโทรศัพท์064-4587-0975นะคะหมายเลขโทรศัพท์064-4587-0975นะคะหรือติดต่อได้ที่ MEA Call Center นะคะ1130ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะถ้าจำเบอร์ผู้ประสานงานหรือว่าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยไม่ได้ติดต่อไปได้ที่ MEA Call Center ค่ะ1130ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ครับใครเดินทางไปทางนั้นก็ระมัดระวังกันหน่อยนะครับในช่วงเวลาที่น้องป่านเราให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับต
0: ั้
1: งแต่ 4:00 น. ถึง 5:00 น.
0: ถูกต้อง
1: นะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะครับช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารกันต่อในบันทึกสถานการณ์ครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานอง อกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได้
5: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
3: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
6: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
3: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
6: ทำความดีเพื่อชาติไทย
7: แปะเจี๊ย
8: ะใต้โต๊ะ
7: สวย
8: สินน้ำใจ
7: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
8: ค่าหัวคิว
7: เงินทอน
8: ค่ารับรองและของขวัญ
7: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
8: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
7: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
9: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอะไหนบอกว่าจะออกคน
4: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงที่2ของบันทึกสถานการณ์นะครับช่วงนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของการเลือกตั้งกันหน่อยนะครับวันอาทิตย์นี้จะมีการเลือกตั้งแล้วนะครับสำหรับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและในส่วนของสกด้วยนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยในประเด็นโค้งสุดท้ายในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเช็คความพร้อมของกกต.กันหน่อยครับว่ามาตรการคุมเข้มในเรื่องของการสกัดทุจริตเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครนะครับคุณชวลิตวงใหญ่ตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
10: ครับขอสวัสดีคุณณัฐพงษ์และคุณปณิศรานะครับผมและขอสวัสดีท่านผู้ฟังและผู้ชมทั้งบ้านทุกท่านครับผม
0: ค่ะท่านคะสำหรับโค้งสุดท้ายแล้วนะคะก่อนการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ค่ะความพร้อมของกกต.ในการจัดการเลือกตั้งตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
10: ครับสำหรับความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับซึ่งขณะนี้เหลือเวลาอีกเพียง2วันจะถึงวันเลือกตั้งนะครับ
0: ขอ
10: เรียนว่าทางกกต.เนี่ยมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้ในทุกด้านนะครับผมไม่ว่าจะเป็นด้านแรกนะครับด้านของเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้งหรือที่เรียกว่ากรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนะครับทางกกต.ได้มีการอบรมนะฮะแล้วก็ติวเข้มเพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานนะครับซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยใช้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 72,000 กว่าคนนะครับปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งทั่วกรุงเทพมหานครจำนวน 6,628 หน่วยครับรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีจำนวนถึง 4,400,000 คนนะครับความพร้อมในด้านที่2ก็คือด้านการประชาสัมพันธ
0: ์ค่ะ
1: ครับ
10: ทางกกต.ร่วมกับกรุงเทพมหานครนะครับได้ร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งในครั้งนี้ทุกช่องทางนะครับเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้ได้จำนวนมากที่สุด
1: คร
10: ับและความพร้อมในด้านที่3นะครับก็คือด้านความสงบเรียบร้อยนะครับทางกกต.ได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเคลื่อนที่เร็วนะครับจำนวน50ชุดนะครับรวม150นายนะครับครอบคลุมพื้นที่50เขตเลือกตั้งทั่วกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อป้องปรามหาข่าวและระงับการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับดังนั้นนะครับในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับกกต.จึงมีความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับผม
1: ครับอย่างที่ท่านรองบอกว่ามีชุดตรวจที่มีการไปดูในพื้นที่ของกรุงเทพทั้ง50เขตตรงนี้มีพื้นที่ไหนไหมครับที่น่ากังวลใจเป็นพิเศษหรือว่ามีเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นในช่วงนี้บ้างไหมครับ
10: ครับผมจากทางการข่าวนะครับผมณขณะนี้นะครับก็ยังไม่ปรากฏว่ามีพื้นที่ใดที่มีความน่ากังวลเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ทางกกต.ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สมัครทั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิก สภากรุงเทพมหานครนะฮะทั้งตั้งแต่ก่อนช่วงที่จะเข้าสู่ห่วงการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ช่วงหลังวันรับสมัครนะครับเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎกติกาในการเลือกตั้งและไม่กระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับรวมทั้งขณะนี้นะครับทางกกต.ก็ได้มีการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเคลื่อนที่เร็วทั้ง50ชุดลงพื้นที่ป้องปรามหาข่าวในทุกวันครับผม
0: ครับท่านคะเมื่อสักครู่ท่านพูดถึงเรื่องของข้อควรระวังนะคะในช่วงของการเลือกตั้งเนี่ยมีข้อควรระวังอะไรบ้างคะสำหรับผู้สมัครในเรื่องของเวลาหาเสียงนะคะแล้วก็อยากจะให้ท่านย้ำเตือนพี่น้องประชาชนเรื่องของการทำผิดกฎหมายโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการหน่อยค่ะในช่วงของการก่อนเลือกตั้งนี้ค่ะ
10: ครับผมสำหรับการหาเสียงของผู้สมัครและระยะเวลาการหาเสียงของผู้สมัครนะครับก็ได้มีการเริ่มหาเสียงมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ก็ใกล้สู่วันเลือกตั้งแล้วนะฮะระยะเวลาของผู้สมัครเนี่ยในเรื่องของการหาเสียงคือจะต้องระมัดระวังว่าจะต้องทำการหาเสียงได้ถึงเวลาแค่18นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง1วันก็คือหาเสียงได้ถึงแค่เวลา18นาฬิกาของวันที่27มิถุนายนนะครับผมหลังจากนั้นไปจะห้ามหาเสียงจนถึงสิ้นสุดวันเลือกตั้งนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของการห้ามขายจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุรานะฮะชนิดในเขตเลือกตั้งซึ่งก็จะห้ามนะฮะตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง1วันเช่นเดียวกันครับก็คือวันที่18นาฬิกาของวันที่27มิถุนายนนะครับจนถึงเวลา18นาฬิกาของวันเลือกตั้งนะครับจะห้ามขายจำหน่ายจ่ายแจกสุรานะครับส่วนประชาชนนะครับผมที่อยากจะย้ำเตือนนะครับเรื่องของการกระทำความผิดกฎหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการกระทำความผิดในที่เลือกตั้งนะฮะเวลาไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะฮะก็อาจจะต้องเน้นย้ำนะฮะประชาชนที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับว่าอย่าถ่ายรูปบัตรเลือกตั้งนะครับห้ามถ่ายรูปบัตรเลือกตั้งเพื่อให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาลงคะแนนนะครับเพราะเนื่องจากการเลือกตั้งการส.ส.ครั้งที่ผ่านมาในกรุงเทพมหานครก็มีประชาชนนะฮะที่เผลอไปถ่ายรูปบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วและเห็นเครื่องหมายลงคะแนนนะครับ
11: อันนี้เป็นผิดกฎหมาย
10: ครับมีโทษทางอาญานะครับทั้งจำและปรับนะครับ
11: ครับแล้วในส่วนของผลการลงคะแนนการเลือกตั้งล่ะครับผลผู้ชนะหรือว่าในส่วนของทั้งสกแล้วก็ผู้ว่าเนี่ยจะมีการทราบผลคะแนนเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยช่วงไหนครับท่าน
10: ครับสำหรับผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการนะครับเมื่อถึงเวลาปิดการลงคะแนนประมาณ5โมงเย็นนะครับการเลือกตั้งก็สู่เข้าสู่กระบวนการนับคะแนนนะครับเมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนนแล้วก็จะมีการรวมคะแนนตั้งแต่ระดับหน่วยเลือกตั้งมาจนถึงสู่เขตเลือกตั้งครับซึ่งคาดว่าจะเริ่มทราบผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการประมาณ1ทุ่มนะครับสำหรับเขตเลือกตั้งที่มีขนาดเล็กนะครับแต่คาดว่าจะทราบผลการเลือกตั้งนะอย่างไม่เป็นทางการทั้งหมดนะครับประมาณ3ไม่เกิน3ทุ่มครับผม
0: ค่ะ
11: ครับ
0: ค่ะท่านคะแล้วถ้าหากว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนพบเห็นสิ่งผิดปกติหรือว่าเบาะแสการทุจริตจะสามารถแจ้งเบาะแสนี้ผ่านช่องทางไหนได้บ้างคะ
10: ครับในส่วนนี้นะครับทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการกำหนดช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งไว้หลายช่องทางนะครับที่สามารถแจ้งได้อย่างรวดเร็วและก็มีการเก็บข้อมูลไม่เป็นความลับนะครับโดยผู้แจ้งเนี่ยสามารถนะครับอาจได้รับเงินรางวัลนำจับได้ตั้งแต่ 100,000 ถึง 1 ล้านบาทนะครับขึ้นอยู่กับความสำคัญของคดีนะครับ โดยช่องทางในการแจ้งเนี่ยมีประมาณ5ช่องทางนะครับณขณะนี้ก็คือทางที่1ก็คือทางสายด่วนกกต.1444นะครับ
11: ครับ
10: ช่องทางที่2ก็คือสามารถแจ้งผ่านช่องทางแอปพลิเคชันตาสับปะรดได
0: ้ค่ะ
10: ครับผมช่องทางที่3สามารถแจ้งผ่านศูนย์รับแจ้งเบาะแสทุจริตของกกต.
11: ครับ
10: นะครับช่องทางที่4สามารถแจ้งทางได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
11: คร
10: ับและช่องทางที่5ช่องทางสุดท้ายครับสามารถแจ้งมายังที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครได้ครับผม
11: ครับก็หลากหลายช่องทางนะครับในการแจ้งเบาะแสต่างๆถ้าสมมติว่าพี่น้องประชาชนท่านไหนที่เจอเบาะแสหรือว่าเรื่องราวไม่ชอบมาพากลก็แจ้งกกต.ได้นะครับ
10: ครับ
11: ท้ายนี้ครับอยากจะให้ท่านพูดถึงนะครับฝากถึงประชาชนหน่อยสำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้แล้วก็ย้ำเตือนสำหรับผู้สมัครเลือกตั้งนะครับว่าในโค้งสุดท้ายนี้นะครับทางกกต.มีเรื่องอะไรอยากจะฝากถึงกลุ่มคนเหล่านี้บ้างครับ
10: ครับผมก็ครับสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ก็อยากฝากถึงพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่มีสิทธิเลือกตั้งนะครับทุกคนนะครับว่าในวันที่28มิถุนายนนี้นะครับขอเชิญชวนผ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนนะครับออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับแล้วก็เน้นย้ำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับเตรียมหลักฐานการแสดงตนนะครับมาในวันเลือกตั้งด้วยนะครับหลักฐานการแสดงตนก็ได้แก่บัตรประชาชนนะครับหรือว่าอาจจะเป็นไอ้บัตรข้าราชการก็ได้นะครับแล้วก็ใบขับขี่ก็ได้นะครับหรือหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับเช่นบัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ไทยดีนะ
11: ครับ
10: ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์หรือแอปพลิเคชันบัตรคนพิการก็ได้นะครับเป็นหลักฐานการแสดงตนอยากเน้นย้ำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเตรียมหลักฐานการแสดงตนมาให้พร้อมนะครับสำหรับผู้สมัครนะฮะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทุกท่านนะครับก็เข้าสู่ห้วงของใกล้วันเลือกตั้งแล้วก็อยากให้ทุกท่านหาเสียงด้วยความสงบเรียบร้อยด้วยความสร้างสรรค์นะครับผมแล้วก็ระมัดระวังการกระทำความผิดนะครับเนื่องจากหากการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งแล้วนะครับจะมีโทษนะฮะทั้งตัดสิทธิ์ทางการเมืองและมีโทษทางอาญาด้วยครับผม
11: ครับนี่ก็เป็นในส่วนของทางกกต.นะครับที่ออกมาย้ำเตือนแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์โค้งสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็เรียกว่าในความพร้อมของกกต.เขาเรียกว่าพร้อมทุกด้านนะครับในการที่จะเรียกว่าอำนวยความสะดวกแล้วก็ในเรื่องของความโปร่งใสในครั้งนี้นะครับวันนี้ขอบคุณท่านชวลิตวงใหญ่ครับรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครให้สัมภาษณ์ในรายการบันทึกสถานการณ์ครับขอบคุณท่านมากมากครับ
0: ขอบพระคุณค่ะ
10: ครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
11: ครับก็ถือว่าเป็นวาระครั้งสำคัญนะครับสำหรับ4ปีมี1ครั้งนะนะครับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครรวมถึงในส่วนของสกด้วยนะครับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครซึ่งวันที่28นี้นะครับวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับก็เชิญชวนพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครรวมถึงอีก1พื้นที่นั่นก็คือเมืองพัทยานะครับไปเลือกนายกเมืองพัทยาและก็เรียกว่าสมาชิกเมืองพัทยากันได้นะครับในวันที่28นี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาไปจนถึง17นาฬิกานั่นเองครับ
0: ค่ะก็จะมีบัตร2ใบนะคะสำหรับผู้ว่ากทมเนี่ยคือเลือกตั้งผู้ว่ากาบัตรสีเขียวนะคะส่วนเลือกสกเนี่ยกาบัตรสีชมพูนะคะแล้วก็เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยดูแลอำนวยความสะดวกยังไงก็ต้องปฏิบัติตามกฎนะคะในเรื่องของการเข้าไปเลือกตั้งเนี่ยกายยังไงไม่ให้เสียสิทธิ์หรือว่าอะไรยังไงนะคะ
11: ครับ
0: ก็สามารถตรวจสอบรายชื่อนะคะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ดูว่าเราเนี่ยมีชื่ออยู่ในเลือกตั้งหน่วยไหนนะคะจะได้เช็คสถานที่เช็คข้อมูลได้อย่างถูกต้องนะคะเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ www.leuktangkrungthep69.com ค่ะเช็คเลยว่ารายชื่อเราเนี่ยอยู่ในหน่วยเลือกตั้งไหนนะคะแล้วก็สถานที่ที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งนั้นเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะก็จะได้ไปถูกต้องแล้วก็ไม่เสียเวลานะคะ
11: ครับ
0: ส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีเหตุจำเป็นคืออาจจะไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอาจจะต้องแจ้งเหตุนะคะเพราะว่าอันนี้ไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้านะ
11: ถูกต้อง
0: กรุงเทพมหานครนะคะ
11: ก็สามารถไปแจ้งเหตุได้ที่แอปพลิเคชันทางรัฐนะครับซึ่งตรงนี้ทางสำนักงานกกต.เองก็มีการแจ้งผู้ที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับว่าสามารถลงทะเบียนนะสำหรับผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้ตั้งแต่ช่วงก่อนหน้าเลือกตั้ง7วันนะครับตั้งแต่21ถึง27มิถุนายนอันนี้คือสามารถลงทะเบียนได้แต่วันนี้ก็ยังลงทะเบียนได้ถ้าใครที่มั่นใจว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถหรือว่าติดภารกิจดังกล่าวนะครับก็สามารถลงทะเบียนกันได้ที่แอปพลิเคชันทางรัฐนะครับรวมถึงหลังจากการเลือกตั้งด้วยนะครับถ้าสมมติว่าบางคนคือ28เนี่ยลืมจริงๆหรือว่ามีภารกิจเร่งด่วนที่ไม่สามารถที่จะเดินทางไปเลือกตั้งในพื้นที่ดังกล่าวได้นะครับก็ลงทะเบียนกันได้เช่นเดียวกันนะครับ29มิถุนายนไปจนถึง5กรกฎาคม2569นะครับส่วนกกต.นะครับก็เชิญชวนนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้โหลดแอปทางรัฐหรือว่าแอปสมาร์ทโบสนะก็เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งเข้าไปเช็คหน่อยว่าชื่อของคุณเนี่ยอยู่ที่หน่วยเลือกตั้งไหนเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ในการเลือกตั้งอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยมีบทเรียนในเรื่องของฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งใหญ่ในช่วงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับตรงนี้ก็จะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนสถานที่เพื่อให้ดูมั่นคงแข็งแรงมากขึ้นหรือว่าอยู่ในอาคารอะไรต่างๆเนี่ยก็เช็คกันดูนะครับจะได้ไม่เสียเวลาสำหรับการเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพนะครับ
0: ค่ะก็อย่างที่พี่นนท์เล่าให้ฟังนะคือแจ้งได้ทั้งก่อนช่วงเลือกตั้งก็คือช่วงนี้ยังแจ้งได้นะคะแล้วก็หลังเลือกตั้งเนี่ยก็แจ้งได้เหมือนกันก็อย่าลืมไปแจ้งนะคือเผื่อใครที่ไม่สามารถไปได้จริงๆเนี่ยก็จะได้แจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่ได้ไปเลือกตั้งเผื่อบางทีเวลาเขาเช็คประวัติเช็คข้อมูลนะคะไม่รู้อนาค
11: ต
0: เราจะต้องอยากจะไปเป็นสมาชิกในองค์กรอะไรต่างๆ
11: ลงการเมืองต่างๆ
0: ถูกต้องอะไรแบบนี้นะคะก็อย่าลืมไปแจ้งสิทธิ์ นะก็รักษาสิทธิ์ของเราด้วยนะคะ
11: ค
0: แล้วก็เมื่อสักครู่นะคะท่านรองผู้อำนวยการท่านก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วนะเรื่องของการห้ามขายห้ามแจกห้ามจัดเลี้ยงเหล้านะคะในช่วงก่อนวันเลือกตั้ง1วันนะคะ
11: ค
0: ซึ่งทางสำนัก งานกกตค่ะแจ้งเตือนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทมและสกนะคะรวมไปถึงนายกแล้วก็สมาชิกเมืองพัทยาค่ะที่จะออกไปใช้สิทธิ์28มิถุนายนนี้นะคะช่วงตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกานะคะโดยพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยานะคะห้ามผู้ใดจำหน่ายนะคะขายหรือจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดนะคะในพื้นที่เขตเลือกตั้งตั้งแต่ช่วง18นาฬิกาของวันที่27เป็นต้นไปนะคะจนถึง18นาฬิกาของวันที่28นะคะอีก1วันก็คือซึ่งเป็นวันเลือกตั้งนั่นแหละถ้าหากฝ่าฝืนนะคะโทษจำคุก6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทค่ะหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็อยากจะให้ทุกภาคส่วนนะปฏิบัติตามกฎระเบียบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดนะคะรวมถึงทางกกต.เองก็เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะออกไปใช้สิทธิ์ณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อด้วยแล้วก็อย่างที่พี่โดนบอกคือเช็คหน่อยว่าชื่อเราเนี่ยอยู่ในหน่วยเลือกตั้งไหนนะคะจะได้ร่วมการสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสแล้วก็เป็นกลางรวมไปถึงเที่ยงธรรมด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกคือท่านรองเนี่ยท่านก็บอกว่าถ้าเห็นอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลผิดปกติเนี่ยแจ้งไปได้เลยนะคะหลากหลายช่องทางนะทั้งทางสายด่วน1444นะคะแอปพลิเคชันตาสับปะรดแล้วก็ส่วนรับแจ้งเหตุกกต.เว็บไซต์กกต.เลยเนี่ยคือแจ้งไปได้นะเขาเก็บข้อมูลเป็นความลับค่ะ
11: ครับแล้วก็ที่สำคัญในส่วนของหน่วยงานนะไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านต่างๆนะครับที่มีการเปิดให้ทำการในวันอาทิตย์เนี่ยก็อยากจะขอความอนุเคราะห์นะครับทางกกต.ก็ขอความร่วมมือจากทางนายจ้างนะครับว่าอำนวยความสะดวกแก่ลูกจ้างหน่อยในการไปเลือกตั้งนะครับคือถ้าสมมติว่าในส่วนของการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าถ้าสมมติว่าไม่ได้ไปเลือกตั้งในวันจริงดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าเป็นการที่ทำให้ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันได้นะครับก็ขอความอรุ่มอร่วยหรือว่าความร่วมมือนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางในส่วนของปลัดกระทรวงแรงงานและปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้รับเรื่องจากทางกกต.นะครับสำหรับหนังสือขอความร่วมมือนายจ้างและก็สถานประกอบการกิจการต่างๆทั้งในเขตกรุงแล้วก็ในส่วนของเมืองพัทยาด้วยนะครับก็ตรงนี้ก็อย่างที่บอกเลือกตั้งย้ำวันอาทิตย์นี
0: ้
11: นะครับเชิญชวนทุกคนไปเลือกตั้งตอนนี้มีการขอความร่วมมือไปยังในส่วนของภาคส่วนทางธุรกิจแล้วนะครับก็หวังว่าจะได้รับความร่วมมือนะแต่ว่าการที่มีการเลือกตั้งเนี่ยก็คือ4ปี1ครั้งนะครับก็ถือว่าเป็นวาระที่สำคัญแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะสำหรับย้ำเตือนกันอีก1ครั้งนะครับกรุงเทพมหานครและก็เมืองพัทยาน
0: ะ
11: ครับไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกัน28มิถุนายน2569นี้ตั้งแต่8นาฬิกาไปจนถึง17นาฬิกานะครับ
0: ค่ะ
11: ครับไปทักทายแฟนรายการกันหน่อยไหมครับน้องปาน
0: ได้เลยค่ะ
11: ผ่านทางในส่วนของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมีทักทายกันเข้ามาสวัสดีคุณทรงพลด้วยนะครับทักทายกันเข้ามาคุณต้นอานนท์ด้วยนะครับทักทายคุณสายป่าน
0: คน
11: เดียว
0: คุณอานนท์สวัสดีคุณอานนท์นะคะ
11: นะครับครับคุณต้นน้ำปรมินทร์นิรโสด้วยนะครับสวัสดีทักทายกันเข้ามา นะครับคุณสุพิษนะพี่สุพิษเพ่งแจ่มนะครับสวัสดีครับเข้ามาด้วยนะครับรวมถึงพี่พิกุลด้วยนะครับทักทายกันเข้ามาพี่สุเทพสวัสดีครับน้องโดนัทน้องสายป่านพร้อมทีมงานนะครับวันนี
0: ้
11: ก็กดไลค์กดแชร์ให้แล้วด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับใครที่กดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเรานะครับยังมีข่าวสารมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังกันอีกมากมายนะครับเราไปต่อในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีหน่อยไหมนะคร
0: ับ
11: เพราะว่าวันนี้คืออย่างที่บอกเป็นวันต่อต้านยาเสพติดนะครับท่านนายกก็มีการออกมาพูดถึงในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของการเดินหน้าแล้วก็ชวนเป็นหูเป็นตานะครับในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดที่อยู่ในประเทศไทยครับ
0: ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะท่านกล่าวคำปราศัยเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกพุทธศักราช2569ค่ะท่านบอกว่าแม้คำว่ายาเสพติดเนี่ยจะเป็นคำที่ทุกคนได้ยินกันจนชินชาแต่ว่าเมื่อปัญหายาเสพติดเข้ามาอยู่ในครอบครัวเนี่ยย่อมสร้างความทุกข์ความเสียใจเป็นเหตุผลสำคัญเลยที่ทำให้รัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับปัญหายาเสพติดนะคะแล้วก็มุ่งมั่นร่วมกับนานาประเทศในการกำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมค่ะทั้งนี้นะคะที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติกำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกค่ะซึ่งประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกได้ประกาศเจตนารมณ์และดำเนินการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับประชาคมโลกอย่างต่อเนื่องนะคะมีทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะคะแล้วก็ ็ภาคประชาชนร่วมกันรณรงค์อย่างจริงจังค่ะซึ่งท่านนายกนะคะท่านก็ย้ำว่ารัฐบาลเองกำหนดให้จัดการกับปัญหายาเสพติดเนี่ยเป็นภารกิจที่สำคัญแล้วก็เร่งด่วนและในปีนี้นะคะจะเดินหน้ามาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นในทุกมิติตั้งแต่การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนเบ็ดเสร็จการปราบปรามแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะคะรวมไปถึงการปราบปรามเครือข่ายผู้มีอิทธิพลด้วยตลอดจนการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพค่ะผ่านนโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดเพื่อเปลี่ยนผู้เสพให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมค่ะพร้อมกันนี้ท่านนายกยังขอให้พี่น้องประชาชนนะคะร่วมกับภาคีเครือข่ายความปลอดภัยภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดค่ะโดยใครพบเห็นความผิดปกติหรือว่ามีเบาะแสยาเสพติดในชุมชนนะคะแจ้งไปได้เลยนะคะที่สายด่วนปปส1386นะคะ1386เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมีการดำเนินการได้อย่างเร่งด่วนนะคะนอกจากนี้ท่านนายกก็กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่แล้วก็ทุกภาคส่วนค่ะที่ร่วมปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มแข็งพร้อมกับขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ร่วมเป็นพลังสำคัญเพื่อให้ประเทศไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะ
11: เป็นมรดกแห่งชาติที่ประเทศไทยของเราเนี่ยมีการปราบปรามกันอย่างต่อเนื่องนะคร
0: ับ
11: และที่สำคัญคนที่จะต้องให้ความสำคัญที่สุดสำหรับในเรื่องของการที่เด็กๆหรือว่าเยาวชนเนี่ยหลงผิดไปติดยาเสพติดเนี่ยต้องเริ่มจากสถาบันครอบครัวนะ
0: อย่างแรกเลยนะคะแล้วก็จริงๆเราอาจจะต้องมองลึกไปในสถาบันครอบครัว
11: ม
0: ากกว่านะคะว่าทำไมเด็กๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เข้าถึงยาเสพติดได้ง่ายนะคะแล้วทำไมเขาถึงต้องไปพึ่งยาเสพติดนะฉะนั้นเนี่ยต้องดูแลนะคะเด็กๆแล้วก็เยาวชนเพราะว่าถ้ามันเริ่มติดมาจากตั้งแต่เด็กๆเนี่ยคือจริงๆแล้วเราทราบกันดีอยู่แล้วเราพูดกันอยู่ทุกวันแล้วก็เชื่อว่าไม่มีใครไม่ทราบว่ายาเสพติด
11: มี
0: แต
11: ่
0: โทษไม่ได้มีประโยชน์นะคะ
11: ครับก็ทางนายกก็เรียกว่าเป็นหูเป็นตาบอกให้ประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสได้เลยนะครับหน่วยงานการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทั้งกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่จะสามารถเอารัดเอาเปรียบเขาเรียกว่าอะไรเอาปราบปรามเรื่องนี้นะครับไม่ให้เรื่องนี้เนี่ยมาเอารัดเอาเปรียบประชาชนได
0: ้
11: นะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันต่อต้านยาเสพติดในวันนี้นะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะสำหรับการลุยตรวจของทางสคบ.
0: ค
11: ือสคบ.เนี่ยเราจะมีภารกิจในการตรวจตรานะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในการป้องปรามนะครับหรือว่าเรียกว่าเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆซึ่งเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ทางรัฐมนตรีสุภมาศนะครับคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะส่วนของการกำกับดูแลของสคบ.นะครับมีการลงพื้นที่ตรวจร้านบุฟเฟ่น้องป่าเป็นคนชอบกินไหมฮะบุฟเฟ่ต์น่ะ
0: ก็ชอบนะแต่ว่าก็นานๆไปทีเพราะว่าจริงๆอาจจะดูย้อนแย้งกับคือร่างนะแต่ว่าจริงๆระบบย่อยไม่ค่อยดี
11: บางทีเนี่ยคืออย่างที่บอกนะครับร้านบุฟเฟ่ต์บางร้านเนี่ยคือบางทีเอารัดเอาเปรียบก็มีคือสมมุติเข้าไปของหมดอย่างเง
0: ี้
11: ยแต่ว่าโปรโมทซะดิบดี
0: ถูกต้อง
11: เรื่องนี้เนี่ยคือการที่พอมันไม่ตรงปกปุ๊บหรือว่ามีการโฆษณาที่เกินจริงปุ๊บเนี่ยก็ทำให้เรียกว่าผู้บริโภคเนี่ยเสียเปรียบในการบริโภคต่างๆนะครับซ
0: ึ่
11: งอย่างที่บอกบางร้านเนี่ยก็มีการขายคูปองด้วยดีลต่างๆเอามาขายเอามาค้าแต่พอบางทีเนี่ยพอไปที่ร้านจริงอ้าวไม่มีร้านเกิดขึ้น
0: ถูกต้องหรืออย่างบางทีนะพี่อนัทคือเคยเจอนะคะ
11: ครับ
0: ราคาต่อหัวเนี่ยคือบางทีเราอยากจะทานของดีนะเราก็ยอมจ่ายในราคาที่แพงแต่พอไปถึงเนี่ยคือหมูสไลด์หั่นมาบางกว่ากระดาษทิชชู่อย่างเงี้ย
11: นะครับ อันนี้ก็อย่างที่บอกนะตรงนี้ทางสคบเองก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบซิว่าปัญหาต่างๆอย่างที่พวกเรานำเสนอไปเนี่ย มีอยู่จริงหรือไม
0: ่
11: นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ครับคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะครับมีการลงตรวจพื้นที่ร้านอาหารบุฟเฟ่ในเขตปทุมวันน
0: ะคร
11: ับก็ไปดูว่าในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมียังไงบ้างนะครับในเรื่องของการเอาเปรียบผู้บริโภคไห
0: ม
11: การโฆษณาเป็นยังไงบ้าง3สิ่งที่ทางสคบ.เนี่ยเน้นย้ำสำคัญนะครับน
0: ั่
11: นก
0: ็
11: คือในเรื่องแรกเลยคือป้ายโฆษณาแล้วก็โปรโมชั่นเนี่ยต้องระบุในเรื่องของเงื่อนไขให้ครบถ้วนก่อนที่ลูกค้าจะตัดสินใจไม่ให้เกิดกรณีว่าป้าย ได้ขนาดใหญ่เขียนอย่างนึงแต่พอเข้าไปแล้วในขนาดเล็กเนี่ยคือเขียนระบุเล็กๆนิดเดียวกลายเป็นว่าประชาชนก็เอ้าทำไมแบบ
0: มันไม่เห็นนะเน
11: า
0: ะ
11: มันไม่เห็นแล้วแบบว่าเป็นการจูงใจโดยที่ว่าไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนนะครับส่วนในเรื่องของภาพเมนูนะครับหรือว่าอาหารต่างๆเนี่ยก็ต้องตรงกับข้อเท็จจริงด้วยหากรายการใดหมดเนี่ยก็ต้องมีการแจ้งลูกค้าก่อนไม่ใช่ว่าเข้าไปจ่ายตังค์เรียบร้อยนั่งกินแล้วเอ้าไม่มี
0: อันนี้
11: ก็อารมณ์เสียนะ
0: ถูกต้อง
11: ลูกค้าก็อารมณ์เสียก็คือประเด็นคือผู้ประกอบการเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค
0: ใช่
11: คือไม่ได้มีการแจ้งก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของการตัดสินใจของลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่3คือราคาต้องชัดเจนหากมีค่าบริการหรือว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยก็จะต้องมีการแจ้งให้ครบก่อนที่จะมีการชำระรวมถึงคูปองที่ขายออนไลน์ล่วงหน้าเนี่ยก็ต้องมีการระบุเงื่อนไขชัดเจนตอนขายด้วย
0: อันนี้สำคัญนะ
11: ถูกต้อง
0: เห็นหลายร้านนะที่เจอแล้วคือหลายคนเนี่ย
11: ครับ
0: ไม่รู้ว่ามีการเก็บภาษีหรือว่าการบริการที่เป็นมูลค่าเพิ่มคือบางร้านเนี่ย
11: ครับ
0: อาจจะมีเซอร์วิสชาร์จแต่ว่าคือผู้บริโภคเนี่ยเข้าไปไม่ทราบก่อน
11: ครับ
0: พอไปถึงเนี่ยโหบางทีเซอร์วิสชาร์จก็เกือบครึ่งราคาอาหารเหมือนกัน
11: บวกแวด 7% บวกค่าน้ำรีฟิลบวกนู่นบวกนี่กลายเป็นไม่ใช่ราคาที่มีการเสนอโปรโมชั่นไว้ตั้งแต่แรกนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ทางสคบมีการลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับก็มีการย้ำเตือนสำหรับผู้ประกอบการไปด้วยนะครับว่าถ้าหากพบว่ามีการโฆษณาเกินจริงนะครับก็จะมีโทษนะ มีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะครับในกรณีที่มีการขายคูปองและปิดกิจการหนีก็เข้าข่ายการฉ้อโกงด้วยนะครับมีโทษจำคุกสูงสุดอยู่ที่3ปีและก็ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับซึ่งเรื่องนี้เองทางสคบก็มีการลงพื้นที่และก็อย่างที่บอกนะครับไปในครั้งนี้เนี่ยก็ยังไม่พบว่ามีประเด็นที่จะต้องมีการใช้กฎหมายในการบังคับใช้กฎหมายนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะครับทางสคบก็มีการออกมาย้ำเตือนนะครับครั้งนี้เนี่ยไปลงที่พื้นที่ปทุมวันแต่ว่าในพื้นที่อื่นๆพอได้เห็นข่าวได้ฟังข่าวนี้แล้วนะครับคุณต้องให้เกียรติผู้บริโภคด้วยนะครับอย่าเอาเปรียบผู้บริโภคนะครับสำหรับผู้ประกอบการหรือว่าผู้บริโภคท่านไหนนะครับที่เรียกว่าเจอเหตุการณ์ต่างๆจะมีการแจ้งเบาะแสให้สคบเนี่ยลงไปตรวจสอบซิน
0: ะ
11: ครับว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมียังไงถ่ายรูปถ่ายอะไรไว้นะครับแล้วก็ส่งมาที่แอปพลิเคชัน OCPB Connect นะครับหรือที่ทางเว็บไซต์ ocpb.go.th หรือว่าโทรไปแจ้งสายด่วนนะครับของทางสคบได้ที่1166นะครับสายด่วนสคบ1166หรือว่าที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดได้เช่นเดียวกันนะครับเรียกว่าเป็นหูเป็นตาให้กันอีกหนึ่งเรื่องนะคร
0: ับ
11: จะได้ไม่ต้นถูกผู้ประกอบการเนี่ยเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคได้นะครับ
0: ค่ะแต่ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยคือจริงๆเราสามารถป้องกันตัวเองได้ก่อนนะ
11: ค
0: ือไปที่ร้านเนี่ยถามเลยมีเซอร์วิสชาร์จไหมคะเก็บแวดไหมคะค่าบริการอะไรเป็นยังไงอ
11: ัน
0: นี้ราคารวมเป็นราคาสุทธิแล้วหรือเปล่าหรือว่าหลังรับบริการแล้วเนี่ยเช็คใบเสร็จหน่อยบางคนคือราคามาเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นเลยไม่รู้รายละเอียดอะไรข้างในเป็นยังไงนะคะ
11: ผมเป็นนะบางทีอ่ะกินอิ่มแล้วคืออยากกลับบ้าน
0: อยากกลับบ้านเน
11: า
0: ะ
11: แต่ชิ้นนึงเวลานิดนึง
0: ค่ะ
11: นะครับส่วนช่วงสุดท้ายนะครับมาพูดถึงในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสใครที่ยังใช้ไม่หมดนี้คือใกล้จะหมดแล้วนะหมดเวลาสำหรับเดือนนี้แล้วนะครับ
0: ใช้หมดยังคะพี่นัน
11: เรียบร้อยครับ
0: หรอ
11: เป็นคนใช้เงินคุ้ม
0: เหลือ4บาทเนี่ยทำยังไงดี
11: ไปใช้เลย นะครับยังมีเวลานะครับตอนนี้5วันสุดท้ายแล้วนะครับของการที่จะมาใช้สิทธิ์สำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะครับสำหรับเดือนมิถุนายนนี้นะครับ 1,000 บาทที่รัฐบาลเติมให้ในแอปพลิเคชันเป๋าตังสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้นะครับไปใช้ให้หมดนะเพราะว่าเราไม่มีการทบไปเดือนหน้าเดือนหน้าเนี่ยทุกคนจะเริ่มใหม่ที่ 1,000 บาท
0: ถูกต้อง
11: ทั้งหมดพร้อมกันนะครับในวันที่1กรกฎาคมนะครับก็ถือว่าเป็นมาตรการที่รัฐบาลช่วยตอนนี้เหลืออีก5วันสุดท้ายใครที่ยังเหลืออยู่ก็ยังพอที่จะใช้ให้มันครบจำนวน 1,000 บาทได้
0: ถูกต้อง
11: นะครับ
0: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้นะคะเราทั้งสองคนนะคะพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิศราพันแก้วค่ะ
11: ณัฐพงศ์สารบุตรพร้อมทีมงานลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
12: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzAM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทย
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมง รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
14: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
15: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
16: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
13: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.1386
16: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
13: ไม่เสพ
16: ไม่ขาย
13: ไ

0: พระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครโดยมีคณะรัฐมนตรีคู่สมรสประธานองค์กรอิสระผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเมื่อเดินทางถึงนายกรัฐมนตรีและภริยาได้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนเข้าสู่พระอุโบสถเพื่อร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สำหรับพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถวายพระกุศลและน้อมแสดงมุทิตาสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาซึ่งรัฐบาลและมหาเถรสมาคมได้ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศร่วมถวายพระกุศลและสืบสานพระพุทธศาสนานิตยาคุณสิมรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบันโดยเฉพาะการแพร่ระบาดของยาบ้าสูตรใหม่หลังพบแนวโน้มการก่อคดีอุชกันและปัญหาสุขภาพจิตพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
3: พันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพิสูจน์ทางเคมีของปปส.พบว่ายาบ้าในปัจจุบันไม่ได้มีเพียงส่วนผสมของเมทแอมเฟตามีนและคาเฟอีนเหมือนในอดีตแต่มีการลักลอบนำยาอันตรายประเภทที่ต้องจ่ายโดยแพทย์อีก2ชนิดมาผสมรวมอยู่ด้วยซึ่งสูตรใหม่นี้ส่งผลให้ออกฤทธิ์ทั้งกระตุ้นและกดประสาทในเวลาเดียวกันทำให้ผู้เสพมีแนวโน้มการใช้งานที่ถี่และมากขึ้นส่งผลกระทบทำลายระบบสมองอย่างรุนแรงและนำไปสู่อาการจิตเวทรวมถึงการก่อเหตุรุนแรงสะเทือนขวัญได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นจึงขอเตือนไปยังกลุ่มผู้เสพและเยาวชนให้คำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพและคนรอบข้างและเร่งรัดตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาทั้งนี้ในส่วนของกลุ่มผู้เสพหน้าใหม่โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนทางปปส.มีความห่วงใยและเน้นย้ำให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการป้องกันโดยสนับสนุนให้ใช้หลักการ EF หรือ Exclusive Function หรือการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้าในการอบรมเลี้ยงดูเล็งเห็นถึงความสำคัญของการไม่จำกัดพฤติกรรมเด็กมากเกินไปเพื่อให้เด็กกล้าตัดสินใจมีความมั่นใจและสามารถแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้โดยสถิติล่าสุดพบว่าอายุเฉลี่ยของเด็กและเยาวชนไทยที่เริ่มเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอยู่ที่ประมาณ14ปีซึ่งทางปปส.จะนำข้อมูลเหล่านี้ไปพัฒนากระบวนการช่วยเหลือและบำบัดให้ตรงจุดต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชประชุมเตรียมพร้อมขับเคลื่อนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
4: นายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชประชุมเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นแหล่งมรดกโลกเพื่อรองรับกระบวนการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การนำเสนอข้อมูลเป็นไปอย่างสมบูรณ์และสะท้อนคุณค่าโดดเด่นสากลของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอันจะนำไปสู่ความภาคภูมิใจของชาวนครศรีธรรมราชและคนไทยทั้งประเทศหากได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในอนาคตทั้งนี้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชมีกำหนดเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลกระหว่างวันที่24ถึง27กรกฎาคม2569เซรานีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
1: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันศุกร์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2569หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการอันดามันวันนี้10:07 น.รายการเล่าข่าวอันดามัน11:07 น.รายการร้อยเรื่องอันดามัน12:00 น.ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน13:00 น.รายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์14:07 น.รายการเกาะติดเลือกตั้งกับกกต15:07 น.รายการเสียงชุมชนคนบ้านเรา16:07 น.รายการ5 แยกข่าว16:30 น.รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17:07 น.รายการหมุนตามวัน18:00 น.เคารพธงชาติต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าวและวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English 18:30 น.รายการรอบรู้เรื่องราว19:00 น.ถ่ายทอดข่าว19:30 น.รายการมองอันดามัน20:00 น.ถ่ายทอดข่าว20:30 น.รายการแอตตะโกลา21:07 น.รายการเพลงดังฟังก่อนนอน22:07 น.รายการพลังใจพลังสังคม23:07 น.รายการเพลงประทับใจไปจนถึง24:00 น.ปิดสถานีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
0: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลง

าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 นหลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

0: สวัสดีครับพบกับรายการอันดามันวันนี้ทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการอันดามันวันนี้ทางสวทรนองรับหน้าที่นะครับเป็นแม่ข่ายออกอากาศนะครับร่วมกับอีก4สถานีฝั่งอันดามันได้แก่สวทพังงากระบี่ภูเก็ตและตะกั่วป่านะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569นะครับท่ามกลางบรรยากาศในพื้นที่ของฝั่งอันดามันยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานนะครับช่วงบ่ายๆเย็นๆนะครับยังไงก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับนอกจากนะครับสามารถรับฟังได้ทางคลื่นวิทยุแบบปกติทั่วไปแล้วทางเพจสวทรนองเรานะครับยังทำการไลฟ์สดผ่านเพจ Facebook สวทรนองเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ส่งต่อเนื้อหาสาระดีๆกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่พยากรณ์อากาศประจำวันนะครับวันนี้26มิถุนายน2569นะครับในส่วนของภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 30% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสต่ำสุด22องศาเซลเซียสไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนะครับฝนฟ้าคะนองประมาณ 30% ของพื้นที่เช่นเดียวกันอุณหภูมิสูงสุด38องศาเซลเซียสต่ำสุด24องศาเซลเซียสมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรนะครับมาที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้มีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่ง 60% ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับไปต่อกันที่นะครับรัฐบาลเดือนหน้าขับเคลื่อนนโยบายบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าครองชีพผ่านความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชนโดยกรมการปกครองได้สานต่อโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพระยะที่2ซึ่งหลังจากประสบความสำเร็จในการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นกว่า 3,000 รายการในราคาพิเศษผ่านที่ว่าการอำเภอ878อำเภอทั่วประเทศนะครับตอนนี้ก็เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพิ่มการเข้าถึงสินค้าที่จำเป็นให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงพร้อมทั้งนะครับขยายการดำเนินงานต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนกันยายน2569นี้ในวันศุกร์เว้นศุกร์นะครับรวม7ครั้งขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ได้ต่อยอดนโยบายไทยช่วยไทยผ่านโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนโดยการเปิดโอกาสให้กับผู้สนใจสามารถเริ่มต้นธุรกิจผ่านระบบแฟรนไชส์คุณภาพพร้อมได้รับการสนับสนุนเงินทุนเริ่มต้นทุนนะครับเริ่มต้น 50% ของมูลค่าแพ็กเกจสูงสุด 10,000 บาทต่อรายสำหรับแพ็กเกจแฟรนไชส์นี้ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทรวมถึงสิทธิประโยชน์ด้านสินเชื่อการค้ำประกันทางการเงินระบบการชำระเงินและพื้นที่จำหน่ายสินค้าในโลตัสแมคโครทั่วประเทศฟรี6เดือนนะครับทางนี้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะแถลงข่าวโครงการนี้นะครับในวันที่15กรกฎาคม2569ซึ่งโครงการดังกล่าวมุ่งสร้างโอกาสให้กับประชาชนก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจลดอุปสรรคในการเริ่มต้นอาชีพเพิ่มช่องทางสร้างรายได้และส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์สามารถขยายเครือข่ายผ่านธุรกิจผู้ลงทุนที่มีคุณภาพนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้และขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนทั่วประเทศนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ
1: รักคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา

ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคี

และเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: าวมาคุย
1: กลับมาที่รายการอันดามันวันนี้ช่วงคัดข่าวมาคุยนะครับเดี๋ยวเราไปที่ฝั่งอันดามันกันนะครับเริ่มต้นที่จังหวัดพังงาผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเยี่ยมชมร้านค้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในงานมหกรรมบอลลูนนานาชาติพบประชาชนให้ความสนใจเที่ยวงานกันอย่างคึกคักนะครับนายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้เดินเยี่ยมชมพร้อมอุดหนุนสินค้านะครับของพ่อค้าแม่ค้าที่มาจำหน่ายสินค้าโอท็อปอาหารและสินค้าชนิดต่างๆภายในงานมหกรรมบอลลูนนานาชาติจังหวัดพังงาภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง27มิถุนายนนี้ที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพังงาภายในบรรยากาศนะครับพบว่ามีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากเดินช็อปเดินชมบอลลูนหลากหลายสีสันที่นำมาจัดแสดงให้ชมตามเป็นด้วยความสวยงามนะครับแล้วก็มีอาหารหลากหลายเมนูได้เลือกซื้อนะครับรับประทานกันแบบจุใจและเลือกซื้อสินค้าเบ็ดเตล็ดกันอย่างตามอัธยาศัยซึ่งร้านค้าส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนพร้อมทั้งส่งเสริมการจับจ่ายใช้สอยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนนอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีของศิลปินนักร้องให้ชมแบบฟรีๆแล้วก็มีเครื่องเล่นสนุกสร้างบรรยากาศแห่งความสุขและความคึกคักให้กับเด็กๆและเยาวชนนะครับซึ่งงานมหกรรมบอลลูนนานาชาติครั้งนี้นะครับนับเป็นหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ควบคู่กับการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนนะครับจากพังงาเราไปที่จังหวัดกระบี่นะครับที่โรงแรมอินฟินิตี้อ่าวนางจังหวัดกระบี่นะครับนายวรขออภัยนะครับวงศ์สภัทรวัชระจำนงผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงกระบี่เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยมีนายสุวิทย์สุริยะวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ร่วมเป็นเกียรติและก็มีนางสาวณภัทรันจิตรักษาผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงกระบี่กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนะครับซึ่งโครงการนี้นะครับมีความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจัดขึ้นตามนโยบายประสานประธานศาลฎีกาและแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมที่กำหนดแนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมหรือว่าหน่วยงานอื่นของภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการยุติธรรมการบริหารองค์กรและวิชาการซึ่งศาลยุติธรรมต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นในการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการจัดโครงการนี้กำหนดให้การบรรยายความรู้เรื่องการทรงคำคู่ความและหมายสารโดยคำนึงถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ในการปฏิบัติงานการยื่นคำร้องขอให้ลบข้อมูลอันมีลักษณะลามกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 284/4 และการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด นะครับทางนี้มีหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องรวม33หน่วยงานมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น60คนไปต่อกันที่จังหวัดภูเก็ตนะครับบูรณาการทุกภาคส่วนลงพื้นที่ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและธุรกิจนอมินีใน3จุดสำคัญที่พื้นที่ตำบลป่าตองหลังได้รับร้องเรียนจากประชาชนเพื่อคุ้มครองอาชีพคนไทยและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเมื่อวานนี้นะครับร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยพลตำรวจตีศิลเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ส่งกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วจังหวัดภูเก็ตมีเป้าหมายปราบปรามการกระทำความผิดรวมถึงทำลายขบวนการนอมินีและคุ้มครองอาชีพคนไทยซึ่งในช่วงบ่ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยผู้บังคับการจังหวัดภูเก็ตได้นำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบที่ตลาดมารินพลาซ่าตลาด SB ไนท์มาร์เก็ตป่าตองชายหาดป่าตองเนื่องจากทางจังหวัดได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าพื้นที่ดังกล่าวมีบุคคลที่มีลักษณะหน้าตา ากหลายคนในกลุ่มประเทศเอเชียใต้ทำหน้าที่ขายสินค้าซึ่งการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงานะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงก็พบว่าบางร้านปิดหนีบางร้านไม่มีพนักงานมาขายของนะครับส่วนคนที่อยู่ร้านส่วนใหญ่เป็นคนไทยอย่างไรก็ตามหลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบได้มีการแถลงผลการดำเนินงานนะครับก็คือนะครับโดยร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยพลตำรวจตีสินเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะครับทางนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้กล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจแล้วก็ตำรวจท่องเที่ยวกอรมน.ตม.ภูเก็ตจัดหางานแล้วก็หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสแกนพื้นที่ในการตรวจสอบคนต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองทำงานผิดประเภททางนี้ก็เพื่อจัดระเบียบและปราบปรามอย่างเด็ดขาดหลังที่นะครับจังหวัดได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่ามีบุคคลหน้าตาคล้ายกับคนเอเชียใต้มาทำงานนะครับหน้าที่ขายของในตลาดต่างในพื้นที่ป่าตองเป็นจำนวนมากจึงมีการลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเข้มงวดตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับไปปิดท้ายที่จังหวัดระนองนะครับเมื่อวานนี้นะครับนายณนัทหงชูเวศผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยคณะนะครับประชุมลงพื้นที่ตรวจราชการที่ท่าเทียบเรือธนสารตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระนองโดยมีนางทิติพรหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่นะครับจากนั้นก็มีการเยี่ยมชมการขนถ่ายสัตว์น้ำที่ได้รับการอนุญาตนะครับที่จุดตรวจเรือประมงต่างประเทศทางนี้นะครับนายนพดลจินดาพันธ์ประมงจังหวัดระนองกล่าวว่าจังหวัดระนองเป็นพื้นที่ชายแดนที่เชื่อมโยงกับประเทศเมียนมาจึงมีความสำคัญในฐานะประตูการค้าสัตว์น้ำระหว่างประเทศของฝั่งอันดามันมีการนำเข้าสัตว์น้ำผ่านเรือขนถ่ายสัญชาติต่างประเทศและท่าเทียบเรือที่กรมประมงกำหนดมีผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจประมงการจ้างงานความมั่นคงทางอาหารและการควบคุมความปลอดภัยด้านอาหารนะครับเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับมีปริมาณการนำเข้าสัตว์น้ำ 90,000 กว่าตันเป็นมูลค่ากว่า 1,700 ล้านบาทมีปลาหลังเขียวเป็นสินค้าสัตว์น้ำหลักนะครับที่มีการนำเข้ามากที่สุดมีปริมาณกว่า 16,000 ตันมูลค่ากว่า580ล้านบาทแล้วก็มีการจับกุมผู้ลักลอบนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตจำนวน4คดีมีของกลางเป็นหอยลายทั้งหมดปริมาณรวมกว่า6ตันมูลค่ารวมกว่า338ล้านบาทนะครับทางนี้จังหวัดระนองเป็นจังหวัดชายแดนทางทะเลที่มีการเชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศจึงยังคงมีความเสี่ยงต่อการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำข้ามแดนและจำเป็นต้องมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจตาและบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ
0: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบกรณิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอําเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกนิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเห็นถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้ที่ยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
4: โปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดิน
5: ช่วงเปิดอกถกประเด็น
1: กลับมาที่รายการอันดามันวันนี้ช่วงเปิดอกถกประเด็นนะครับวันนี้เรานะครับมีแขกนะครับผู้ร่วมรายการเกี่ยวกับนะครับคอปพหรือว่าสำนักคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่กำลังรับฟังอยู่หรือว่ารับชมทางไลฟ์สดนะครับถ้ามีข้อสงสัยนะครับเช่นกรณีศึกษาหรือว่าเกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยอย่าลืมนะครับโทรศัพท์มาหรือว่าทักแชทข้อความมาได้เลยนะครับเพื่อที่จะมีผู้รู้นำเสนอแล้วก็ตอบข้อสงสัยกับท่านผู้ฟังเลยนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากนะครับคุณกิตติยาเพชรทองเรืองพนักงานช่วยปฏิบัติการสำนักงานคปภ.จังหวัดระนองมาไขข้อสงสัยสำหรับท่านผู้ฟังวันนี้นะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
1: ครับผมเดี๋ยวลองให้แนะนำตัวก่อนนะครับผม
6: ก็ชื่อนางสาวกิตติยาเพชรทองเรืองนะคะหรือว่าจะเรียกสั้นว่าแหม่มก็ได้ค่ะ
1: ครับคุณแหม่มนะครับผมจากคปภ.จังหวัดระนอง
6: ครับ
1: สำนักงานคปภ.ตอนนี้ตั้งอยู่บริเวณที่ไหนครับของระนอง
6: ตอนนี้นะคะสำนักงานเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามสนามกีฬาค่ะ
1: อยู
6: ่ก่อนถึงไฟแดงสามแยกไฟแดงสนามกีฬานะคะ
1: ครับผม เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ว่าให้แนะนำบทบาทหน้าที่แล้วก็ภารกิจหน้าที่หลักของหน่วยงานของกปภ.นะครับผม
6: ได้ค่ะก็สำนักงานกปภ.นะคะก็มีอยู่หลักๆก็คือ3ภารกิจนะคะก็คือจะมีกำกับและพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีความเข้มแข็งนะคะ2ก็คือส่งเสริมและสนับสนุนนะคะให้ประกันภัยมีบทบาทสร้างเสริมความแข็งแรงนะคะในระบบเศรษฐกิจนะคะและสังคมของประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนนะคะ
1: ครับผมก็คือเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลธุรกิจเกี่ยวกับประกันภัย
6: ใช่ค่ะ
1: ทั้งคนทั้งประกันคนแล้วก็ประกัน
6: รถด้วย
1: ประกันรถด้วย
6: ใช่ค่ะทั้งประกันชีวิตและก็วินาศภัยค่ะ
1: นี่คือบทบาทข้อสำคัญและทีนี้มาถึงข้อสงสัยของท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อาจจะมีข้อสงสัยก็คือเกี่ยวกับการทำพรบหรือว่ารถจักรยานยนต์หรือว่ารถยนต์เนี่ยมันมีความสำคัญหรือว่ามันต้องทำยังไงครับ
6: ค่ะในเรื่องของพรบนะคะก็คือกฎหมายเนี่ยกำหนดไว้ว่าจะต้องรถทุกคันเนี่ยจะต้องจัดทำพรบนะคะก็คือเป็นประกันภัยภาคบังคับเรียกสั้นๆว่าพรบค่ะถ้า เหมือนเกิดเหตุนะคะถ้ารถที่มีพรบค่ะก็จะได้สิทธิ์สูงสุดในกรมธรรม์นะคะถ้าเกิดเสียชีวิตเนี่ยก็ได้ถึง 500,000 บาทนะคะต้องเป็นกรณีที่เป็นฝ่ายถูกค่ะจะได้ถึง 500,000 บาทแต่ถ้าเป็นฝ่ายผิดนะคะก็จะได้แค่เบื้องต้นค่ะก็คือจะมีค่ารักษาพยาบาล 30,000 นะคะแล้วก็ค่าเสียชีวิตนะคะ 35,000 บาทรวมแล้วเนี่ยทั้งหมดจะไม่เกิน 65,000 บาทค่ะ
1: อันนี้หมายความว่า
6: ในกรณีที่มีพรบนะคะแล้วก็เป็นฝ่ายผิดแต่ถ้าเกิดว่าเหตุการณ์ที่ไม่มีพรบจะต้องทำยังไงถูกไหมคะ
1: ใช่ครับผม
6: ถ้าในกรณีที่ไม่มีพรบรถ2คันชนกันแล้วคันใดคันหนึ่งไม่มีพรบและต้องใช้สิทธิ์ที่ต้องเบิกอะค่ะก็คือจะเบิกกับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยซึ่งตั้งอยู่ในสำนักงานคปภ.นะคะเรานะคะจะให้เบิกในกรณีเบื้องต้นนะคะก็คือค่ารักษาพยาบาล 30,000 และค่าเสียชีวิต 35,000 นะคะโดยนะคะรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยก็จะไม่เกิน 65,000 บาทค่ะ
1: นน
6: ซึ่งจะต่างกับกรณีที่มีพรบซึ่งจะได้สูงสุดถึง 500,000 บาทใช่ค่ะ
1: ในกรณีที่สมมติว่ามีรถจักรยานยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์คันหนึ่งนะครับ2คันคันแรกมีพรบก็สามารถเบิกได้เต็มวงเ
6: บิกได้เลยใช่ค่ะไม่ต้องรอพิสูจน์นะคะก็จะเบิกเบื้องต้นได้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าพิสูจน์แล้วนะคะเป็นฝ่ายถูกค่ะจะมีค่าสินไหมทดแทนถึง 500,000 บาทค่ะ
1: แล้วต้องเป็นในกรณีต้องเป็นเจ้าของรถไหมหรือว่าต้องมีใบขับขี่ไหมครับสมมติ
6: การประกันภัยพรบค่ะเป็นพรบเป็นประกันภัยรถภาคบังคับนะคะซึ่งจะเบิกสิทธิ์ได้เลยนะคะโดยไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิดก็คือจะจ่ายเบื้องต้นก่อนค่ะถ้าเอกสารครบเนี่ยยื่นกับบริษัทนะคะก็จะจ่ายได้ไม่เกินจะจ่ายภายใน7วันค่ะ
1: หมายความว่าไม่มีใบขับขี่อาจจะไม่ได้ทำใบขับขี่หรือใบขับขี่ขาดก็ได้สิทธิ์เบื้องต้นก่อน
6: ใช่ค่ะ
1: เบื้องต้นเฉยๆก่อน
6: ใช่ค่ะ
1: ทั้งรถยนต์ทั้งมอเตอร์ไซค์
6: รถยนต์ทั้งมอเตอร์ไซค์ค่ะสิทธิ์พรบคือรักษาคนก่อน
1: รวมถึงผู้โดยสารด้วยคือคนซ้อน
6: ด้วยค่ะใช่ค่ะผู้โดยสารเนี่ยจะเบิกสิทธิ์ได้เต็มนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูกค่ะใช่ค่ะ
1: ในกรณีที่นั่งไปนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค
6: ์
1: คนขับก็จะอีก
6: ถ้าคนขับเป็นฝ่ายผิดก็จะเบิกได้แค่เบื้องต้นค่ะค่ะถ้าเป็นฝ่ายถูกหรือคนซ้อนนะคะก็จะเบิกได้เต็มกรมธรรม์ค่ะ
1: ทีนี้ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็มันมีหลายรูปแบบนะครับเนาะก็คือรถยนต์ชนกับรถยนต์หรือจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์ในกรณีที่รถยนต์หรือว่าจักรยานยนต์เนี่ยล้มเองเช่นพูดง่ายๆลงไปทางโค้งชนต้นไม้ชนเสาไฟก็ครอบคลุมหรือเปล่าครับตรงนี
6: ้ครอบคลุมเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็คือมันอยู่ในลักษณะเป็นผู้ประมาทก็จะเบิกได้แค่เบื้องต้นค่ะ
1: แสดงว่าเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ทุกประเภททุกชนิดเลย
6: ทุกชนิดใช่ค่ะ
1: แต่เพียงเราต้องมาดูเคสอีกทีนึงว่าเป็นเหตุประมาทหรือเปล่า
6: ค่ะในสิทธิ์ที่เป็นเบิกกับกองทุนนะคะถ้าเกิดเหตุการณ์ที่เราเดินอยู่ข้างถนนนะคะแล้วก็ไม่ทราบว่าเอ๊ะเราโดนเฉี่ยวชนแต่ไม่ทราบว่าเป็นรถอะไรรถประเภทไหนอะค่ะก็สามารถจะขอเบิกกับกองทุนได้ในเบื้องต้นค่ะก็จะมีค่ารักษาพยาบาลเบิกได้ตามจริงค่ะถ้าเกิดเสียชีวิตก็ได้ 35,000 ค่ะ
1: อ๋อนี่คือกรณีที่เราเดินอยู่ริมถนนไม่ได้อยู่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรถยนต์เลย
6: ใช่ค่ะเราก็ไม่รู้จะเอาพรบที่ไหนไปเบิกใช่ไหมคะใช่ค่ะเราก็ไปเบิกกับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยค่ะ
1: อันนี้ถือว่าเป็นความรู้ที่ดีมากเลยหมายความว่าถ้าเราอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับถนนนะครับแล้วมีรถยนต์เขาชนการพุ่งง่ายแล้วก็กระเด็น
6: โดนเราเดินอยู่แล้วก็รถมาชนทางด้านหลังอาจจะทำให้สลบแล้วก็ให้การไม่ได้นะคะบอกไม่ได้ว่าระบุไม่ได้ว่าเป็นรถหรือเป็นรถประเภทไหนหรืออะไร ใช่ค่ะก็สามารถจะเบิกได้ค่ะ
1: และส่วนที่แบบว่าตรงที่รถยนต์ชนกันเนี่ยประสบอุบัติเหตุเนี่ยแล้วก็พูดง่ายๆรถกระเด็นมาสมมติไม่โดนคนแต่โดนร้านค้าเราสินค้าต้นไม้หรือสัตว์เลี้ยงเราควบคุมตรงนี้หรือเปล่าครับ
6: ควบคุมค่ะถ้าเป็นเหตุที่เกิดจากรถค่ะก็จะควบคุมหมดเลยถ้าเป็นค่ารักษาพยาบาลค่ะแต่ถ้าเกิดว่ารถคันนั้นอาจจะมีประกันประเภทสมัครใจอะค่ะก็สามารถจะยื่นขอเบิกกับบริษัทนั้นได้
1: เราเปิดร้านข้าวแกงอยู่แล้วมีรถมาเหมา
6: เหตุที่กาญจนบุรีใช่ไหมคะที่ว่ารถเสียหลักไปแล้วไปพุ่งชนร้านค้าค่ะนั่นก็คือจะเบิกถ้าเกิดว่ามีการบาดเจ็บนะคะก็สามารถจะเบิกพรบได้ถ้าเกิดว่าขอค่าสินไหมอื่นๆที่เกี่ยวกับทรัพย์สินนะคะก็จะไปเบิกกับภาคสมัครใจ
1: อย่างทรัพย์สินนี่สมมติว่าร้านค้าเนี่ยมันแตกต่างกันราคาของมูลค่าทรัพย์สิน
6: ก็ประเมินราคากลางเลยค่ะประเมินราคาตามท้องที่ได้เลยค่ะ
1: ไม่คือไม่เกี่ยวกับวงเงินที่เบื้องต้นคราวนี้คือคนละอย่างกัน
6: ใช่ค่ะถ้าเป็นพรบค่ะก็จะรักษาคนใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นภาคสมัครใจใช่ค่ะก็พิจารณาจากให้บริษัทพิจารณาเลยค่ะแล้วก็เราก็ยื่นเรื่องไปยื่นเอกสารไปค่ะ
1: อันนี้ก็ถือว่าเป็นการคุ้มครองคนที่อยู่บริเวณริมถนนตลอดเลยนะครับ
6: ใช่ค่ะ
1: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยทีนี้สำหรับเป็นความรู้ที่เบื้องต้นที่ท่านผู้ฟังอาจจะทราบหรือทราบมาแล้วนะครับเนาะทีนี้อยากทราบว่าในกิจกรรมที่ผ่านมาเนี่ยคปภ.จังหวัดระนองนะครับมีการรณรงค์ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความสำคัญของการทำพรบ.ที่ไหนอย่างไรบ้างครับ
6: ก็ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะคะก็คือสำนักงานเนี่ยรณรงค์ให้ประชาชนนะคะถือประกันภัยนะคะโดยหลักๆเนี่ยก็คือจะเป็นประกันภัยภาคบังคับนะคะเรียกสั้นๆว่าพรบ.ค่ะเพราะรถทุกคันเนี่ยต้องจัดทำอยู่แล้วนะคะแต่ในกรณีที่ถ้าเกิดเป็นผู้ใช้รถนะคะแล้วนำรถไปเกิดอุบัติเหตุนะคะถ้าเกิดว่าก็จะมีค่าปรับนะคะถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วรถไม่มีพรบเนี่ยผู้ใช้รถจะต้องถูกปรับเป็นตั้งแต่1บาทแรกจนถึง1บาทจนถึง 10,000 บาทนะคะและถ้าเกิดว่าเป็นผู้ใช้รถด้วยและเป็นเจ้าของรถด้วยก็จะโดนปรับไปไม่เกิน 20,000 บาทก็คือรวมเป็น2กระทง
1: กรณีที่ยืมรถเพื่อนต้องถามว่าพรบขาดหรือเปล่าม
6: ีไหมใช่แต่เกิดว่าไปเกิดเหตุ
1: ถ้าเป็นรถตัวเองนี่ก็จะโดนปรับแพง
6: สองครั้ง
1: ไอ้สองเท่า
6: ใช่ค่ะสองเท่าเลยใช่ค่ะแล้วก็การที่ออกไปประชาสัมพันธ์นะคะด้านพรบค่ะก็จะออกไปตามสถานศึกษานะคะที่ได้รับการเชิญนะคะหรือแหล่งชุมชนนะคะประชุมหมู่บ้านประมาณนี้ค่ะก็จะไปออกไปประชาสัมพันธ์ด้านพรบนะคะการประกันภัยสิทธิประโยชน์ทางการทำประกันภัยค่ะถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยหรือก็ถามได้เลยนะคะมีข้อสงสัยหรืออะไรเนี่ยค่ะก็คือจะถามได้เลยตอนนั้นเลยแล้วก็รถที่จะทำพรบค่ะแม้กระทั่งแนะนำว่าถ้ารถที่วันนี้อยากไปต่อพรบแต่ว่าหาเล่มไม่เจอทำยังไง
1: ครับผม
6: ใช่ค่ะหาทะเบียนรถไม่เจอค่ะทำยังไงใช้เลขคัสซีรถค่ะไปซื้อขูดเลขคัสซีรถไปซื้อที่เซเว่นก็ได้นะคะที่มีจัดจำหน่ายในพื้นที่ก็ได้ค่ะหรือว่าที่บริษัทกลาง
1: กรณีที่เอกสารประจำรถก็คือทะเบียนรถหาไม่เจอเล่มสีเขียวสำหรับมอเตอร์ไซค์สีน้ำเงินสำหรับรถยนต์หาไม่เจอ
6: แต่ว่าเราต้องทำพรบแล้วพอเราเป็นคนใช้รถอยู่เราใช้อยู่ใช่ไหมคะเราก็ไปซื้อได้ที่มีจุดจำหน่ายในพื้นที่ใช่ค่ะ
1: ในส่วนที่สมมติว่าถ้าเป็นรถที่เราเคยเห็นตามในทั่วไปเนี่ยเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหรือว่าเป็นรถที่เกี่ยวกับการเกษตรเช่นรถไถครับหรือว่ารถที่ชาวบ้านมาใช้ในงานเกษตรรถพิอัพโหหลายสิบปีเก่าๆอย่างนี้เราจะทำยังไงครับต้องมีทำพรบไหมตรงนี
6: ้ตรงนี้ถ้าเกิดว่ายังใช้รถอยู่จะเป็นรถเก่าขนาดไหนก็ได้ค่ะจะเป็นรถเก่าขนาดไหนก็ได้ก็คือต้องทำพรบเพราะเราเป็นผู้ใช้รถการที่มีพรบค่ะถ้าเกิดเหตุเนี่ยมันจะเป็นการรักษาคนค่ะแต่ว่าก็คือมันพรบมันต้องทำก่อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอยากให้ถือพรบเพราะว่าพอเกิดเหตุขึ้นมาค่ะยังไงก็แล้วแต่จะเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูกคุณก็จะได้รับค่าสินไหมตรงนั้นก่อน
1: ก็คือแนะนำว่ารถที่เราใช้งานควรจะต่อพรบทุกครั้ง
6: จะต่อพรบ
1: เพราะเราไม่ทราบว่าจะเกิดอุบัติเหตุเมื่อไหร่อะไรประมาณนี้ครับเนาะและที่ผ่านมานะครับมีการลงพื้นที่หรือว่าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับประกันภัยตรงไหนบ้างครับที่ผ่านมามีเคส
6: ก็ที่ผ่านมานะคะก็จะมี ที่ล่าสุดเลยก็คือนักเรียนใช่ไหมคะชนกับรถนะคะมอเตอร์ไซค์สองคันชนกันค่ะก็ลงพื้นที่ไปเพื่อจะหาแนวทางว่าสามารถจะเบิกค่าสินไหมทดแทนอันยังตรงไหนได้บ้างอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ก็คือนักเรียนเนี่ยบางครั้งก็มีใบขับขี่บ้างไม่มีใบขับขี่บ้างแต่นั้นคนละกรณีกันพรบคุ้มครองอยู่ดี
6: คุ้มครองอยู่ค่ะ
1: ถ้าเราอยู่ในรถยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์นะครับ
6: ค่ะ
1: แล้วมีการช่วยเหลือยังไงบ้างครับเคสของนักเรียนนี่ครับ
6: ตอนนี้ก็เบื้องต้นนะคะก็ตรวจสอบสิทธิ์พรบของรถก่อนนะคะแล้วก็ถ้ามีอุบัติเหตุของนักเรียนนะคะก็สามารถเบิกได้เหมือนกัน
1: ที่โรงเรียนทำประกันภัย
6: ใช่ค่ะใช
1: ่ก็แสดงว่าในการทำประกันภัยหรือประกันชีวิตหรือว่ารถยนต์ของคนเราเนี่ยมันมีความสำคัญมากเลยนะครับ
6: ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องได้รับการเยียวยาใช่ค่ะ
1: ทีนี้สมมติว่ามีประชาชนนะครับเขาฟังรายการนี้แล้วเขารู้เลยว่าเมื่อวานนี้นะครับเพิ่งมีจักรยานยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์เฉี่ยวขาเข้าไปเนี่ยทีนี้เขาจะต้องดำเนินการหรือว่า ทำการร้องเรียนแจ้งให้ความช่วยเหลือที่ไหนได้ยังไงบ้างครับ
6: ก็เข้าไปปรึกษานะคะสำนักงานคปภ.ระนองได้เลยนะคะว่าการที่เกิดเหตุแบบนี้เนี่ยเราสามารถใช้สิทธิ์อะไรได้บ้างเราสามารถเบิกอะไรได้บ้างนะคะก็จะมีแนะนำให้กับผู้ประสบภัยค่ะโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ
1: สมมติว่ามอเตอร์ไซค์เฉี่ยวมาไม่มีหลักฐานอะไรเลยมีแค่แผลหรือว่าอะไรเราต้องทำยังไงครับ
6: ก็บันทึกประจำวันก่อนค่ะว่าเราเนี่ยได้เดินทางถนนแล้วก็รถที่มาเฉี่ยวชนนะคะไม่ทราบยี่ห้อไม่ทราบประเภทอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เราก็จะใช้ตัวนั้นนะคะสามารถจะมาเบิกกับกองทุนทดแทนได้
1: แสดงว่าต้องไปแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อน
6: ว่าเป็นความจริงที่เราได้ประสบเหตุมานะคะ
1: แล้วก็นำใบแจ้งความตัวนี้มาที่สำนักงานคปภ.
6: ใช่ค่ะถ้ามีเบิกค่ารักษาได้ก็คือจ่ายตามจริงตามนั้นเลยค่ะแล้วไม่เกิน 30,000 บาทค่ะ
1: ใช้เวลาดำเนินการนานไหมครับกว่าที่จะได้ค่ารักษานะครับ
6: ไม่นานค่ะไม่นานค่ะไม่นานเลยค่ะประมาณไม่เกิน7วันค่ะค่ะ
1: แล้วถ้าสมมติว่าในกรณีที่ผมเคยได้ยินมานะครับเนาะสมมติว่าในกรณีเนี้ยมีจักรยานยนต์ที่ไม่ทราบหรือรถยนต์เนี่ยมาเฉี่ยวเราเนี่ยแล้วเราบาดเจ็บแน่นอนกว่าจะไปแจ้งความเราไปโรงพยาบาลก่อนดีกว่าไหมแต่ขณะนั้นไม่มีเงินเลยติดตัวในกระเป๋าเลยสามารถทำการรักษาที่โรงพยาบาลได้หรือเปล่า
6: สิทธิ์เบื้องต้นนะคะทำได้ค่ะต้องเป็นรักษาพยาบาลเนี่ยก็แจ้งว่าเป็นอุบัติเหตุอะค่ะ
1: ครับ
6: ค่ะแล้วก็ให้มอบอำนาจให้กับโรงพยาบาลเป็นผู้ตั้งเบิกก็ได้ค่ะ
1: หมายความว่าเราโดนรถชนไปเมื่อสักครู่นี้
6: แจ้งทางโรงพยาบาล
1: ไปโรงพยาบาลแล้วก็แจ้งโรงพยาบาล
6: ใช่ค่ะแล้วก็ไปลงบันทึกทีหลัง
1: อ๋อแล้วก็ค่าใช้จ่ายคือโรงพยาบาลเป็นคนจัดการให้เรา
6: เป็นคนจัดการเบิกใช่ค่ะ
1: แล้วก็ค่อยไปแจ้งความแล้วก็มาที่คปภ.อีกครั้งหนึ่ง
6: ใช่ค่ะหรือว่าพอเรามอบอำนาจให้กับโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็เป็นผู้ดำเนินการค่ะ
1: โอเคนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้ที่ดีมากๆเลยนะครับเนาะก็เดี๋ยวให้ทางคุณแหม่มแล้วกันนะครับยังฝากช่องทางสิ่งที่อยากประชาสัมพันธ์ให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้เลยคร
6: ับ ใช่ค่ะถ้าเป็นสายด่วนคปภ.นะคะก็คือ1186ค่ะโทรไปนะคะจะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะก็จะรับปรึกษานะคะเรื่องประกันภัยนะคะจะซื้อยังไงจะอะไรก็สอบถามเบื้องต้นได้นะคะถ้าเกิดว่าได้รับความเดือดร้อนอยู่ยังไงก็ประสานไปก่อน1186นะคะหรือจะเป็นของสำนักงานคปภ.เองนะคะ077นะคะ823878นะคะหรือว่าจะเข้าไปดูข้อมูลนะคะต่างๆทางเว็บไซต์ www นะคะ oic.or.th ค่ะ
1: ก็คือนะครับใครที่มีปัญหาหรือว่าความเดือดร้อนนะครับเกี่ยวกับการทำประกันภัยหรือว่าพรบมอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์รถยนต์สามารถไปปรึกษาได้เลย0778238788นะครับเนาะสำนักงานคปภ.จังหวัดระนองนะครับเนา
6: ะ
1: วันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับที่คุณแหม่มนะครับหรือว่าคุณกิตติยาเพชรทองเรืองพนักงานช่วยปฏิบัติงานสำนักงานคปภ.จังหวัดระนองครับที่มาให้ความรู้ข้อคิดดีๆแล้วก็คำแนะนำนะครับท่านผู้ฟังเกี่ยวกับที่เราใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ทุกขณะเลยนะครับเนาะแต่ขอยังไงก็ให้ทำตามกฎหมายแล้วก็ให้สิ่งนี้มาถูกต้องละกันประมาณนี้นะครับเน
6: า
1: ะ
6: ถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วไม่ทราบจะถามใครนะคะโทรไปเลยค่ะ823878ยินดีให้บริการยินดีให้คำปรึกษาค่ะ
1: ครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณมากเลยครับคุณหมอ
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมนั่นก็คือข้อคิดดีๆนะครับในช่วงของเปิดอกถกประเด็นอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะก็คือใครที่มีเคสหรือว่าคนรู้จักนะครับเนาะ ถึงแม้ว่าเราเดินอยู่บนท้องถนนเนี่ยแล้วมีจักรยานยนต์หรือว่ารถยนต์นะครับที่เป็นยานพาหนะละกันมาเฉี่ยวมาชนเราเนี่ยเราสามารถทำการเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เลยนะโดยที่ไม่ทราบว่ารถคันนั้นเป็นใครหรือว่าไม่มีเลขทะเบียนอะไรก็แล้วแต่นะครับเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอย่าลืมละกันโทรไปปรึกษาสายด่วนคปภ.ที่1186นะครับหรือว่าถ้าอยู่ในพื้นที่จังหวัดระนองก็โทรไปที่สำนักงานคปภ.จังหวัดระนองนะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่ง0778238788นะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการอันดามันวันนี้นะครับวันนี้ผมและทีมงานสวทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันดรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอเชิญทุกท่านรับฟังณบัดนี้ครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันดรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ15วันในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้ครับในวันนี้เวลา9:50 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชติมหาวิชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งพอสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10:00 น.ริยนพระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นจะได้เสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงพลอยเพ็ญจินเซนยืนที่หน้าเก้าอี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่อารัธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนจะถวายพรพระเมื่อถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะประทับพระราชอาสน์พระทหารที่ถวายพระสงฆ์นอกนั้นทรงพระนามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับจากนั้นเจ้าพนักงานจะได้ถอนพระทหารเสร็จแล้วเจ้าพนักงานจะลาดพระผู้สายโยงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตร10ไตรประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สนับพระกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโอทกพระสงฆ์ถวายนุพัฒนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สนับพระกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาสงแล้วสวดมาติกาจบแล้วเจ้าพนักงานลาดพระผู้สายโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวเสด็จพระชำเนินทรงทอดพระไตร11ไตรในเที่ยวแรกประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สนับพระกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโอทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอัตุเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งแล้วเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งอย่างอาสงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตรพระสงฆ์สนับพระกรทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยวจากนั้นจะได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมสารีวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิบังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพอสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนี่คือหมายกำหนดการในการเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันระสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานริศราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในส่วนของพระราชพิธีพระบรมศพหรือพระศพมักจะได้ยินคำที่เกี่ยวกับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพหรือพระศพอยู่บ่อยครั้งทั้งคำว่าสัตมวานปันระสมวานปัญญาสมวานและสัตมวานซึ่งทั้ง4คำนี้มีความหมายที่เหมือนกันคือการทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับแต่ใช้ต่างกันครับคือคำที่ใช้ในการเรียกวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลโดยแต่ละคำมีความหมายดังนี้ครับสัตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันในการเสด็จสวรรคตปันระสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันในการเสด็จสวรรคตปัญญาสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันในการเสด็จสวรรคตและสัตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันในการเสด็จสวรรคตครับซึ่งพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ได้อธิบายคำของคำว่าสัตมวานปันระสมวานปัญญาสมวานและสัตมวานซึ่งเป็น

0: ของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับนั่นเองครับทั้งนี้ครับท่านผู้ฟังมติมหาเถระสมาคมได้กล่าวถึงแนวทางการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีการกำหนดให้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์หรือสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลตามเวลาที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนประจำทุกวันเป็นเวลา15วันเริ่มมาตั้งแต่วันที่13มิถุนายน2569ที่ผ่านมานอกจากนี้ครับยังมีในส่วนของการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวาน7วันปัณณรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตมวาน100วันโดยตามหมายกำหนดการวันแรกของพระราชพิธีแต่ละวาระด้วยการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลการสวดพระพุทธมนต์และถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานในเวลาบ่ายหรือเย็นรวมถึงการสวดมาติกาสดับปกรณ์พระรูปเป็นต้นครับนอกจากนี้ให้ทางสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลเป็นกรณีพิเศษเมื่อครบสัตมวาน7วันปัณณรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตมวาน100วันนอกจากนี้ให้คณะสงฆ์เจริญจิตตภาวนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลถวายเป็นภายหลังทำวัดสวดมนต์เย็นเป็นประจำทุกวันจนถึงการบำเพ็ญกุศลสัตมวานนอกจากนี้ยังได้เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลด้วยการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนารักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลรวมไปถึงการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลทั้งแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยเพิ่มวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะในวันนี้เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสำนักพระราชวังนะคะขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันนี้นะคะ26มิถุนายน2569โดยจะเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึงขออภัยค่ะ 13:00 น.ถึง 15:30 น.นะคะและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.นะคะและสำหรับจุดคัดกรองจะอยู่ในจุดของอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานแล้วก็จะปิดในเวลา19นาฬิกาค่ะ
2: ท่านผู้ฟังครับตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นนะครับในส่วนของการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุล
3: ได้

Nhưng mà khổ. Phải giúp mình còn.

0: รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังโดยเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภากองทหารกิตยศถวายความเคารพและตุยานบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
1: ท่านผู้ฟังครับตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศเรื่องการถวายน้ำสงและถวายสการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นโดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 20:00 นครับโดยจะเริ่มในวันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569โดยที่สำนักพระราชวังได้แจ้งเส้นทางเข้าถวายสการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับโดยที่สำนักพระราชวังได้มีการกำหนดเวลาและเส้นทางเข้าถวายสการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยเปิดให้เข้าถวายสการะพระศพทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโดยแบ่งเป็น3ช่วงเวลานะครับคือช่วงที่1ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 10:00 นครับช่วงที่2เวลา 11:30 นถึง 16:00 นและช่วงที่3เวลา 20:00 นถึง 21:00 นนะครับโดยมีที่ต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสการะพระศพนะครับ
0: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทางบันไดมุกดาสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระวงศานุวงศ์และราชการผู้มาเฝ้าและในขณะนี้ได้เสด็จพระชำเนินทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูตินะครับ

0: ต้องจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
1: ปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติตัตสมาสีลังวิโสทะเย
0: ขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริญญาโยมถวายศีลแล้วพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์ตะวันก่อนจะได้ถวายพรพระ

0: ลังจากที่พระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบแล้วนะครับซึ่งพระสงฆ์ที่มาสวดพระพุทธมนต์ในการมาเป็นพระจุกศนพันธรสมวานแต่เมื่อวานนี้ประกอบด้วยลายนามพระสงฆ์ดังนี้ครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับรายนามพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์นะครับสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีระยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวชิระมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศและพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการถวายพรพระนั้นเป็นชื่อเรียกของการสวดบทสวดของพระสงฆ์อย่างหนึ่งครับการถวายพรพระนะครับคือการสวดของพระก่อนที่จะฉันภัตตาหารในงานต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นในวัดหรือในบ้านนะครับใช้บทสวดเดียวกันครับประกอบไปด้วยบทอิติปิโสบทพาหุงและบทมหาการุณิโกครับถ้าในงานนั้นมีการสวดมนต์ด้วยนะครับจะสวดถวายพรพระต่อจากการสวดมนต์ครับจบแล้วจึงจะมีการฉันภัตตาหารครับถ้าเป็นการทำบุญในวัดนะครับเช่นทำบุญในวันพระนั้นพระจะสวดพรพระอย่างเดียวแล้วฉันครับหากเป็นพิธีทำบุญหลังเพลนไปแล้วจะสวดมนต์อย่างเดียวครับไม่มีการถวายพรพระเพราะไม่มีการถวายภัตตาหารนะครับ
0: ตระหนักหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนภัตตาหารแด่พระอริยวงศ์สักขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชคณะประทับพระราชอาณาจักรได้ทรงพระนามโปรดเกล้าให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนพัฒนาหารตามลำดับจากนั้นพนักงานเจ้าพนักงานจะได้ถอนพัฒนาหารนะครับเมื่อถอนพัฒนาหารจากอาสงแล้วเจ้าพนักงานจะลาดพระภูษาโยงเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวจะได้เสด็จทอดพระไตรสิบไตรนะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระภูษาโยงนั้นคือผ้าที่โยงจากพระโกศพระศพนะครับไปยังอาสงครับโดยมีเสาบัวรองรับซึ่งถือเป็นสายที่1เพื่อไปเชื่อมกับพระภูษาโยงอีก1สำรับครับหรือว่าสายที่2ซึ่งวางอยู่บนพานทอง2ชั้นต้นอาสงสำหรับทรงทอดผ้าไตรให้พระสงฆ์สถัปกรครับ

พระผู้สายอยู่ซึ่งจะมีสังกัด2ชั้นด้วยกันนะครับซึ่งได้ทอดพระผู้สายโยงจากพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาที่ประดิษฐานภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อพระสงฆ์นะครับได้เมื่อเจ้าพนักงานราชพระผู้สายโยงได้เสร็จแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงทอดพระไตรสิบไตรและประทับพระราชาพระสงฆ์ได้สดับประกอบซึ่งในการสดับประกอบนั้นนะครับภายหลังที่ได้มีการจัดเตรียมพระบรมศพหรือพระศพเจ้านายเรียบร้อยขั้นตอนในส่วนของพิธีสงฆ์จะสรุปเป็นการสวดสดับประกอบหรือสวดพระพิธรรมทำนองหลวง7คัมภีร์อันเป็นบทสวดที่ใช้ในพระราชพิธีของราชสำนักเพื่อเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่ดวงพระวิญญาณเจ้านายที่ล่วงลับนะครับซึ่งความหมายของสดับประกอบนั้นก็คือการบังสุกุลนั่นเองนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวได้ทรงพระนามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชินีครับได้เสด็จพระเนินทอดพระไตรที่ด้านหน้าตรีลานพระผู้สายโยนสิบไตรนะครับทั้งสิบไตรที่ได้ทรงทอดนั้นก็คือประสงค์ที่ได้มานะครับในการเจริญมุ่นในการเริ่มทีในเมื่อวันในการทรงบำเพ็ญพระกุศลเมื่อวานนี้นะครับทั้ง10รูปด้วยกันก็คือสมเด็จพระสังฆราชจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนะครับหลังจากที่เสด็จพระชำเนินทรงทอดพระไตรแล้วทั้ง10ไตรนะครับพระสงฆ์จะได้สดับประกอบในลำดับต่อไปครับ

รรพากรแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชนีจะได้ทรงหลักทักษิโณทกประสงค์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาครับ

ติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชะตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะทามณิโชติระโส

อติเรกะวัตสะสตังชีวะตูอติเรกะวัตสะสตังชีวะตูอติเรกะวัตสะสตังชีวะตูทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทมหาราชาวรัสสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนนามสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ทั้ง10รูปได้ถวายอนุโมทนาถวายอติเรกและถวายพระพรลาแล้วพระสงฆ์ทั้ง10รูปจะได้ออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระสงฆ์นะครับได้ถวายนะครับอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาสำหรับในการถวายอนุโมทนานะครับนั่นคือการที่พระสงฆ์นะครับเป็นการสวดให้พรนะครับหลังจากที่มีการถวายภัตตาหารหรือเครื่องทัยทานเสร็จสิ้นครับเพื่อแสดงความขอบคุณและให้พรแก่ผู้ที่ถวายครับส่วนสำหรับในการถวายอดิเรกนั้นนะครับสำหรับในการถวายอดิเรกคือการสวดถวายพรพระพิเศษแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับซึ่งบทที่ว่าอติเรกวัตตะสตังชีวตุนั้นคือการขอให้ทรงมีพระชนมายุเกินกว่า100พรรษาครับส่วนบทที่ขึ้นว่าทีคายุโกโหตุอโรโคโหตุนั้นคือขอให้ทรงพระเจริญอายุยืนยาวปราศจากโรคภัยครับส่วนที่ขึ้นด้วยสิทธิกิจจังนั้นคือขอให้การงานและพระราชกรณีกิจทุกอย่างนั้นสำเร็จสมปรารถนาครับและสำหรับในการถวายพระพรลาเมื่อสักครู่นี้นะครับคือสมเด็จพระมหาธีราจารย์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามครับ

0: ท่านผู้ฟังครับในส่วนของการบรรเลงวงปี่พาทย์นั้นนะครับมีบทบาทสำคัญในการประโคมประกอบพิธีศพอย่างมีแบบแผนของไทยมาแต่ครั้งโบราณนะครับโดยก่อนที่ภายหลังจะหันมานิยมใช้วงปี่พาทย์มอญปัจจุบันพบเฉพาะในงานพระบรมศพพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์นะครับซึ่งวงปี่พาทย์นางหงนี้ก็เป็นการนำวงปี่พาทย์ธรรมดามาร่วมกับวงโบลอยหรือมีการลดทอนเครื่องดนตรีของวงปี่พาทย์นะครับก็คือปี่ในตะโพนแล้วก็กลองทัดออกไปแล้วก็มีการลดทอนเหม่งในวงโบลอยออกไปด้วยนะครับแต่ว่าจะมีการใช้โม่งในวงปี่พาทย์เท่านั้นนะครับทั้งนี้นะครับที่ใช้ชื่อว่าวงปี่พาทย์นางหงนั้นเนื่องจากว่าในสมัยโบราณนิยมใช้เพลงเรื่องนางหง2ชั้นหรือว่าเพลงพราหมณ์เก็บหัวแหวนนะครับเป็นหลักสำคัญในการบรรเลงแล้วก็ประโคมซึ่งก็มีน้ำเสียงสนุกสนานเป็นการปลอบโยนจิตใจแก่ญาติผู้วัยชนให้ผ่อนคลายจากความสูญเสียอีกทั้งเป็นปริศนาธรรมด้วยนะครับว่าในการเกิดย่อมมีการดับและในการดับย่อมมีการเกิดเช่นกันนะครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการพระราชพิธีที่เกี่ยวกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยได้แสดงให้เห็นถึงทั้งพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมอันสืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้งหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ปรากฏในพระราชพิธีคือพระโกศซึ่งถือเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศอันสูงส่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งสิ้นพระชนหรือพระมหากษัตริย์นั่นเองครับซึ่งพระโกศเป็นภาชนะทรงสูงยอดแหลมมีลักษณะเป็นเครื่องสูงใช้สำหรับทรงพระบรมศพหรือพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์โดยจัดสร้างอย่างประณีตตามลำดับพระอิสริยยศนั่นเองครับซึ่งโครงสร้างของพระโกศโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วย2 ส่วนคือเด็กส่วนของพระรองหรือชั้นนอกทำจากโครงไม้หุ้มทองคำส่วนพระโกศหรือชั้นในทำจากโลหะเช่นเงินทองแดงหรือเหล็กนั่นเองครับซึ่งในสมัยอดีตมีการเรียกชื่อพระรองและพระโกศสลับกันตามยุคสมัยซึ่งปัจจุบันเรียกตามสมัยนิยมโดยเรียกชั้นนอกว่าพระโกศเรียกชั้นในว่าพระรองนั่นเองนะครับ

0: านผู้ฟังครับพระสงฆ์11รูปครับในจำนวน47รูปนะครับได้สวดมาติกาจบนะครับผมซึ่งสำหรับรายนามพระสงฆ์11รูปนะครับในเที่ยวนี้นั้นประกอบด้วยพระพรหมดิลกวัดสามพระยาพระพรหมมูลีวัดปากน้ำพระพรหมสิทธิวัดสเกตพระพรหมวชิระปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคาพระพรหมวัชราจารย์วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามพระพรหมวชิรากรวัดราชภาติการามพระพรหมวชระเมธีวัดอรุณราชวรารามพระพรหมวชิรานุวัตรวัดบพิตรพิมุขและพระพรหมวชระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตครับ11รูปนะครับสำหรับพระสงฆ์ในเที่ยวที่1นะครับจากพระสงฆ์41รูปที่สถาปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาครับซึ่งขณะนี้นั้นเจ้าพนักงานครับได้ลาดพระภูษาโยงครับเพื่อเตรียมสำหรับการทรงทอดผ้าไตรครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับได้ทรงทอดผ้าไตรครับพระสงฆ์11รูปครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับภูษาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากโกฎหีบศพโกฎอัฐิหรือพระบรมรูปรวมไปถึงในส่วนของพระบรมรูปของผู้สวรรคตรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับปกรหรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินทำด้วยผ้าตาดสีทองและสีเงินนะครับในขณะที่ผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวมีขนาดกว้างกว่าภูษาโยงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมวางทับด้วยผ่านภูษาโยงใช้สำหรับลาดรองรับภูษาโยงกรณีพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพหรือพระศพตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปครับซึ่งในส่วนของพิธีหลวงนั้นในส่วนของพระภูษาโยงใช้สำหรับพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปซึ่งการลาดพระภูษาโยงต้องมีผ้ารองโยงเพื่อรองรับพระภูษาโยงอีกชั้นหนึ่งโดยจะมีภูษาโยง2 สายนั่นเองครับ

ยะตังอะระหังปุระปะริปุเรนติสาคะรังเตวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปะติกิจิตังปะติตังตุมังคิปะเมวะสมิจิตุ

ติโกโตอโรโคโตติกายุโกโตอโรโคโตสุขิโตโตปรเมนทะมหาราชาสัพพรมราชินีสิทธิกิจังสิทธิกัมมังติทีละปูชโยนิจัง Paramentha-maharaja-varaja-paramarajiniyasa-pavato-sapata-maharaja.

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลประชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมอภิษพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขณะนี้สมควรแล้วที่อาตมาภาพทั้งปวงจะขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมอภิษพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับเมื่อสักครู่นั้นพระสงฆ์ครับได้สดับปกรณ์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกครับและพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาครับและขณะนี้เจ้าพนักงานนั้นจะนิมนต์พระสงฆ์นะครับในเที่ยวแรก11รูปนะครับออกจากพระนั่งพิมานรัตยาครับ

0: พนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปนะครับในเที่ยวที่2นะครับขึ้นนั่งยังอาสมนะครับสำหรับรายนามครับของพระสงฆ์นะครับ12รูปประกอบด้วยพระพรหมวชิระธีราจารย์วัดปากน้ำพระพรหมวชิระสุทธาจารย์วัดอาวุธวิกสิตารามพระพรหมวชิระโพธิวงศ์วัดไทยพุทธคยาประเทศอินเดียพระพรหมวชิระญาณกวีวัดโสมนัสวิหารพระพรหมวชิระเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมปัญญาพรวัดมหาธาตุพระธรรมกิตติเมธีวัดราชาธิวาสพระธรรมวชิระเมธีวัดหงรัตนารามพระธรรมวชิระยาจารย์วัดสุวรรณารามพระธรรมวชิระเวทีวัดดุสิดารามพระธรรมวชิระดิลกวัดสุทัศน์เทพชราวาสเก้าพนักงานนะครับหลังจากที่ได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปขึ้นนั่งอย่างอัศจรรย์ครับเจ้าพนักงานลาดพระภูสายงครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับเบื้องหน้าพระโกศทองใหญ่ที่ตั้งอยู่หน้าพระศพสมเด็จพระนางเจ้าขออภัยค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะคะก็จะมีในส่วนของตั้งม้าหมูทอดเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคและเครื่องราชอิสริยพรประกอบพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะคะซึ่งประกอบด้วยด้านซ้ายของพระโกศเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคทอดถวายได้แก่พานพระสีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระสีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาขันพระสุธารสทองคำพร้อมพานทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันสงพระพักทองคำลงยาและพานรองและบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาค่ะ
0: ขณะนี้ครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเสด็จไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรครับในเที่ยวที่2ครับและได้เสด็จประทับพระราชอาทครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในส่วนของด้านขวาของพระโกศนั้นนะคะก็จะมีเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ทอดถวายได้แก่เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในค่ะ

ท่านผู้ฟังคะสำหรับในส่วนของเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ทอดถวายด้านขวาของพระโกศนั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยเครื่องขัตติยราชอิสริยภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายในเครื่องราชอิสริยภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชฐานมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยื่อบับและ

0: ฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยลบับ
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้ครับเจ้าพนักงานนั้นได้นิมนต์พระสงฆ์นะครับ12รูปออกจากพระที่นั่งครับและเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปนะครับขึ้นนั่งอย่างอาสงครับสำหรับพระสงฆ์นะครับในเที่ยวที่3นี้ครับรายนามพระสงฆ์ครับพระธรรมวชิระปัญญาพรวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีพระธรรมวชิราธิการวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิราภิรัตวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิระญาณโสพลวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิระปัญญาจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระธรรมวชิระญาณวิสิทธิ์วัดปฐุมวนารามพระเทพรัตนมุนีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกพระเทพบัณฑิตวัดเฉลิมกาญจนาภิเษกจังหวัดอ่างทองพระเทพวัชิราภรณ์วัดสวนพลูพระเทพวัชิระเวทีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยพระเทพวัชิระโสพลวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระเทพวัชิระเมธาจารย์วัดมกุฏกษัตริยารามครับและขณะนี้นั้นเจ้าพนักงานครับได้ลาดพระภูษาโยงครับเพื่อเตรียมสำหรับส่งทอดผ้าไตรอีก12ไตรครับในเที่ยวที่3ครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับเรื่องของพระพิธีธรรมนั้นคือตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระอภิธรรมในทำนองเฉพาะและได้รับพระราชทานนิตยภัตต์จากพระมหากษัตริย์พระพิธีธรรมนั้นเกิดขึ้นในสมัยใดไม่มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนครับแต่ว่าจะมีวัดที่มีการทำพระพิธีธรรมมาแต่ดั้งเดิมด้วยครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมครับให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครับทรงทอดผ้าไตร12ไตรครับในเที่ยวที่3นี้ครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของพระพิธีธรรมนั้นแต่เดิมมีทั้งสิ้น9วัดคือวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดราชสิทธารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดราชบูรณะวัดสะเกษวัดโมนีโลกยารามวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการเพิ่มพระพิธีธรรมวัดสุทัศน์เทพวรารามขึ้นใหม่และเลิกพระพิธีธรรมวัดโมนีโลกยารามเปลี่ยนมาเป็นวัดบวรนิเวศวิหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระพิธีธรรม10สำรับปัจจุบันวัดที่มีพระพิธีธรรมคือวัดระฆังโคสิตารามวัดประยุรวงศาวาสวัดราชสิทธารามครับ
3: อุปาจิตโต

้าพนักงานครับนิมนต์พระสงฆ์นะครับใน12รูปในเที่ยวที่3นี้ออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ

0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะสำหรับพระที่นั่งนี้นะคะตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหลังจากพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทต้องอสุนีบาตจนเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่เมื่อพุทธศักราช2332ค่ะจากเดิมพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทถ่ายแบบพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทที่กรุงศรีอยุธยามาสร้างนะคะจึงมีลักษณะมุกหน้ามุกหลังทางด้านทิศเหนือและทิศใต้เป็นมุกยาวพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นในลักษณะอาคารจตุรมุขที่มีมุขแต่ละด้านยาวเสมอกันและโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเชื่อมต่อจากมุขกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้ค่ะพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระราชมณฑียนหมู่พระมหาปราสาทนี้และเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทบางคราวโปรดให้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับเช่นในสมัยรัชกาลที่2นะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพยวดีพระราชธิดาในรัชกาลที่1ในสมัยรัชกาลที่5ค่ะได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปครับขึ้นนั่งยังอาสงครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมครับให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริพิบูลราชกุมารครับทอดผ้าไตรในเที่ยวนี้ครับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริพิบูลราชกุมารครับเสด็จไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรครับสำหรับรายนามพระสงฆ์12รูปครับในเที่ยวนี้ครับมีรายนามดังต่อไปนี้ครับพระเทพสมุทรวัชราจารย์วัดบางพลีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการพระเทพวัชระปัญโยภาสวัดชิโนรสารามพระราชวัชระนายกวัดนางนองพระราชวัชระภัทราจารย์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระจุลคณิศรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระศรีรัตนโมลีวัดประดูชิมพลีพระปริยัติวชิระกวีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระวชิระรัตนสุธีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระชินวงศ์วชิระเวทีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระพิศนวชิรากรวัดมกุฏกษัตริยารามพระสุธีวชิรคุณวัดพระศรีมหาธาตุพระสุวัฒนะวชิรคุณวัดบวรนิเวศวิหารครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการถวายผ้าไตรจีวรเป็นหนึ่งในมหากุศลที่มีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาซึ่งถือเป็นการสร้างบุญอันประเสริฐที่หลายคนเลือกปฏิบัติทั้งในโอกาสพิเศษและในชีวิตประจำวันไม่เพียงแต่แสดงความศรัทธาแต่ยังแฝงไปด้วยอนิสงส์ที่ส่งผลทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและก็มีความสำคัญด้วยนั่นเองครับ

ระสงฆ์12รูปครับทรงกลับไปครับพระสงฆ์12รูปครับได้รับพระไตรครับและจากนั้นเจ้าพนักงานครับนิมนต์พระสงฆ์ครับออกจากพระที่นั่งครับ

0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อสักครู่นี้ที่ได้กล่าวถึงในสมัยต้นรัชกาลนะคะตั้งแต่ในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะที่ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทนะคะซึ่งต่อมาในสมัยรัชกาลที่9ค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์เมื่อพุทธศักราช2489ค่ะและใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพและพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและปัจจุบันนี้นะคะภายหลังการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่ประดิษฐานพระศพในครั้งนี้ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนพระราชพิธีที่เกี่ยวกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยที่แสดงให้เห็นถึงทั้งพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมที่สืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้งในส่วนของพระโกศนั้นซึ่งเป็นภาชนะทรงสูงยอดแหลมมีลักษณะเป็นเครื่องสูงใช้สำหรับทรงพระบรมศพและพระศพซึ่งในเบื้องต้นนั้นพระโกศมีหลายประเภทแบ่งตามชั้นพระอิสริยยศของพระผู้วายชนอาทิพระโกศทองใหญ่ซึ่งใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงสุดพระโกศทองรองทรงและพระโกศทองเล็กนั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับเสด็จไปทรงกราบครับขณะนี้ครับทรงเสด็จพระราชดำเนินครับไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ

0: ผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับซึ่งกองทหารเกียรติยศได้ถวายความเคารพและดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
1: ท่านผู้ฟังครับตามประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพซึ่งในเบื้องต้นพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวาน15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 20:00 นโดยจะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้คือวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ซึ่งในเบื้องต้นนะครับทางสำนักพระราชวังเองได้มีการกำหนดเรื่องของเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเบื้องต้นกำหนดเวลาและเส้นทางไว้แบ่งเป็น3ช่วงเวลาช่วงที่1คือเวลา 8:00 นถึง 10:00 นช่วงที่2เวลา 11:30 นถึง 16:00 นและช่วงที่3เวลา 20:00 นถึง 21:00 นและต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานซึ่งจุดคัดกรองจะปิดในเวลา 20:00 นจากนั้นเข้าทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังได้กำหนดไว้ในส่วนของการแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นในส่วนของการเดินเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปจะเปิดให้เข้าชมได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีที่รับสัญญาณค่ะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยคุณรัฐกาลลิลิขิตตระกูลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณพินโยรุ่งสมัยคุณอานนท์นันตสุคนคุณพฤกแก้วพิบูลคุณยุทธพรบานเย็นและดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
4: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
3: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
4: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
7: ์ผู้ที่ต้องจำใจทำหน้าที่ของตนอยู่ด้วยความจำเป็นจำใจซึ่งไม่จำเป็นแล้วไม่กระทำพอจำเป็นต้องกระทำก็ทนทรมานเป็นทุกข์นั่นมันเอานรกไปไหว้ทุกอิริยาบถให้มีความรู้สึกที่ถูกต้องว่าหน้าที่คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่พอได้ทำหน้าที่แล้วก็พอใจ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

0: าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงพระราชทานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่29 สิงหาคม 2562เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนหรือในถิ่นทุรกันดารเข้าถึงสิทธิพื้นฐานต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตบ้านสารวะและบ้านไล่โว่ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงซึ่งประสบปัญหานานานับประการไม่ว่าจะเป็นด้านคมนาคมสาธารณสุขสาธารณูปโภคการศึกษาเศรษฐกิจและการสื่อสารด้านคมนาคมในช่วงฤดูฝนของทุกปีทั้งสองชุมชนประสบปัญหาน้ำหลากบนเส้นทางสัญจรการเดินทางยากลำบากใช้เวลาเดินทางไม่น้อยกว่า 5-6 ชั่วโมงดังนั้นโครงการได้เข้ามาแก้ไขปัญหาในการปรับปรุงเส้นทางให้สอดคล้องกับความเป็นอุทยานแห่งชาติและมรดกโลกซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับปรุงเส้นทางให้สามารถสัญจรได้อย่างสะดวกแล้ว
1: การดำเนินงานที่ผ่านมานะตามแผนงานโครงการสารวัตรไลโว่นะครับก็ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายทำให้สามารถที่จะใช้สัญจรได้ตลอดทั้งปีครับ
0: ด้านสาธารณสุขโครงการจึงได้สนับสนุนให้มีการสร้างโรงเรือนอนามัยในทั้งสองชุมชนรวมทั้งมีการอบรมประชาชนให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนซึ่งปัจจุบันมีอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนบ้านสารวะจำนวน24 คนบ้านไลโวจำนวน26 คนต่อมาได้มีการขยายความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่บ้านที่ไร่ป้าบ้านเสน่ห์พ่องบ้านจักแกบ้านปังสนุกและบ้านก่อเสดิงโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปพระราชทานใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมที่โรงเรียนบ้านที่ไร่ป้าเมื่อวันที่28 กันยายน 2563
2: ก่อนที่จะมีโรงเรือนอนามัยนะคะก็ชาวบ้านก็คือถ้าป่วยมีอาการหนักๆอย่างนี้ชาวบ้านก็คือจะช่วยกันลงไปแบกลงไปข้างล่างค่ะตั้งแต่มีโรงเรือนอนามัยขึ้นมาชาวบ้านก็คือสะดวกสบายค่ะเจ็บป่วยนิดนึงก็คือมารักษาคุมกำเนิดเยอะขึ้นเพราะว่าคือมีอนามัยก็คือมียามายาก็ไม่ต้องซื้อแล้วค่ะก็มารักษาที่โรงเรียน
3: ค่ะตั้งแต่โรงเรียนอนามัยของเรานะคะจัดตั้งขึ้นค่ะตอนนี้ก็ได้ระยะ1 ปีแล้วนะคะตั้งแต่ของสารวัตรแล้วก็ทางไลโว่นะคะเราก็ได้มีการให้บริการกับคนไข้นะคะก็คือให้บริการทั่วไปก่อนนะคะแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของการให้วัคซีนเด็กนะคะประเด็นที่3ก็คือเราจะมีการคุมกำเนิดและฝากครรภ์นะคะแล้วก็มีการทำคลอดในโรงพยาบาลอนามัยนะคะต่อไปก็จะเป็นประเด็นของการส่งต่อผู้ป่วยค่ะในกรณีที่มีคนไข้ฉุกเฉินนะคะเราก็จะมีรถที่โรงพยาบาลอนามัยนะคะคอยรับส่งผู้ป่วยเส้นทางในการรับส่งผู้ป่วยก็คือสะดวกสบายขึ้นเคสของเราที่ส่งต่อนะคะก็คือสามารถไปทันเวลาแล้วก็สามารถส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสังขะได้อย่างปลอดภัยค่ะ
0: ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 โครงการได้สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์พระราชทานจำนวน50 แกลลอนหน้ากากอนามัย 4,000 ชิ้นและชุดตรวจ ATK 200 ชุดนอกจากนี้โครงการยังได้นำถุงพระราชทานจำนวน200ถุงข้าวสารจำนวน500กิโลกรัมมอบให้แก่ประชาชนทั้ง2ชุมชนที่ต้องพักรักษาตัวและกักตัวเพื่อการสังเกตอาการณโรงพยาบาลสนาม
4: ทางเราเนี่ยก็เตรียมสถานที่นะครับสำหรับที่จะรับผู้ป่วยผู้เสี่ยงสูง

0: ระบบครับ
1: ด้านการสื่อสารภายในชุมชนจะใช้การติดต่อสื่อสารผ่าน2ช่องทางคือวิทยุสื่อสารและสัญญาณ Wi-Fi โดยมีการทดสอบระบบการติดต่อสื่อสารประเภทวิทยุเป็นประจำทุกวันเพื่อดำรงการติดต่อสื่อสารตลอด24ชั่วโมงด้านสาธารณูปโภคก่อนเริ่มโครงการประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ดังกล่าวไม่มีไฟฟ้าใช้และไม่มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่สอดคล้องกับการดำรงชีวิตในเรื่องระบบไฟฟ้าได้วางแผนนำระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มาใช้ควบคู่กับระบบไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือไฮโดรพาวเวอร์โดยระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มีการติดตั้งทั้งแบบรวมศูนย์หรือมินิกริดและแบบบ้านเดี่ยวหรือโซลาร์โฮมซึ่งปัจจุบันทั้ง2ชุมชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
2: ป
1: ั
2: จจุบันนี้ไฟฟ้าไม่มีการดับแล้วแม้ในฤดูฝนเสร็จแล้วเรายังมีการพัฒนาในการเก็บค่าไฟฟ้าหน่วยละ5บาทสำหรับโซลาร์โฮมจะเหมาจ่ายเนื่องจากเป็นระบบเดียวที่ใช้กับบ้านเรือนคนเดียวก็จะเก็บเลย20บาท
1: ระบบน้ำโครงการได้เข้ามาสำรวจพร้อมปรับปรุงระบบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคโดยได้ร่วมกับชุมชนสร้างระบบกักเก็บน้ำสำรองจำนวน42แห่งสร้างเป็นสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรจำนวน1แห่งและจะทำฝายในลำน้ำจำนวน33แห่ง
2: ช่วงฤดูแล้งจะเกิดปัญหาปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคในโครงการนี้เราก็เลยได้ดำเนินการในส่วนของการหาแหล่งน้ำเช่นบ่อน้ำซับนะรวมถึงการทำความสะอาดการทำรักษาแหล่งน้ำประปาภูเขาเดิมเราเชื่อว่าแหล่งน้ำที่เราพัฒนาไปนี้สามารถรองรับการอุปโภคในพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้ครับ
1: ด้านเศรษฐกิจเดิมประชาชนทั้งสองชุมชนดำรงชีวิตด้วยการเผาป่าเพื่อปลูกข้าวไร่เก็บของในป่ามาขายและทำงานรับจ้างทั่วไปโดยมีรายได้ต่อครัวเรือน 2,000 ถึง 3,000 บาทต่อปีเมื่อโครงการเข้ามาจึงได้มีการจัดทำสัมมนาประชากรชุมชนเสริมความรู้การพัฒนาอาชีพด้วยการปลูกผักทั้งในและนอกโรงเรือนการทำนารวมและพัฒนาไม้ผลเดิมเช่นกาแฟเม็ดมะม่วงหิมพานต์และหมากโดยให้ความรู้กับชุมชนในการเก็บผลผลิตที่ถูกต้องจนปัจจุบันทำให้ชาวบ้านเก็บกาแฟได้ 14,900 กิโลกรัมคิดเป็นเงิน 720,000 บาทซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาที่จำหน่ายกาแฟได้เงิน 133,600 บาทการเข้ามาของโครงการก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของชุมชนและพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนโดยมีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้นเมื่อวันที่15มีนาคม2564
3: ในการเสริมสร้างของเรื่องของผักอินทรีย์หัวใจหลักของการทำผักอินทรีย์คือความซื่อสัตย์การทำงานในระยะแรกอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องความเข้าใจเราพยายามเข้ามาปรับเปลี่ยนแล้วสอนวิธีให้เขาชาวบ้านนั้นการเรียนรู้ในระยะที่ผ่านมาชาวบ้านก็เกิดความพึงพอใจเรามองความยั่งยืนในถึงอาชีพแล้วก็เรื่องของป่าไม้แล้วชุมชนดังนั้นผลผลิตที่ออกไปจากที่นี่ค่ะจะมองถึงเรื่องของความเป็นอินทรีย์รวมถึงการรวมกลุ่มสุดท้ายเองหัวใจของความซื่อสัตย์จะมาช่วยชาวบ้านให้เขาช่วยเหลือกันเองได
4: ้โรงหนึ่ง200กิโลก็มีนะผมก็เลยบอกว่า100กิโลนะกิโลละ30บาทถ้าคุณมี2โรงล่ะเก็บรอบหนึ่งกูก็ได้หกพันฉะนั้นผมคิดว่าก็ดีมากดีที่สุดก็คือหน่วยงานเขาก็สนับสนุนหาตลาดรองรับให้เราถ้าเกิดผมกับพวกท่านทำให้ไม่ลงเนี่ยพวกผมก็ยังอยู่แบบลอยๆ
1: การช่วยเหลือครัวเรือนขาดแคลนโครงการได้เข้าช่วยเหลือครัวเรือนที่ขาดแคลนโดยนำแนวทางพระราชทานสายพานการผลิตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเข้ามาเป็นแนวทางหลักโดยให้ครัวเรือนขาดแคลนเข้าสู่สายพานการผลิตในทุกการผลิตของชุมชนซึ่งทำให้ครัวเรือนขาดแคลนมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถปลดหนี้สินได้อีกทั้งโครงการยังได้ซ่อมแซมบ้านครัวเรือนขาดแคลนที่ทรุดโทรมให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วย
5: ผมไม่ได้อยู่บ้านกลับมาเนี่ยห้องน้ำไม่มีฝาครับไม่มีฝาเนี่ยผมก็หาสังกะสีเก่าๆมาแปะครับแล้วโครงการสร้างห้องน้ำเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าเข้ามาครับแล้วอยู่ๆก็เขามาสร้างให้ครับโอ้เขาสร้างให้อย่างดีเลยครับ
1: ด้านการศึกษาเดิมใน2ชุมชนมีเพียงห้องเรียนสาขาบ้านสารวะและบ้านไร่โว่เมื่อโครงการเข้ามาจึงมีการยกระดับเป็นโรงเรียนกองม่องทะสาขาบ้านสารวะและสาขาบ้านไร่โว่ส่งผลให้มีอัตรากำลังครูและเจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดีขึ้นนอกจากนี้มีการนำระบบ DLTV เข้าไปสอนเสริมมีการสอนในหลักสูตรพื้นถิ่นมีการจัดทำหลักสูตรพื้นป่าต้นน้ำทุ่งใหญ่นเรศวรให้เห็นความสำคัญของการดูแลรักษาป่าและนักเรียนในพื้นที่ยังมีความสามารถด้านศิลปะโครงการจึงได้สนับสนุนให้มีการวาดรูปประกอบการเขียนนิทาน3เรื่อง
0: พี่ได้เรียน DLTV นะคะแล้วก็ได้เรียนกับคุณครูประจำชั้นด้วยเนี่ยก็ทำให้พัฒนาการเรียนของเด็กๆเนี่ยดีขึ้นค่ะ
1: การศึกษาต่อปีที่ผ่านมามีนักเรียนจากพื้นที่โครงการศึกษาต่อณโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจำนวน6คนแต่โรงเรียนยังขาดแคลนหอพักนักเรียนดังนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจึงได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนตั้งต้นในการก่อสร้างหอพักนักเรียนซึ่งปัจจุบันก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
0: อยู่มาจากหมู่บ้านสละวาค่ะมาม.4ก็มาเรียนที่อุดมสิทธิศึกษาค่ะเพราะว่าที่อุดมมีหอพักให้อยู่ค่ะประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะที่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษานะคะแล้วก็จะมีการปลูกผักเลี้ยงปลาทำกับข้าวกินเองทำกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนมากมายค่ะ
1: นอกจากนี้โครงการได้สนับสนุนให้นักเรียนที่ต้องการช่วยเหลือครอบครัวได้เรียนต่อจึงได้จัดให้มีระบบการศึกษานอกโรงเรียนซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนและประชาชนในพื้นที่จำนวน112คนด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนจากการที่กรมอุทยานได้ตราพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562ในการให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าและใช้ประโยชน์จากป่าดังนั้นโครงการจึงเข้ามาสนับสนุนแนวทางของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ประชาชนทั้ง2ชุมชนได้มอบที่ดินคืนให้แก่กรมอุทยานเพื่อใช้ประโยชน์ในการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและเมื่อวันที่27กันยายน2563ที่บ้านสารวะและวันที่29พฤศจิกายน2564ที่บ้านไร่โว่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปทรงร่วมปลูกป่าเพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง
6: ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างแต่ละแปลงเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องทําเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละแปลงอย่างแปลงนี้เนี่ยชาวบ้านก็ต้องการให้เป็นแหล่งต้นน้ำเราก็ต้องเน้นประโยชน์เรื่องระบบนิเวศเป็นหลักส่วนประโยชน์เรื่องอาหารเรื่องยาเรื่องไม้ใช้สอยเนี่ยก็เป็นเรื่องรองไป
1: มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่25สิงหาคม2564โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเงินตั้งต้นจำนวน 10,274,216 บาทเมื่อมีการจัดตั้งมูลนิธิทำให้หลายภาคส่วนได้เข้ามาสนับสนุนงานของโครงการมากขึ้นเช่นศูนย์ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมาให้คำแนะนำในเรื่องการทอผ้าและการจักสานมีการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดด้ามาให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการตลาดการสร้างแบรนด์และการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์เช่น Shopeeภารกิจที่มูลนิธิกำลังดำเนินการคือการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาที่ดินในแนวทางของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างซึ่งผลจากการทำแปลงรวมการทำนารวมทำให้ประชาชนในชุมชนเห็นประโยชน์ของการทำงานร่วมกันการใช้พื้นที่น้อยแต่มีรายได้เพิ่มขึ้นจึงทำให้ประชาชนใน2ชุมชนได้ยกที่ดินให้กับมูลนิธิ4รายเป็นเนื้อที่100ไร่คณะกรรมการบริหารมูลนิธิจึงขอให้กรมอุทยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนที่ของการแบ่งพื้นที่ออกเป็นประเภทต่างๆจำนวน6ประเภทการดำเนินงานตามโครงการภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิภูบดินทร์จะเข้ามาสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับหรือเข้าถึงบริการของรัฐรวมทั้งช่วยเสริมทักษะและวิธีคิดการจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างชุมชนกับภาครัฐและสนับสนุนให้เกิดวิถีคนอยู่กับป่าอันเป็นการรักษาวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยตลอดไป
7: ที่เราต้องขอบพระคุณพระองค์ท่านครับที่เป็นห่วงชาวบ้านไร่วัวสละวันครับแม้ว่าจะอยู่ในป่าในเขาท่านก็ไม่ลืมผู้เหล่านี้ครับขอบพระคุณ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนเพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงภัยยาเสพติดทางการเวเนซุเอลาเร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนพบจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก238รายศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นอดีตแชมป์โลก WBC 2สมัยพร้อมเปิดศึกไฟสำคัญกับเอกตะวันสิทธิ์ชาญสิงห์ในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครโดยมีคณะรัฐมนตรีคู่สมรสประธานองค์กรอิสระผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและภริยาได้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนเข้าสู่พระอุโบสถเพื่อร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นายกรัฐมนตรีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระสังฆราชจากนั้นรับศีลฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และกรวดน้ำรับพรภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมเด็จพระสังฆราชเสด็จออกณภัยทีหน้าพระอุโบสถและทรงบาทพระสงฆ์จากนั้นสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะและพระสงฆ์จากโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์เพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจำนวน108รูปเดินรับบิณฑบาตโดยมีนายกรัฐมนตรีภริยาพร้อมผู้ร่วมพิธีร่วมตักบาตรถวายพระกุศลโดยพร้อมเพียงกันสำหรับพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถวายพระกุศลและน้อมแสดงมุทิตาสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาซึ่งรัฐบาลและมหาเถรสมาคมได้ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศร่วมถวายพระกุศลและสืบสานพระพุทธศาสนานิตยาคุณสิมรายงาน
1: เช่นเดียวกับทุกจังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆ

0: ทีโดยพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกให้ปรับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการฉลองพระชนมายุ99พรรษาให้เป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับช่วงเวลาวัยทุกข์ในพระราชสำนักปณพัฒน์แสงสีเรืองสวทเลยรายงาน
1: ขณะเดียวกันจังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาณวัดคูหาสวรรค์พระอารามหลวง
2: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณวัดคูหาสวรรค์พระอารามหลวงอำเภอเมืองพัทลุงโดยมีนายธรวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานฝ่ายคราวาสและพระปริยัติวชิรดมเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงเจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์พระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมพิธีจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้นำผู้เข้าร่วมในพิธีร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์โดยการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลครั้งนี้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติสงบเรียบง่ายเต็มไปด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งเป็นการร่วมกันสืบสานพระพุทธศาสนาและทำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาตินพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: กลุ่มสหพันธ์ชาวไร่อ้อยจำนวนประมาณ 2,500 คนรวมตัวชุมนุมใหญ่บริเวณหน้ากระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อเรียกร้องเงินชดเชยอ้อยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาวันนี้ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาที่ผ่านมากลุ่มสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยนำมวลชนจำนวนประมาณ 2,500 คนเดินทางมาด้วยรถบัสโดยสาร60คันเข้าปักหลักชุมนุมอย่างสงบโดยไม่มีการเคลื่อนย้ายขบวนบริเวณหน้ากระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในการเรียกร้องเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยฤดูกาลปี2568ถึง2569สถานีตำรวจนครบาลพญาไทจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการการจราจรในพื้นที่ตลอดทั้งวันเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทางและภายหลังยื่นข้อเรียกร้องเสร็จสิ้นกลุ่มผู้ชุมนุมได้ยุติการชุมนุมและทยอยออกจากพื้นที่แล้วกระทรวงอุตสาหกรรมรับข้อเรียกร้องชาวไร่อ้อยยืนยันจะส่งเรื่องถึงนายกรัฐมนตรีโดยตรงเพื่อเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือ120บาทต่อตันโดยเร็วที่สุด
3: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับมอบหนังสือจากตัวแทนสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยพร้อมกล่าวขอบคุณความร่วมมือของเกษตรกรชาวไร่อ้อยทั่วประเทศที่สามารถลดสถิติการเผาอ้อยลงจนเหลือเพียงร้อยละ 3.8 ซึ่งถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่และเป็นสถิติที่ต่ำที่สุดสำหรับเงินชดเชยที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจำนวน477ล้านบาทจากคณะรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมรับปากที่จะเร่งติดตามหาแนวทางในการจ่ายเงินช่วยเหลือ120บาทต่อตันตามมาตรการตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ในฤดูการผลิตปี 2567/2568 มาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรโดยเร็วพร้อมย้ำจุดยืนว่าภาครัฐและกระทรวงอุตสาหกรรมจะไม่ทอดทิ้งชาวไร่อ้อยอย่างแน่นอนและยืนยันว่าจะนำเรื่องทั้งหมดส่งต่อถึงมือนายกรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไป
4: ความเดือดร้อนของพี่น้องราคา120บาทนั้นเราจะไปตามหาเงินมาก่อนเดี๋ยวว่าเงินอยู่ที่ไหนต้องหา120บาทมาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อย
3: ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอนเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยกว่า 140,000 รายเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 และสร้างความมั่นคงทางรายได้ตามมติคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือกอนประจำฤดูการผลิตปี 2568/2569 โดยล่าสุดได้ทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้ว2มาตรการได้แก่เงินสนับสนุนการปรับปรุงเครื่องจักรกลการเกษตร31บาทต่อตันอ้อยสดและเงินสนับสนุนเกษตรกรที่ไม่ลักลอบเผาอ้อยก่อนเก็บเกี่ยว40บาทต่อตันอ้อยขณะเดียวกันสอนอเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติมาตรการเพิ่มเติมตามที่ได้แถลงไว้ก่อนเปิดหีบได้แก่การสร้างแรงจูงใจเก็บเกี่ยวอ้อยสดร้อยละ100ในอัตรา69บาทต่อตันอ้อยและการสร้างรายได้เพิ่มจากใบหรือยอดอ้อย300บาทต่อตันใบอ้อย รวมทั้งเตรียมพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ที่ไม่เผาแปลงปลูกหลังเก็บ

0: เกี่ยวอีก300ถึง500บาทต่อไร่ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: สำหรับความคืบหน้าการสอบสวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ยึดหลักข้อเท็จจริงส่วนคลิปเสียงอ้างว่าภรรยาปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องทุจริตสอบท้องถิ่นยังไม่ทราบรายละเอียดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเพจ CSILA เผยแพร่คลิปเสียงที่อ้างว่าภรรยาของปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นว่าให้ไปสอบถามปลัดกระทรวงมหาดไทยเพราะยังไม่ทราบรายละเอียดพร้อมย้ำว่าหลักการสอบสวนต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นหลักและต้องแยกแยะข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งขณะนี้ทุกอย่างดำเนินไปตามกระบวนการแล้วส่วนกรณีวันนี้มีการยกเลิกชะลอการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการท้องถิ่นนั้นยังไม่ได้รับทราบรายละเอียดแต่ยืนยันหลักการว่าหากพบการทุจริตหรือดำเนินการที่ขาดความโปร่งใสและไม่เป็นธรรมต่อผู้เข้าสอบจะต้องดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรวมถึงคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งขึ้นเข้าตรวจสอบขณะที่กระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เข้าแจ้งความในฐานะผู้เสียหายแล้วซึ่งนโยบายของรัฐบาลมีความชัดเจนว่าทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องถูกตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายทั้งหมดแม้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจะมีมติให้บรรจุผู้สอบผ่านเข้ารับราชการไปก่อนแต่หากผลการสอบสวนภายหลังพบว่ามีการทุจริตก็สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้เนื่องจากความผิดในลักษณะดังกล่าวไม่มีอายุความ
2: เราไม่รู้รายละเอียดบอกอย่างเดียวว่าตรงไหนโกงก็สับให้เละแค่นั้นเองคนที่มีหน้าที่สับก็มีตำรวจปปช.มีปปง.คนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งไปเป็นสืบสวนสอบสวนส่วนเขาใช้มติเสียงข้างมากบรรจุไปก็บรรจุไปเมื่อไหร่ที่มีการสืบสวนสอบสวนออกมาแล้วผลออกมามันมีความทุจริตก็ไม่มีอายุความแล้วเราก็ค่อยไปดำเนินการตรงนี้ก็ได้ทำตามมติคณะกรรมการไป
1: ด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งถูกกล่าวอ้างถึงในคลิปเสียงดังกล่าวปฏิเสธว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ความจริงเป็นการกล่าวหาแบบเลื่อนลอยไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนดังนั้นจึงไม่ให้ค่าและไม่จำเป็นต้องชี้แจงส่วนที่กล่าวอ้างว่าภรรยาตนเองเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตสอบข้าราชการนั้นเห็นว่าประวัติส่วนตัวมีการเผยแพร่อยู่แล้วสามารถตรวจสอบได้ซึ่งไม่ทราบว่าผู้ที่กล่าวอ้างนำข้อมูลมาจากที่ใดและเชื่อถือได้หรือไม่ขอให้ไปสอบถามคนที่ปล่อยคลิปเสียงกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวมกว่า 40,000 ล้านบาทและมีผู้ใช้สิทธิ์เต็มจำนวนของเดือนแรกแล้วกว่า 8,500,000 รายสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ล่าสุดมียอดการใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 4,104 ล้านบาทแบ่งเป็นยอดจากร้านค้าปกติ 39,320 ล้านบาทและยอดจากร้านค้าผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มอีก783ล้านบาทมีผู้ใช้จ่ายสำเร็จทั้งสิ้น 25,607,381 รายและมีจำนวนผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทจำนวน 8,560,485 รายนอกจากนี้รัฐบาลยังเตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสในเดือนหน้าสนับสนุนคนไทยให้มีธุรกิจเป็นของตนเองโดยรัฐช่วยลงทุนสูงสุด 10,000 บาทพร้อมเปิดพื้นที่ให้จำหน่ายสินค้าฟรี6เดือน
3: นายสาวลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ากับเรื่องนโยบายไทยช่วยไทยเพื่อสร้างโอกาสทางอาชีพเพิ่มรายได้และขยายโอกาสให้ประชาชนก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจโดยเตรียมตัวเปิดโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม2559เพื่อสนับสนุนผู้ที่ต้องการเริ่มต้นกิจการทางระบบแฟรนไชส์ที่มีมาตรฐานและสามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้จริงผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากภาครัฐ150%ของมูลค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายสำหรับแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทพร้อมได้รับการสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุนสินเชื่ออัตราพิเศษ ระบบการชำระเงินและการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อลดภาระต้นทุนและอุปสรรคในการเริ่มต้นธุรกิจนอกจากนี้ยังสามารถใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการในเครือโลตัสและเมโทรกว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา6เดือนช่วยเพิ่มช่องทางการขายเข้าถึงผู้บริโภคได้รวดเร็วขึ้นและเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นกิจการทางมีผู้สนใจสามารถเลือกลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ที่ร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ .dvd.go.dsตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2559เป็นต้นไปขณะที่ผู้ประกอบการแฟรนไชส์สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อขยายฐานธุรกิจและเข้าถึงผู้สนใจลงทุนจากทั่วประเทศตามสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ผลักดันทรัพย์สินทางปัญญาเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจยกระดับสินค้าและผู้ประกอบการไทยสู่เวทีโลก
4: นางสุภตีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวปาฐกถาพิเศษผ่านวิดีทัศน์ในงานสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเปิดทำการครบ29ปีวันนี้ว่าทรัพย์สินทางปัญญาเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้ายกระดับผู้ประกอบการไทยและเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศในเวทีโลกพร้อมกล่าวถึงข่าวที่น่ายินดีของประเทศไทยหลังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้รับการทูลเชิญจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือไวโป้ให้ทรงดำรงตำแหน่งทูตด้านแฟชั่นและการออกแบบคนแรกของโลกสะท้อนการนำทรัพย์สินทางปัญญามาสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าไทยโดยมีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในพระนามรวม541รายการและผ้าลายพระราชทานสามารถต่อยอดสร้างรายได้ให้ประชาชนกว่า 800,000 ครัวเรือนคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 200,000 ล้านบาทปุริมปัสโสภาภาครายงาน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ช่วงนี้ขอเชิญรับฟังคำปราศัยของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569
7: พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่านคำว่ายาเสพติดอาจเป็นคำที่ทุกคนได้ยินจนชินชาแต่เมื่อไหร่ที่ยาเสพติดนั้นเข้ามาอยู่ในบ้านในครอบครัวของเรามันจะเปลี่ยนบ้านนั้นให้มืดมนทำให้ครอบครัวมีแต่ความทุกข์ความสูญเสียและประสบกับความยากเย็นเป็นอย่างยิ่งในการนำความเป็นปกติสุขกลับคืนมานั่นคือเหตุผลที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญสูงสุดกับปัญหายาเสพติดและมีความมุ่งมั่นร่วมกับนานาประเทศในการกำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติมีมติกำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้ประกาศเจตนารมณ์ในการขจัดยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับประชาคมโลกอย่างต่อเนื่องโดยมีทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมกันรณรงค์อย่างจริงจังนอกจากนี้รัฐบาลได้กำหนดให้การจัดการกับปัญหายาเสพติดเป็นภารกิจที่สำคัญและเร่งด่วนและในปีนี้เราจะเดินหน้าอย่างเต็มกำลังด้วยมาตรการที่เข้มข้นในการขจัดภัยยาเสพติดซึ่งเป็นการทำงานเชิงรุกในทุกมิติตั้งแต่การสกัดกั้นตามแนวชายแดนแบบเบ็ดเสร็จปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและการปราบปรามเครือข่ายผู้มีอิทธิพลอย่างเด็ดขาดรวมถึงให้ความสำคัญกับการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพผ่านนโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดเพื่อเปลี่ยนผู้เสพให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมในฐานะนายกรัฐมนตรีผมขอให้พี่น้องประชาชนจะช่วยกันปกป้องลูกหลานของเราให้ปลอดภัยจากยาเสพติดท่านสามารถร่วมเป็นภาคีเครือข่ายความปลอดภัยภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดหากท่านพบเห็นความผิดปกติหรือเบาะแสยาเสพติดในชุมชนขอให้ท่านได้ทำหน้าที่พลเมืองดีโทรแจ้งที่สายด่วนปปส.1386ย้ำนะครับ 1386เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนต่อไปสุดท้ายนี้ผมขอพระคุณเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและการปราบปรามยาเสพติดทุกคนที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ด้วยกำลังใจที่เข้มแข็งและขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่รวมพลังกันในวันนี้เพื่อทำให้ประเทศไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนขอขอบคุณครับ
6: และวันนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ในกลุ่มเด็กและเยาวชนพร้อมเผยสถิติจับกุมและบำบัดยาเสพติดเพิ่มสูงขึ้น
8: พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งตรงกับวันที่26มิถุนายนของทุกปีสำนักงานปปส.ได้จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้ทั่วประเทศโดยเน้นย้ำไปที่กลุ่มเด็กเยาวชนในสถานศึกษาและประชาชนทั่วไปนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมจิตอาสา904เพื่อบำบัดประโยชน์ต่อสาธารณะในด้านต่างๆพร้อมเชิญชวนให้สวมเสื้อสีขาวแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการร่วมกันต่อต้านยาเสพติดจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นพลังแผ่นดินในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดหรือมีคนในครอบครัวต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.โทร1386โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกปิดเป็นความลับสูงสุด
9: หากท่านใดสะดวกนะครับในวันนี้ก็จะให้มีการใส่เสื้อสีขาวเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าเราร่วมกันต่อต้านแล้วก็ไม่ใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดนะครับแล้วก็อบรมลูกหลานให้ห่างไกลรู้พิษภัยโทษของยาเสพติดเพื่อจะได้ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว
8: เลขาธิการปปส.ยังเปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดและการจับกุมยาเสพติดในปัจจุบันว่าจากนโยบายที่เข้มงวดในการสกัดกั้นตามแนวชายแดนโดยเฉพาะในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำซึ่งเป็นแหล่งผลิตนอกประเทศทำให้ยอดการจับกุมยาเสพติดในปีนี้เพิ่มสูงขึ้นจากเดิมเกือบเท่าตัวส่งผลให้ต้องมีการทยอยทำลายของกลางอย่างต่อเนื่องรวมถึงตัวเลขผู้บำบัดยาเสพติดที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการสแกนและคัดกรองผู้เสพทั่วประเทศอย่างเข้มงวดเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการรักษาตามขั้นตอนทางการแพทย์ซึ่งพบว่าสถิติของผู้ที่เข้ารับการบำบัดแล้วกลับไปเสพยาซ้ำมีจำนวนลดลงนพศรแก้วคำรายงาน
6: เช่นเดียวกับสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีจัดกิจกรรมเชิงรุกรับวันต่อต้านยาเสพติดโลก2569มุ่งป้องกันเด็กและเยาวชนให้ปลอดภัยจากยาเสพติด
10: นายแพทย์สการบุญนาครองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดยังคงมีความรุนแรงและซับซ้อนอย่างต่อเนื่องรัฐบาลจึงได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นแนวนโยบายที่สำคัญและเร่งด่วนที่สุดเรื่องหนึ่งที่ทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังตามแนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดทั้งในด้านการป้องกันการปราบปรามและการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเพื่อป้องกันการกลับไปเสพซ้ำซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งเน้นการป้องกันกลุ่มเด็กและเยาวชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดกรมการแพทย์ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการแพทย์และสาธารณสุขพร้อมสนับสนุนและเป็นกลไกในการบำบัดรักษาที่มีมาตรฐานและการเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วโดยร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.หลักการงบประมาณท้องถิ่นในการบำบัดเพื่อคืนคนดีสู่ครอบครัวและสังคมอย่างปลอดภัยด้านนายแพทย์สราวุฒิบุญชัยพาณิชวัฒนาผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีหรือสปยช.กล่าวว่าจากข้อมูลผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาและสารเสพติดของสปยช.ในปีงบประมาณ2568ที่ผ่านมาพบว่ายาและสารเสพติดที่เข้ารับการบำบัดมากที่สุด4อันดับแรกคือยาบ้าเฮโรอีนกัญชาและสุราสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในขณะนี้คือเฮโรอีนซึ่งพบแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชนในบางพื้นที่นอกจากนี้ยังเริ่มพบพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทแบบผสมหลายชนิดในกลุ่มวัยรุ่นประกอบกับรูปแบบการซื้อขายที่เปลี่ยนไปสู่ช่องทางออนไลน์ทำให้เยาวชนเข้าถึงยาเสพติดได้ง่ายขึ้นส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งต่อสุขภาพกายจิตใจครอบครัวและเศรษฐกิจของประเทศสปยช.จึงได้จัดโครงการรณรงค์ผ่านการขับเคลื่อน2ส่วนสำคัญคือ การลงพื้นที่เชิงรุกในสถานศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนในเขตจังหวัดปทุมธานีและพื้นที่สร้างสรรค์ให้ผู้ป่วยได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ผ่านการประกวดจัดปอดนิทรรศการและประกวดจัดทำคลิปวิดีโอสั้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดรักษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตระหนักรู้ถึงโทษพิษภัยและสร้างพลังใจในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพการุมนอุดมพรรายงาน
6: ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการตำรวจทั่วประเทศเร่งปราบปรามยาเสพติดเต็มกำลังพร้อมเปิดเผยผลงาน8เดือนที่ผ่านมาจับกุมคดียาเสพติดได้กว่า 200,000 คดียึดยาบ้าเกือบ 1,000 ล้านเม็ด
11: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ ชันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ทุกหน่วยในสังกัดทั่วประเทศเร่งรัดการสืบสวนปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังตามนโยบายประกาศสงครามกับผู้ค้ายาเสพติดเพื่อขุดลากถอนโคนภายใต้แนวทาง3ตัด3สร้าง3ป้องกันโดยมุ่งตัดเครือข่ายผู้ค้าและผู้เสพสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนและเยาวชนพัฒนาฐานข้อมูลและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานพร้อมยกระดับการป้องกันการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามในทุกมิตินอกจากนี้ผลการดำเนินงานในช่วง8เดือนแรกของปีงบประมาณ2569พบว่าตำรวจสามารถปิดล้อมค้นเครือข่ายยาเสพติดได้ทั้งหมด 16,419 เครือข่ายและจับกุมผู้กระทำความผิดทั้งสิ้น 23,637 คดีเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ20จากช่วงเดียวกันของปีก่อนพร้อมตรวจยึดยาบ้ารวมกว่า997ล้านเม็ดทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสยาเสพติดได้ที่สายด่วน191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
6: ผู้บังคับการตำรวจภูธรนราธิวาสยืนยันยังไม่พบกลุ่มสแกมเมอร์ใช้พื้นที่ชายแดนเป็นฐานปฏิบัติการพร้อมสั่งการเฝ้าระวังและตรวจสอบพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดควบคู่การประสานความร่วมมือกับมาเลเซีย
12: พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยถึงกระแสข่าวความกังวลว่ากลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวงออนไลน์หรือสแกมเมอร์อาจย้ายฐานปฏิบัติการจากเมียนมาและกัมพูชามาใช้พื้นที่ฝั่งประเทศมาเลเซียโดยยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่พบการใช้พื้นที่จังหวัดนราธิวาสเป็นฐานในการกระทำความผิดทั้งนี้ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสได้บูรณาการการทำงานร่วมกับฝ่ายปกครองทหารและสำนักงานกสทช.ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการตัดสัญญาณโทรคมนาคมโดยดำเนินการตัดสัญญาณตามแนวชายแดนในพื้นที่อำเภอแว้งสุไหงโกลกและตากใบเพื่อป้องกันไม่ให้สัญญาณข้ามไปใช้ในการก่ออาชญากรรมพร้อมเฝ้าระวังและตรวจสอบพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่องผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสกล่าวเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมาได้จับกลุ่มชาวจีนลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายกว่า10คนซึ่งส่วนหนึ่งพยายามเดินทางข้ามไปประเทศมาเลเซียจึงได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบโรงแรมบ้านเช่าและหอพักที่อาจใช้เป็นที่พักของคนต่างด้าวผิดกฎหมายรวมทั้งบูรณาการกำลังตำรวจฝ่ายปกครองและทหารตามแนวชายแดนเพื่อสกัดกั้นการลักลอบเข้าออกประเทศอย่างเข้มงวดนอกจากนี้ยังมีการประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับตำรวจรัฐกลันตันประเทศมาเลเซียอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันและปราบปรามขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพปภิชาอนันต์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
6: ขณะเดียวกันสถานีตำรวจภูธรสุไหงโกลกร่วมกับฝ่ายปกครองปฏิบัติการเชิงรุกคุมเข้มชายแดนสกัดแก๊งสแกมเมอร์ย้ายฐานจากกัมพูชาเบื้องต้นยังไม่พบการตั้งฐานส่งสัญญาณผิดกฎหมาย
13: พันตำรวจเอกทันสิริขันผู้กำกับการสภ.สุไหงโกลกเปิดเผยว่าจากการกวาดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์ข้ามชาติอย่างหนักในกัมพูชาทำให้เครือข่ายบางส่วนเริ่มเคลื่อนย้ายฐานปฏิบัติการโดยใช้ไทยเป็นทางผ่านเพื่อหลบหนีไปยังประเทศมาเลเซียล่าสุดพบการลักลอบตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตบนตึกสูงแนวชายแดนอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาแล้วแม้ปัจจุบันในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกยังไม่พบการตั้งฐานส่งสัญญาณผิดกฎหมายแต่ทางตำรวจได้ยกระดับมาตรการเชิงรุกทันทีโดยร่วมมือกับฝ่ายปก ครองและกสทช.ดำเนินการตรวจเข้มการส่งสัญญาณและที่พักลาดตระเวนแนวชายแดนทุกบานควบคู่กับการใช้เทคนิคตรวจจับสัญญาณต้องสงสัยและเข้าตรวจสอบโรงแรมอพาร์ตเมนต์อย่างเข้มงวดที่ผ่านมาสภ.สุไหงโกลกสามารถจับกุมผู้ต้องหาบัญชีม้าได้5รายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และล่าสุดเมื่อวันที่26มีนาคมได้บุกทลายบ้านพักเครือข่ายสแกมเมอร์จับกุมชาวต่างชาติพร้อมยึดโทรศัพท์12เครื่องและบัญชีธนาคาร17บัญชีที่ใช้ควบคุมระยะไกลและโยกย้ายเงินทางนี้เจ้าหน้าที่จะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้พื้นที่ชายแดนใต้ตกเป็นฐานปฏิบัติการของอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติอย่างเด็ดขาดวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
14: ความโปร่งใสไม่ใช่ทางเลือก
15: สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตพงษ์บุญญาณวัฒน์ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาคุณมนุษย์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตปัจจุบันนี้ก็มีหน้าที่ในการพัฒนาคนเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญนะครับวันนี้คนไทยเรานั้นจะต้องเน้นคำว่าความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานก็อยากจะย้ำนะครับว่าองค์กรที่เปิดเผยข้อมูลจะช่วยลดโอกาสการทุจริตได้อย่างมากเพราะว่าทุกอย่างนะครับที่ตรวจสอบได้นั้นจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนความโปร่งใสจึงเป็นพื้นฐานของธรรมาภิบาลที่สำคัญนะครับในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงมีคำว่าศาสตร์พระราชาเน้นคำว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองต้องมีคำว่าหลักธรรมาภิบาลเพราะฉะนั้นองค์กรองค์กรนะครับจะต้องมีคนที่ซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็เดินหน้าพัฒนาองค์กรภายใต้คำว่าธรรมาภิบาลครับ
14: โปร่งใสวันนี้มั่นคงวันหน้าส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
6: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
16: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
17: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
16: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยเวเนซุเอลาเร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารที่พังถล่มลงมาในกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาและพื้นที่โดยรอบหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนขนาด 7.2 และ 7.5 ทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ส่งผลให้อาคารที่อยู่อาศัยสิ่งปลูกสร้างและโครงสร้างพื้นฐานพังเสียหายเป็นวงกว้างด้านกระทรวงสาธารณสุขเวเนซุเอลารายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย235รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 1,500 รายนอกจากนี้ยังคงมีผู้สูญหายอีกจำนวนมากขณะที่นานาชาติเร่งส่งความช่วยเหลือแก่เวเนซุเอลาโดยสหรัฐจัดสรรความช่วยเหลือมูลค่า150ล้านดอลลาร์สหรัฐด้านจีนอินเดียและอิหร่านต่างเสนอความช่วยเหลือที่จำเป็นส่วนสวิตเซอร์แลนด์สเปนฝรั่งเศสโปรตุเกสและเม็กซิโกส่งผู้เชี่ยวชาญทีมกู้ภัยและบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเข้าร่วมปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเวเนซุเอลา
6: องค์การทางทะเลระหว่างประเทศหรือ IMO แห่งสหประชาชาติประกาศระงับปฏิบัติการคุ้มกันเรือพาณิชย์แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเป็นการชั่วคราวภายหลังเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งถูกโจมตีใกล้กับโอมานซึ่งเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่อิหร่านเตือนว่าเรือบรรทุกสินค้าลำใดก็ตามที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจะถือว่ามีความผิด นายอาซิโอโดมิงเกสเลขาธิการ IMO กล่าวเพิ่มเติมว่าการตัดสินใจระงับปฏิบัติการในครั้งนี้เพื่อยืนยันถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็นยังคงมีอยู่สำหรับเรือทุกลำในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามสหรัฐยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อการโจมตีดังกล่าวภายหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่ว่าหากอิหร่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพและเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งสหรัฐจะเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่าน
1: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือลงพื้นที่กำกับดูแลการทดสอบระบบยิงจรวดหลายลำกล้องขนาด240มิลลิเมตรรุ่นใหม่ที่ถูกปรับปรุงให้มีพิสัยทำการประมาณ90กิโลเมตรรวมทั้งการทดสอบหัวรบสำหรับขีปนาวุธทางยุทธวิธีและกระสุนปืนใหญ่อัตราจรที่มีพิสัยการยิงไกลถึง65กิโลเมตรขณะที่นายคิมจองอึนแสดงความพึงพอใจต่อการทดสอบอาวุธยุทโธปกรณ์ดังกล่าวที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของการปรับปรุงอำนาจการยิงตามแนวชายแดนทางใต้ผ่านระบบควบคุมการยิงอัตโนมัติระยะทำการยิงที่ไกลขึ้นและแม่นยำยิ่งขึ้นพร้อมย้ำว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือจะยกระดับท่าทีเชิงรุกที่มีความรุนแรงและพลังทำลายล้างเพื่อหยุดยั้งศัตรู
6: สำนักข่าว AFP รายงานว่าสายการบินเจแปนแอร์ไลน์และสายการบิน All Nippon Airways ประกาศยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า100เที่ยวในวันศุกร์นี้เนื่องจากพายุโซนร้อนเมฆลาที่มีความเร็วลมสูงสุด144กิโลเมตรต่อชั่วโมงและพายุโซนร้อนฮีโกสในมหาสมุทรแปซิฟิกอาจเคลื่อนตัวผ่านเกาะคิวชูทางตอนใต้และเกาะชิโกกุทางตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ขณะที่ทางการท้องถิ่นของภูมิภาคคันไซทางตอนใต้ของเกาะฮอนซูของญี่ปุ่นประกาศเตือนประชาชนให้อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยเนื่องจากความเสี่ยงที่จะเกิดดินโคลนถล่มรวมถึงทางการจังหวัดเกียวโตและโอซาก้าประกาศเตือนระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักที่กำลังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและควรเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันอย่างใกล้ชิดต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
18: ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่ม E เอกวาดอร์พลิกแซงชนะเยอรมนี2ประตูต่อ1เอกวาดอร์ติดอันดับ3ที่ดีที่สุดผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จส่วนทีมเยอรมนีไม่จะพลาดท่าพ่ายแต่การันตีแชมป์กลุ่มไปก่อนแล้วส่วนอีกคู่โคจิวัวเอาชนะคูราเซา2ประตูต่อ0โคจิวัวจบเป็นอันดับ2ของกลุ่มส่วนคูราเซาตกรอบชนิดแกรนด์สแลมมีวอดันที่ประเทศอังกฤษในรอบคัดเลือกหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วนักชนิดสาวไทยมืออันดับ164ของโลกยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหัวชนะแมรี่สโตยาน่ามืออันดับ131ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2ต่อ1เซต2ต่อ6 6ต่อ4และ7ต่อ5ทำให้มนัญชยาผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบ3ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายโดยจะเข้าไปพบกับโอเซียนโดเดงมืออันดับ473ของโลกจากฝรั่งเศสซึ่งถ้าหากคว้าชัยชนะได้ก็จะการันตีคว้าตั๋วผ่านเข้ารอบเมนดรอต่อไปวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปี Princess Cup S Kola ครั้งที่23ที่ Terminal Hall สุขันค้า Terminal 21โคราชในกลุ่ม A ทีมนักตบสาว U18 ของไทยที่ทำผลงานชนะมาแล้ว2นัดล่าสุดมาลงสนามนัดสุดท้ายในรอบแรกยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบชนะอินโดนีเซียไป3ต่อ0เซตผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับฟิลิปปินส์ในวันที่27มิถุนายนเวลา 19:00 น.หลังการแข่งขันโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าโค้ชทีม U18 ไทยกล่าวว่าทีมไทยยังมีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขส่วนนักกีฬาก็มีการบาดเจ็บบ้างซึ่งก็ต้องผลัดเปลี่ยนกันลงสนามต่อไป
19: ทีมอินโดเป็นทีมที่รับเหนียวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือในการลุกของเขาเนี่ยเด็ดขาดด้วยนะครับโดยเฉพาะบอลตำแหน่ง B แล้วก็ตำแหน่งโค้งนะครับแต่เราก็สามารถยันได้นะครับก็ต้องเอาบล็อกไปสู้แล้วก็ดีเฟนซ์เข้าไปสู้ก็สามารถทำได้แต่ก็ยังมีข้อผิดพลาดบางอย่างนะครับที่เราต้องไปปรับไปจูนกันนะครับแต่ก็มีนักกีฬาบางคนที่เราตัวสำคัญก็มีบาดเจ็บนะครับแต่เราก็ต้องพักแล้วเอาตัวอื่นมาแทนสลับตำแหน่งบ้างอะไรบ้างทุกคนก็ทำได้ดีก็เลยทำให้วันนี้สามารถเก็บชัยได้นะครับก็ฝากแฟนๆมาเชียร์ที่ทีมนอนนะครับ21นะครับแล้วก็ทวิชั่นนาว
18: คุณหญิงปัทมาดิสวัตรกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ได้ออกมาเปิดเผยหลังเข้าร่วมการประชุมใหญ่ IOC ครั้งที่146ณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยที่ประชุมใหญ่ที่มีเคิร์สตี้โคเวนทรีเป็นประธานได้มีมติเตรียมจัดตั้งกองทุนหนุนนักกีฬาเพื่ออนาคตตามข้อเสนอของเพากาซอนอดีตนักบาสเกตบอลระดับตำนานของทีมชาติสเปนในฐานะประธานคณะกรรมการนักกีฬาโอลิมปิกโดยในการประชุม IOC ได้วางกรอบวงเงินสูงถึง140ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 4,600 ล้านบาทต่อการแข่งขันโอลิมปิกในแต่ละครั้ง ื่อแจกจ่ายเป็นทุนสนับสนุนแก่นักกีฬาโอลิมปิกทุกคนที่ผ่านเข้ามาแข่งขันในรอบสุดท้ายโดยจะได้รับคนละ 10,000 เหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 330,000 บาทเพื่อเปิดกว้างให้สำหรับนักกีฬาทุกคนทุกประเทศที่ผ่านเข้ามารอบสุดท้ายโดยไม่จำเป็นต้องได้เหรียญรางวัลเพราะ IOC เล็งเห็นว่านี่ไม่ใช่เงินรางวัลแต่เป็นการยกย่องแก่ความเสียสละความทุ่มเทและการทำงานหนักตลอดหลายปีของนักกีฬาทุกคนซึ่งโครงการประวัติศาสตร์นี้จะเริ่มต้นในการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวมิลานคอร์ติน่า2026เป็นต้นไปซึ่งจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย2026ที่กรุงทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานในรุ่นประชาชนชายเมทาสิทธิ์บุญเสน่ห์แชมป์เก่า4สมัยปั่นทำเวลาได้2นาที 25.099 วินาทีชนะเชียงเฉิงชางจากไต้หวันป้องกันแชมป์ได้สำเร็จคว้าเหรียญทองพร้อมทำสถิติเป็นแชมป์3สมัยซ้อนและเป็นสมัยที่5ของตัวเองทั้งรุ่นประชาชนหญิงวิภาวีดีคาบาเลสเจ้าของแชมป์เอเชีย9สมัยปั่นทำสถิติ2นาที 44.843 วินาทีชนะมิลาตุนคาซีมาคู่ปรับเก่าดีกรีแชมป์2สมัยจากอินโดนีเซียไปแบบฉิวเฉียดเพียง 0.299 วินาทีคว้าเหรียญทองแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่10ด้านพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าผลงาน2เหรียญทองครั้งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าไทยยังเป็นหนึ่งในประเภทดาวฮิลของเอเชียแต่น่าเสียดายที่ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นช่วงเดือนกันยายนนี้ไม่มีการบรรจุรายการนี้แข่งขันไม่เช่นนั้นทัพไทยมีลุ้นเหรียญทองเพิ่มแน่นอนศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นอดีตแชมป์โลก2สมัยของสภามวยโลก WBC ชั่งน้ำหนักผ่านฉลุยตามพิกัด118ปอนด์พร้อมเปิดศึกไฟสำคัญกับเอกตะวันสิทธิ์ชาญสิงห์ในรายการนครหลวงโรดทูเวิลด์แชมเปี้ยนชิพในวันนี้ที่เวทีนครหลวงสเตเดียมด้านนายสุรชาติพิสิทธิ์วุฒินันท์โปรโมเตอร์และผู้จัดการแข่งขันเปิดเผยว่าไฟนี้ศรีสะเกษมีความมุ่งมั่นและความตั้งใจมากกว่าเดิมมีการฟิตซ้อมอย่างต่อเนื่องเพราะหากพลาดครั้งนี้โอกาสที่จะกลับมาคงยากแล้วทางค่ายก็พร้อมที่จะลงทุนเต็มที่โดยมีเป้าหมายใหญ่อยู่ที่การชิงแชมป์โลกรุ่น118ปอนด์ทุกสถาบันนอกจากคู่เอกแล้วในรายการยังมีมวยไทย3ยกให้ชมกันอีก4คู่แฟนมวยเข้าชมฟรีที่เวทีมวยนครหลวงสเตเดียมตรงข้ามเซ็นทรัลรัตนาธิเบศรถ่ายทอดสดทางช่อง8ตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยเตรียมจัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพรายการใหญ่ Queen Cup Thailand Championship 2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพร้อมเงินรางวัลรวม15ล้านบาทระหว่างวันที่2ถึง5กรกฎาคมที่สนามริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีโดยการแข่งขันครั้งนี้คึกคักไปด้วยนักกอล์ฟยอดฝีมือนำโดยประหยัดมากแสงถาวรวิรัตจันทร์ประวิตรตั้งกมลประเสริฐรัตนนท์วรรณศรีจันทร์เข้มข้นลิมพัสสุดนิรันดร์แซ่อึ้งร่วมชิงชัยกับนักกอล์ฟสมัครเล่นดาวรุ่งที่ได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขันอย่างรัชานนท์ฉันทนานุวัฒน์และเศรษฐวุฒิเคนานันท์กรรมการพิจารณาวินัยมารยาทสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนำโดยนายวัชรินทร์พานุรัตน์อธิบดีอัยการสำนักงานสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตลอดฤดูกาล 2025-2026 โดยคดีที่มีความรุนแรงมีกรณีเกิดขึ้นอาทิการคุกคามทะเลาะวิวาท25กรณีด่าทอ36กรณีและจุดพลุ86คดีขณะที่ค่าปรับจากการลงโทษลดลงกว่าร้อยละ19แสดงถึงการพัฒนาเชิงบวกเกี่ยวกับความเข้าใจในกติกาของแต่ละทีมที่มากขึ้นนายวัชรินทร์พานุรัตน์กล่าวว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาการกระทำความผิดน้อยลงจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากคณะกรรมการชุดนี้มีการตัดสินที่ตรงไปตรงมาและมีบทลงโทษที่สูงมากในการปรับแต่ละครั้งโดยเฉพาะการจุดพลุแฟนในสนามที่ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด
20: ในส่วนตัวมองนะครับค่อนข้างจะระมัดระวังอาจจะเป็นเพราะกังวลในเรื่องของคณะกรรมการชุดนี้ที่ตัดสินตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นการลงโทษที่สูงมากเวลาปรับแต่ละครั้งสมมุติว่ามีทีมใดก็ตามที่ทำผิดซ้ำซากอย่างเช่นจุดพุหรือว่ามีการทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันในระหว่างการแข่งขันเนี่ยเราจะเขียนเน้นเลยว่าอันเนี้ยสิ่งอย่างเนี้ยไม่ควรพึงกระทำเพราะว่าถ้าทำเราจะลงโทษหนักขึ้น
18: นายกรทัพพลังศรีอดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกและที่ปรึกษากิติมศักดิ์สโมสรแบดมินตันทีไทยแลนด์พร้อมด้วยพลอากาศเอกมนทนสัจชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยนายจางห่าวกรรมการผู้จัดการบริษัทวิกเตอร์สปอร์ตเทรดดิ้งจำกัดและดร.อภิชัยธีรรัตน์สกุลประธานสโมสรแบดมินตันทีไทยแลนด์ร่วมกันในพิธีลงนามความร่วมมือและให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิดเส้นทางสู่การสร้างตำนานไม่รู้จบโดยบริษัทวิกเตอร์สปอร์ตเทรดดิ้งจำกัดและสโมสรแบดมินตันทีไทยแลนด์มีการลงนามร่วมกับนักกีฬาแบดมินตันไทยได้แก่พนิชพลธีรรัตน์สกุลนักแบดมินตันชายเดี่ยวมืออันดับ18ของโลกพักพลธีรรัตน์นักแบดมินตันคู่ผสมมืออันดับ18ของโลกและชายคู่มืออันดับ42ของโลกและพีรัชชัยสุขพันธ์นักแบดมินตันชายคู่มืออันดับ42ของโลก นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดเสวนาพิเศษในหัวข้อเส้นทางสู่การสร้างตำนานไม่รู้จบร่วมกันในการยกระดับการพัฒนานักกีฬาแบดมินตันไทยพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
5: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
21: วันนี้เสนอคำว่าลำโพงลำโพงเป็นชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งและเป็นชื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนที่ใช้กระจายเสียงออกมาจากเครื่องขยายเสียงเพราะอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวมีลักษณะปากบานเหมือนดอกของต้นลำโพงปัจจุบันอาจมีรูปเปลี่ยนไปบ้างคำว่าลำโพงใช้ประสมกับคำอื่นได้เป็นคำประสมว่าบ้าลำโพงและปากลำโพงบ้าลำโพงหมายความว่าแสดงอาการเมาและขาดสติเหมือนกับว่ากินเมล็ดลำโพงซึ่งกินแล้วจะเมามีอาการผิดปกติคือซึมหรือพูดพล่ามปากลำโพงหมายความว่าชอบโพธนาหรือเปิดเผยเรื่องราวต่างๆที่ตนรู้มาเหมือนว่ามีปากเป็นเครื่องกระจายเสียง
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
22: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่28มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนพายุโซนร้อนกำลังแรงเมฆขลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางใต้ของประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่26-27มิถุนายน2569นี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูง สุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:01 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง95เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:17 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
2: ต่อไปเป็นข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวัดป่าภูริทัตตะปฏิปทารามขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในงานทดแทนคุณแผ่นดินวันที่27-28มิถุนายน2569ณมณฑลพิธีหน้าองค์พระศรีสักยะทศพลยานอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-459-1595ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จัดกิจกรรม BAAC Marketฟรุตบุฟเฟ่เพื่อเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรลูกค้าผู้ปลูกผลไม้และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกว่า30ร้านค้ายกขบวนสินค้าเกษตรมาจำหน่ายทั้งสินค้าชุมชนผลไม้โด ยเฉพาะทุเรียนสดจากสวนผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นสินค้าแฮนด์เมดอาหารและเครื่องดื่มคุณภาพพร้อมบุฟเฟ่ทุเรียนและมังคุดรับประทานไม่อั้นในเวลา60นาทีราคาสุดพิเศษเพียง399บาทจำกัดรอบละ100คนภายในงานยังมีดนตรีขับกล่อมให้ผู้ร่วมงานได้เพลิดเพลินผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ในวันที่28ถึง29มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง20นาฬิกาณบริเวณด้านหน้าธกส.สำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานครสามารถจองสิทธิ์บุฟเฟ่ทุเรียนและมังคุดล่วงหน้าได้ทางเพจ line.me/354gdnwa สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center หมายเลขโทรศัพท์025550555ต่อ6512-6553ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับบทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง26มิถุนายนวันต่อต้านยาเสพติดโลกท่านผู้ฟังครับองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกเพื่อเป็นการรณรงค์ต่อต้านการใช้ยาเสพติดและการค้ายาเสพติดที่ผิดกฎหมายสร้างการตระหนักรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดและกระตุ้นให้สังคมร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังปัญหายาเสพติดคือภัยคุกคามระดับชาติที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ทั้งต่อตัวบุคคลครอบครัวสังคมและเศรษฐกิจยาเสพติดทำลายสุขภาพบั่นทอนระบบประสาทและสมองทำให้เกิดอาการจิตหลอนและซึมเศร้ามีผลต่ออารมณ์ความคิดและพฤติกรรมของผู้เสพโดยออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทและทำให้ผู้เสพรู้สึกต้องการขาดไม่ได้รวมถึงส่งผลกระทบข้างเคียงต่อร่างกายทำให้อ่อนเพลียร่างกายสู้ผอมและมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายเมื่อใช้สารเสพติดเป็นระยะเวลานานๆจะทำให้การตัดสินใจต่างๆช้าลงมีผลต่อการนอนหลับเป็นต้นเหตุของปัญหาอาชญากรรมการลักขโมยและความไม่ปลอดภัยในชุมชนรวมถึงเข้าสู่กระบวนการค้าที่มีโทษตามกฎหมายมีความเสี่ยงในคดีอาชญากรรมต่างๆตามมาสูญเสียเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญของชาติเสียอนาคตและโอกาสทางการศึกษารัฐต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนมากในการปราบปรามและบำบัดรักษาการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัวที่เป็นประการด่านแรกในการสร้างความรักและความอบอุ่นสร้างพื้นที่ปลอดภัยเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้กับบุตรหลานพลังที่เข้มแข็งของคนในชุมชนจะช่วยกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสและไม่ตีตราผู้ที่ผ่านการบำบัดเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นกลับคืนสู่สังคมได้ครอบครัวต้องให้อภัยและสังคมต้องให้โอกาสการหยุดยั้งยาเสพติดจึงเริ่มต้นจากพลังบวกในชุมชนส่วนมาตรการรัฐจะเน้นการปราบปรามเครือข่ายผู้ค้าควบคู่ไปกับการบำบัดรักษาผู้เสพในฐานะผู้ป่วยอย่างไรก็ตามการไม่เริ่มที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนั้นง่ายกว่าการเลิกยาเสพติดครับหากต้องการเข้ารับการบำบัดรักษาโดยไม่เสียประวัติสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนบำบัดยาเสพติดโทร1165ท่านผู้ฟังครับเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนชุมชนเยาวชนและหน่วยงานภาคีรับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดในการที่จะร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแสดงพลังความสามัคคีของคนในชาติที่จะร่วมเป็นพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดและให้กลุ่มเป้าหมายในทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักถึงภัยยาเสพติดและเข้าร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องและเป็นการเอาชนะยาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืนวันที่26มิถุนายนนี้จึงเป็นวันที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของการผนึกกำลังของคนในชาติร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนในสังคมร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศโดยการสวมเสื้อสีขาวไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางใจและส่งต่อพลังความรักจากครอบครัวชุมชนทำประโยชน์เพื่อสังคมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนเพื่อให้ครอบครัวสังคมและประเทศชาติปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนยาเสพติดไม่ใช่แค่เรื่องไกลตัวแต่ส่งผลต่อชีวิตสังคมและคนรอบข้างมากกว่าที่คิดทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านยาเสพติดด้วยการเป็นหูเป็นตาและร่วมแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านสายด่วนปปส.โทร1386ตลอด24ชั่วโมงจบบทความประจำวันเรื่อง26มิถุนายนวันต่อต้านยาเสพติดโลกเรียบเรียงและนำเสนอโดย ยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
4: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และยุทธพรบานเย็นอ่าน

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
1: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
0: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
0: เฮ้ย
1: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: เน่เนอหยุดเล่นก่อนลูกไปซื้อสูบยาให้พอสักซองที่และตังที่เลือกไปซื้อนมนะลูกนะ
4: ครับพ
5: ่อไม่ใกล้ไม่ใกล้ใกล้ไม่ได้เด็กยังไม่ถึง18ที่ติดร่างั้น
3: ใช่แค่เพียงนั้นหรอก
6: ก็เพราะการจำหน่ายบุหรี่ให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า18ปีมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพบการกระทำความผิดร้องเรียนได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุราที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชโทรศัพท์075 360 068
7: พบเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส. http://13

0: วันคะ
1: เพราะแผ่นดินที่เรายืนอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะลูกบรรพบุรุษของเรายอมสละเลือดเนื้อยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยให้ลูกหลานได้อยู่กันอย่างสงบ
0: แล้วพวกเราจะตอบแทนท่านยังไงคะแม่
1: เริ่มจากสิ่งเล็กๆยึดมั่นในสถาบันหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
0: หนูจะเป็นคนดีของประเทศค่ะแม่
1: นั่นแหละคือการสืบทอดความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเพราะแผ่นดินนี้ได้มาด้วยความเสียสละจงร่วมกันรักษาและตอบแทนคุณแผ่นดินไทย
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นคืบหน้าอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งพิสูจน์กรณีคลิปเสียงเชื่อมโยงนักการเมืองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
4: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
3: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
4: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
3: ไม่เสพ
4: ไม่ขาย
3: ไม่ทำลายอนาคต
5: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเส้นทางเงินพร้อมเร่งพิสูจน์กรณีคลิปเสียงเชื่อมโยงนักการเมือง
8: นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตการเข้ารับตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่นว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและเอกสารฉบับจริงทั้งจากโรงพิมพ์ในจังหวัดสมุทรปราการและมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการปปช.พิจารณาแนวทางการไต่สวนต่อไปพร้อมกันนี้เลยค่ะที่การปปช.ได้มีแนวคิดที่จะจัดตั้งคณะทำงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อเข้าช่วยตรวจสอบเส้นทางการเงินของกลุ่มที่เกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเสียงโยงกับรัฐการเมืองในสื่อสังคมออนไลน์นั้นปปช.จะนำไปประมวลเป็นพยานหลักฐานในการสืบสวนและต้องผ่านกระบวนการตรวจพิสูจน์อย่างรัดกุมตัดสินประดับสินรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวเวเนซุเอลาและเตรียมทีมยูซ่าไทยแลนด์พร้อมสนับสนุนด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
9: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเวเนซุเอลาล่าสุดรักษาการประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาได้อนุมัติให้ทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองหรือยูซาจากต่างประเทศสามารถเดินทางเข้าปฏิบัติการตอบโต้เหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาได้ในส่วนของปภ.ได้เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและสนับสนุนการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศโดยชุดค้นหาและกู้ภัยเขตเมืองแห่งชาติหรือยูซ่าไทยแลนด์ได้ติดตามสถานการณ์ผ่านระบบ VOS OCC ซึ่งเป็นเว็บไซต์กลางที่ทีมค้นหาและกู้ภัยกลางทั่วโลกที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสากลใช้ติดตามข้อมูลปัจจุบันประเทศไทยได้แจ้งสถานะติดตามสถานการณ์และแจ้งทีมยูซ่าไทยแลนด์เตรียมความพร้อม

0: หลวงของประเทศเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมากำลังส่งผลกระทบกับเด็กประมาณ3ล้าน9แสนคนพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเด็กและครอบครัวของผู้เสียชีวิตในภัยพิบัติครั้งนี้ทั้งนี้ยูนิเซฟกำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานระดับประเทศและพันธมิตรเพื่อประเมินความต้องการของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในเวเนซุเอลาและสนับสนุนความพยายามในการดำเนินมาตรการตอบสนองในการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวผู้ประสบภัยให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลการรักษาความปลอดภัยการฟื้นฟูจิตใจการจัดหาน้ำดื่มสะอาดและพื้นที่ปลอดภัยคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
2: ท่านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่076-421-055สวทตะกั่วป่าบริการข้อมูลข่าวสารเพื่อท้องถิ่นเคียงข้างคุณเสมอทุกที่ทุกเวลา
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
6: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
5: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
7: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
8: ์ชาวีคะหน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
9: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซฟบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
8: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทันรู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอร์ดแคสต
10: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาในวันที่28มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
4: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
3: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.1386
4: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
3: ไม่เสพ
4: ไม่ขาย
3: ไม่ทำลายอนาคต
5: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาในวันที่28มิถุนายนนี้พร้อมย้ำ5ข้อห้ามหากฝ่าฝืนเสี่ยงมีโทษทั้งจำทั้งปรับ
8: พลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยประชาชนช่วงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาในวันที่28มิถุนายนนี้จึงกำชับให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการกระทำผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งอาจมีโทษทั้งจำคุกปรับและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งพร้อมเน้นย้ำ5ข้อห้ามสำคัญได้แก่ห้ามซื้อขายเสียงห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากหน่วยเลือกตั้งห้ามถ่ายบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วห้ามฉีกหรือทำลายบัตรเลือกตั้งและห้ามจำหน่ายหรือจัดเลี้ยงสุราในเขตเลือกตั้งตั้งแต่เวลา 18:00 นของวันที่27มิถุนายนถึงเวลา 18:00 นของวันที่28มิถุนายนผู้ฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมายแตกต่างกันไปตั้งแต่โทษปรับจนถึงโทษจำคุกและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งจึงขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันรักษาความสุจริตและความสงบเรียบร้อยของการเลือกตั้งหากพบเห็นการซื้อสิทธิ์ขายเสียงการลักลอบจำหน่ายสุราหรือการกระทำผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กองทัพบกโต้แย้งแถลงการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาพร้อมยืนยันการปฏิบัติของฝ่ายไทยอยู่ภายในอธิปไตยของประเทศไทยซึ่งไม่ได้รุกล้ำอธิปไตยตามที่กล่าวอ้าง
9: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาออกแถลงการเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายไทยในพื้นที่ชายแดนระหว่างวันที่18ถึง22มิถุนายนที่ผ่านมาบริเวณบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วโด โดยยืนยันว่าการปฏิบัติภารกิจต่างๆในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวของกองทัพไทยเป็นการปฏิบัติภารกิจเพื่อสนับสนุนงานด้านความมั่นคงซึ่งได้ดำเนินการอยู่ภายในขอบเขตอธิปไตยของประเทศไทยมิได้รุกรามอธิปไตยของฝ่ายกัมพูชาตามที่พยายามกล่าวอ้างโดยการดำเนินการดังกล่าวอยู่ในกรอบข้อตกลงร่วมในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ไทยกัมพูชาเมื่อวันที่27ธันวาคมของปีที่ผ่านมาที่ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันกำหนดไว้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ทางการอิรักยืนยันยังไม่มีแผนจะถอนตัวจากการเป็นสมาชิกกลุ่มโอเปกสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงน้ำมันของอิรักเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าตามที่สื่อท้องถิ่นของอิรักรายงานว่ารัฐบาลอิรักกำลังพิจารณาจะถอนตัวจากการเป็นสมาชิกองค์การ

0: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
2: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่าFM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร 076-421-055

0: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
3: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
2: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
3: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
2: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
3: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
4: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: เดี๋ยวไปไหนอ่ะพ่อนุ่ม
7: แฮ่ๆกำลังจะไปซื้อน้ำเต้าหู้ร้านอยู่ตรงนี้นี่เองครับ
6: ฮะแล้วย้อนสอนมาทางนี้ยังไม่พอไม่ใส่หมวกกันน็อกอีกผิดกฎจราจรหลายข้อเลยมานี่มานี่มานี่หยุดเดี๋ยวนี้แล้วขับรถตามทางเอ้าแล้ววันนี้ไปเอาหมวกกันน็อกไปใส่ด้วยอย่าให้มีครั้งที่สองนะ
7: ขอโทษครับทราบแล้วครับพี่สาว
5: มารยาทของผู้ใช้รถใช้ถนนคือการเคารพกฎจราจรและแสดงน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
8: กำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ข่าวสารและเสียงเพลงก้าวหน้าทันสมัยก้าวไกลอยู่เสมอสวทตะกั่วป่า076-421-055และ076-431-501
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการ
10: โลกทุ่งชุมชนกับคนบ้านเราดำเนินรายการโดยคนคีโมโกเจ้าจุ้ย

0: ลมทุ่ง
1: สวัสดีสวีดัสครับท่านผู้ฟังพบกันแล้วครับกับรายการลูกทุ่งชุมชนกับคนบ้านเราครับ FM 90.25 MHz พูดคุยซ้ำยังเสียงคนบ้านเราเข้าใจกันง่ายๆวันบ่ายๆที่ชายไม่หมดที่ที่สามกว่าๆจนว่าถึงที่สี่ครับเรามีนัดกันตรงนี้สวัสดีคนที่ทำการทำงานหรือว่าอยู่ที่บ้านที่เดินการตามใจครับไม่ว่าจะเป็นบรรดาข้าราชการพนักงานห้างร้านบริษัทพ่อค้าแม่ค้านุ่มมอเตอร์ไซค์นุ่มตุกตุกฮอกล้อสิบล้อรถบัสทุกสายทุกคันชาวสวนชาวไร่ชาวนาชาวนามชาวดอนชาวลีตลอดจนคนเตเรเรเรเรอยู่การตามใจครับนี่คือรายการของพี่น้องประชาชนคนบ้านเราครับโดยมีกระผมนุ่มหน่อยหน้ามนคนขี้คุยโกเจ้าจุ้ยนางพูดนางคุยกันตรงนี้ห่างหายกันไปสองอาทิตย์คิดถึงกราบคุณผู้ฟังลบมาพบกันทีเดิมเพิ่มเติมคือความคิดถึงพบกันวันนี้วันศุกร์ที่26มิถุนายนครับตรงกับวันสุนทรภู่วันที่รำลึกถึงกวีเอกของเราครับแล้วก็ตรงกับวันต่อต้านยาเสพติดด้วยครับเราก็อยู่กันตรงนี้ทุกๆวันศุกร์ปนีและครับคุณผู้ฟังกับกวีสุนทรภู่ที่บอกว่าอันอ้อยตาลว่านลิ้นมันสิ้นจากแต่ลมปากว่านหูไม่รู้ให้นั่นคือคำพูดที่ท่านสุนทรภู่ประพันธ์เอาไว้ว่าคนที่พูดดีคิดดีแล้วก็ทำดีมันก็มีแต่คนจดจำไม่ลืมโดยจะบอกผู้ชายคนนี้ตัวจากไปแต่เคยๆก็ยังคิดถึงสีนุ่มเชิญยิ้มกลับฝากไว้ซึ่งผลงานเพลงผิดรักผิดสนุโลกบรรยากาศฝนตกๆปนีครับคนแก่แต่งเพลงนี้ก็คืออุดมจวนจืนคนที่ร้องก็คือสีนุ่มเชิญยิ้มคนตกปนีหน้าว่าเกไปหนังกุยหนังเล้งกันสองคนปราณู

ังกับเสียงร้องของสีนุ่มเจิญยิ้มครับหรือว่าชื่อจริงก็คือบุญธรรมนั่นคือผลงานเพลงการประพันธ์ของตาล็อกอีกท่านที่ชื่ออุดมจวนจืนตอนนี้ก็ไปยืนกันอยู่ปราณูตังกูแต่ว่าก็ฝากไว้ถึงผลงานเพลงคุณผู้ฟังฝากไว้ถึงผลงานการแสดงต่างๆที่ทำให้คนรุ่นลังของเราก็ยังได้ฟังยังได้ชมยังเปิดแลได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของผลงานเพลงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวผลงานการแสดงตลกการแสดงนั่งโดยเฉพาะนั่งที่เป็นละครซิทคอมบางรักซอยเก้าถึงสีนุ่มเชิญยิ้มก็ได้แสดงเอาไว้โอ้หลายปีคุณผู้กว้างจากไปตั้งแต่ปี2558จ้าวะนี่ก็11ปีแล้วที่สีนุ่มเชิญยิ้มจากเราไปนะกลับแต่ว่าฝากไว้ซึ่งผลงานเพลงเหมือนกับวันนี้ที่ตรงกับวันสุนทรภูหยี16มิถุนายนกลับกวีซี่แผ่นดินของประเทศไทยที่มีผลงานชื่อเสียงโด่งดังเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของนิรัตเมืองแกรงนิรัตภูเขาทองนะครับแล้วที่ดังหลายคนจดจำหลายคนจำได้ก็คือนิทานเรื่องพระอภัยมณีสุภาษิตจอนยิ่งนะครับที่เอามาทำเป็นละครหัวเจ้าเจ้านางเล่พระอภัยมณีนะครับหลายครั้งหลายตอนนะครับสุนทรภูหรือว่ามีนามเดิมว่าภูกรับคุณผู้ฟังก็อยู่ที่อำเภอแกรงจังหวัดระยองครับคุณผู้ฟังตั้งแต่นะครับยุคกวีซี่แผ่นดินครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งรัชกาลที่สองนะครับกรุงรัตนโกสินทร์คุณผู้ฟังพ.ศ. 2329นั่นบวกลบคุณนั่นแล้วได้กี่ปีเว้ย2329ลบกับ2569คุณผู้กว้าง240ปีนั่นจานบ่ติเว้ยนะครับ240ปีที่แล้วครับคุณผู้ฟังทักทายหลายคนที่รับฟังรับชมกันทางหน้าเฟซบุ๊กไลน์ด้วยครับคุณผู้ฟังทักทายคุณต้นนามปรมินนิราโซครับทักทายผู้ชายดีใจนามว่าจิรวัตรปิริเกล้งทักทายท่านพ่อนิจการแต่งโมกระบอกว่าก้นก้นนอนกว้างเปลี่ยนเย็นเย็นเพราะว่าก็เพลงเพราะเพราะเดี๋ยวใจเปิดได้กลับตักใต้คุณครูนกบอกว่าก็เพลงแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเพลงไงเลยถึงผู้ชายที่ชื่อว่าวัตนาเกโก้เราไว้หลายวันเราไม่กล้าจำได้เพลงไงเลยอ่ะตีตัวก้อนตักใต้ผู้ที่ใจนำว่าวันเวลาแล้วก็ใจคนบอกว่าโกเจ้าก็เพลงวนเดือนรกนี่จัดแม่เจ้าปุตตมเจก็เปลี่ยนปล่อยวันลูกเพชรเดี๋ยวเจเพได้กลับเปิดเปลี่ยนนี้ให้กับตันปอดจักเปลี่ยนก่อนเกว่าอากาศเย็นเย็นควันตกตกควังเปลี่ยนเย็นเย็นจูบไม่วันเมื่อดีก็ว่าคนเราเล็กรักกันมันวานบ่นานนานนำทานกาเวอตำตายก้มถึงเจ็ดมุ่นยานนั้นก้มไม่ก้มมาพอ

สันติดวงสว่างครับจูบไม่หวานคนเราเด็กรักกันก็บอกว่าเด็กรักกันนั้นนามต้มพักยังหวาหวานถึงบ่อยู่กันนานนานเบื่อนามตันทำตาว่าจีก้มก็ว่าพักกันมันก้มแต่ว่าด้วยเร่งแห่งความรักที่มันทำไม่ก้นดีเป็นกูกันไม่ว่าคนยิ่งคนชายพอเรกรักนามต้มพักอย่างมันอย่างว่านถึงบ่อยู่นั่นนั่นนำตานมันก็ทำตาจีก้มถึงคนดีใกล้นำอ้อยอ่ะจากใต้คุณโอวอราวันกลับคุณผู้ฟังเพราะเราว่านำอ้อยก้องเกณฑ์ว่านหรือก้มเกว่าเรกอนนั้นว่านถึงว่างเนียหน้าไม้และตัวไม่ปลูกแหวกกลางเรื่นปฏิเวเนี่ยกลับบรรยากาศควนตกตกปันนี้กลับคุณผู้ฟังกะข่าวสู้จวงหน้าฝนแล้วกลับเรานี่คือเดือน6ขึ้นเดือน7เดือน8ไปกลางนั้นแล้วคุณผู้กว้างเออนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้หลายคนมีความรักที่หวานไม่ต้องหวานเองก็บอกว่าหวานพ่อลืนข้อกับพ่อถ้าว่าว่านเกินเปอร์เย็นมันอันตรายต่อสุขภาพเพราะว่าช่วงนี้ก็นิยมลดว่านลดเข้มลดมันแล้วการลดพุ่ง นั่นคือจริงที่เราเองก็อย่างทำไม่ได้ไม่ว่าลดว่านลดเข้มลดมันไอ้ลดน้ำตาลมันพอลดได้คุณผู้กว้างเออนูผู้ชายที่ชื่อวัฒนาเรื่องว่าว่านกากินต้องกินโกปีไอว่านว่านเลยโกจาว่าตัวกินได้กลมกลมมาวะถึงตัวลดมันกันไม่เว้แต่ว่าตัวลดมันนั้นมันเป็นการประหยัดน้ำมันโดยจะบ่อยุคที่น้ำมันเพ่งแต่ว่าเคยแกว่าลดมันได้มันก็บ่ได้เลือกเบียร์ในเปล่านะครับจากใต้ผู้ที่ใช้น้ำว่าปาจารีครับบอกว่าก็เปลี่ยนมีเมียเด็กถึงตัวก็ไอ้ก็อย่ามีเมียเด็กเ มื่อดีเราบอกกันว่ามีเมียเด็กกันมันต้องเช็คร่างกายถึงแต่เคยแกว่ามีเมียแม่ไม้ร่างกายมันก็ยิ่งต้องเช็คถึงผู้ชายที่ชื่อว่าโอตะกัวป้าใบกาเว่ผู้ชายคนนั้นที่แกมีทั้งเมียเด็กทั้งเมียแม่ไม้อันร่างกายแกแข็งแป๊กเรียกว่าจัดแม่เจ้าพุทธามไปดีงานเพลงเก่าๆกวางเชียงกบกวางเชียงควนกวางเชียงเทียบเดี๋ยวแกว่าเราไม่เปิดได้เดี๋ยวแกจีเครื่องวันเดือนหก

up. ทั้งเจียงเกียรติเจียงกบรบกันตังตงบ่ดีวะ

ับกราบงานเพลงเก่าๆก้องผู้ชายคนนี้อาจารย์รุ่งเพชรแหลมสิงกราบจากกันแนะนํากันมาจากผู้ที่ชายนามว่าวันเวลาแล้วกาใจคนแกว่าหรือนะแกว่าโกเจ้าก็เพลงคนเดือนนกแล้วถึงเพลงที่เราเพลงที่เราเปิดนี่เว่อไม่แจกวันเดือนนกตักใต้ผู้ที่ใจน้ำว่าแอนนี่นะกลับตักใต้ผู้ที่ใจน้ำว่านามนึงกลับคุณผู้ฟังตักใต้คุณจามานโชคดีบอกว่าสวัสดีกลับนายหัวสวัสดีกลับไอ้เจ้าลังกาแกเรียกเรานายหัวเลยปฏิวะนะครับแล้วก็ไล่คนที่รับฟังรับชมกันในชั่วโมงนี้กับรายการลูกทุ่งชุมชนกับคนบ้านเราครับคุณผู้ฟังทักทายคุณแป๋วครับคุณผู้ฟังบอกว่าข้อเวลาสร้างตัวแกก็เพลงใช่ไหมหรือว่าแกก็เวลาได้ใจเพื่อได้ครับคุณผู้ฟังจากการแนะนำกันมาไล่งานเพลงกับคุณผู้ฟังคุณแอนนี่บอกว่าคนดีใจน้ำว่าวันเวลาแล้วกาใจก้นนั่นเชยเพราะว่าเกก็เพลงควนเดือนหกช่องไรหวานทำตาไหวเกิดไม่ตั้นปฏิวะยี่สิบหกมีตุนหน้ากรับคุณผู้ฟังวันนี้ก็คืออีกวันหนึ่งที่เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกกรับคุณผู้ฟังกิจกรรมไล่โรงเรียนจัดตั้งเป็นวันชุนตอนผูนะกลับมีการแก้งขั้นบทกาวีแล้วกาบทความต่อต้านยาเสพติดกลับคุณผู้ฟังผู้ใดแรงได้ว่าวันนี้คือวันต่อต้านยาเสพติดโลกกลับไม่ยุ่งไม่เกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิดกลับดูแลคนในครอบครัวสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กแล้วกาเยาวชนรวมเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดกลับหยุดยาเสพติดเริ่มต้นที่ตัวเรากลับโดยกันดูแลคนในครอบครัวคุณผู้ฟังเมื่อที่แรกก่อนผมเคยพูดเคยแล้งว่ายาบาอันตรายยาเสพติดนี่ยาบาคนกินก้ายคนตายติดคุกแรกก่อนมันจริงคุณผู้ฟังเออไอ้คำว่าคนกินก้ายคนตายติดคุกกันก็ว่าโกเจ้าเวอตัวแรงผิดเราว่าไม่ผิดเพราะว่าแรกก่อนนั้นคนดีก็ตกจับยาบ้านั่นคือมันตั้งกินตั้งกายถึงก้นตายติดคุกก้นตายติดคุกเบื่อโกจาวาระวังเอาเรก้นติดคุกจนตายเพราะว่าชั้นช่างลงโทษจำคุกจำคุกตลอดชีวิตถึงไอ้คำว่าจำคุกตลอดชีวิตแต่ว่ามันติดร่างยอดจนตายเปิดที่เว้นะครับเพราะฉะนั้นยาเจ็บติดอันตรายโดยจะพอยาบ้ากลับคนกินก้ายคนตายติดคุกกลับคุณผู้ฟังไปที่งานเพลงนี้เสียงร้องของนุ่มแก้นชายลายมังกรพรสักส่องแจ้งครับมีเมียเด็กมันต้องเช็คร่างกายถึงเคยที่มีเมียแม่ไม้ร่างกายก็ยิ่งต้องเช็คจากใต้ผู้ชายดีใจน้ำว่าจะนกนันอ่อนวันผู้ชายที่พูดได้แล้งได้ว่ายังดังเมียแม่ไม้แล้วกาเมียเด็กถึงร่างกายเกก็ต้องแข้งเป๊กเหมือนกับผู้ชายดีชื่อว่าออดตะกัวป้าเบยกา

0: จ็กร่างกายมีเมียแม่ไม้ร่างกายก็ยิ่งต้องเช็คถึงผู้ใจคนนึงคนด้อยหรือว่าเคยที่ว่ามีทั้งเมียเด็กทั้งเมียแม่ไม้ร่างกายมันก็ต้องแข็งแป๊กเหมือนกับเล็กโคนใจไม่พูดดีใจน้ำว่าจะนกนั่นอ่อนหวานเกว่ามีเมียเด็กแล้วก็มีเมียแม่ไม้จากใต้ตันผู้ใหญ่เจ้ากับผู้ใหญ่สุดติดจ้านางกว้างอยู่ที่จังหวัดนครที่ธรรมราชปั้นรือมังควายนั้นก้นตกไม้มังกุดเก็บได้แล้วยังก้องตัวก็ฟังงานเพลงขอบคุณดียังรักกันเดี๋ยวใจเพ้อได้กลับคุณผู้ฟังสำหรับท่านผู้ใหญ่เจ้าทักใต้กันมาจากหนอคนคุณผู้กว้างไม่ได้พบไม่ได้เจอกันนานนะครับก็ยังโลโก้มาทักใต้กันนะครับในช่วงนี้กับรายการลูกตุงจุ่มชนกับคนบ้านเรากระดับเต้าเสียเปลี่ยคนเลี้ยวันตกบอกว่าเดอะไรนะเดือนต่ำดาวตกเสียงนกลามือเสียงว่ายังได้ยินเสียงเธออยู่ในหัวเดี๋ยวเจ๊เปิดให้กลับคุณผู้ฟังผู้ใหญ่เจ้าบอกว่าขอบคุณที่ยังรักกันเดี๋ยวเจ๊เราเปิดให้นะครับงานเปลี่ยนกองล่วงเกยใจไม่ขอบคุณที่ยังรักกันนะครับงานเปลี่ยนกองล่วงเกยเดี๋ยวเจ๊เราเปิดให้นะครับผู้ชายที่ชื่อว่าวัฒนาแกว่าแกก็เพลงมาเด็กสามสี่วันที่แล้วเราจำไม่ได้เดี๋ยวใจเราเปิดให้งานเพลงก็ต่างเมียเชี่ยขาองเดี๋ยวใจเปิดให้กลับเปิดเพลงนี้ให้กับคนไกล
1: อีกครั้งที่เธอยังไม่ทอดทิ้งกัน
0: เราก็ยังอยู่กันตรงนี
1: ้
0: เป็นกำลังใจกันกราบไหว้กับทุกคู่ทุกคนทุกตำบลทุกชุมชนทุกหมู่บ้านไม่ว่าอยู่ไกลหรือไกลในประเทศไทยหรือว่านอกประเทศ
1: ที่ฉันร้องไห
0: ้ฟังทางวิทยุออนไลน์ทางหน้าเฟซบุ๊กไลน์กันได้ทั่วประเทศครับ
1: ข้างกายเสมอขอคุณฟัง
0: เป็นกำลังใจให้ทุกๆคน

สวยงามครับทำให้คนเราสามารถเดินไปข้างหน้าได้มีกำลังใจมีคนคอยจับมือมันก็ทำให้มีเดียวมีเร่งลักดันไปในวันข้างหน้า

รับคุณผู้ฟังขอบคุณที่ยังรักกันคุณผู้ฟังเราการนั่งกันตรงนี้นั่งจัดรายการตั้งแต่ปีปอช่อช่องปันนารอยสามสิบแปดที่สวทภูเก็ตมาถึงวันนี้ปอช่อช่องปันนารอยหกสิบเก้าก็อาจจะวางเว้นไปมั่งในช่วงเวลาแต่ว่านั่นคือสิ่งที่เราตั้งอกตั้งใจที่มาพูดมาเล่งที่มาคุยกันครับคุณผู้กว้างช่วงเวลา30ปีนี้นะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนครับคุณผู้ฟังไม่ว่าอาชีพเลยตำแหน่งเลยนะครับสูงต่ำแก่เนยก็ตามใจทุกคนคือคนทุกคนคือเพื่อนรวมโลกเพื่อนรวมชาติครับทุกคนสามารถเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันได้คุณผู้กว้างนะครับเราอย่ามองคนที่อยู่สูงแล้วเราก็อย่าดูถูกคนที่อยู่ต่ำเพราะฉะนั้นในการกระทำในการเป็นอยู่ไม่ว่าอยู่สูงหรืออยู่ต่ำเราก็ทำให้ดีที่สุดกับคุณผู้กว้างอย่าไปอิจฉาเคยอยู่ใจชีวิตให้มีความสุขเตื้องตึงเรื่องทุกข์กันเราบอกแล้วว่าให้รถชิบโลไม่ใช่หน้าดีเรางานเพลงเก่าๆเอาใจดันผู้กว้างคนเก๋ๆ

างคนว่าโกเจ้าตัวเบิดเปล่งนี่เราตำตาจีลับเราอาญาบึงลับที่เราเบิดเปล่งนี่บอกว่าผู้ชายที่ชื่อว่าเท้าเสียเปล่ก้นเล่วันตกดูที่เกตักใต้กันมาที่เกตามกันมาถ้าเราไม่เปิดให้เราก็กลัวว่าแกจีเครื่องวันนี้ไม่รู้อยู่ตรงไหนไม่รู้อยู่ตายผ่านเลยนะครับนุ่มบางเย้ยบางอีบก็ฟังงานเพลงมาเราก็ต้องก็อาเผยเราจดถึงกาช่วยก็ไม่รู้ตั้งไหนแล้วให้จานแม่เจ้าพุทธธรรมคนเต้าเต้าคนเก๋เก๋ไม่รู้ตั้งไหนลงใบมั่งลืมใบมั่งก็ต้องก็อาเผยตักไตผู้ใจดีใจน้ำว่าโอมาราธอนก้นดีนังกว้าวรุ่งรถไม่ทดไปไหนที่เอ้ตัวลองโลโก้ไปเล่กว่ายรุ่งจำน้ำมั่งว่าเคยมาตัวโลโก้ไปเล่ว่าเคยอยู่กลางเนยถึงตัวหนังอยู่ที่รุ่งรถจนตัวลงทดไปที่รุ่งจำน้ำเล่ที่ปฏิเวอร์ว่าเคยแกอยู่กลางเนยเคยแกมาหนังอยู่จัดแม่เจ้าพุทธธรรมงานปริงที่ตักใต้กันมากกราบกาช่องมอบกันไปกลับตันกันลังอยู่กับกระพมนุ่มหน่อยนามนก้นขี้กุ้ยโกเจ้าจุ้ยผู้ดีใจน้ำว่าเอ็นนี่บอกว่าก้นตกที่หน้าต่างเอ้ยยักไม่รู้หน้าต่างบั่นเลยเปิดทีวีตัวปิดหน้าต่างเดียต่างถ้าว่าก้นตกที่หน้าต่างตัวปิดหน้าต่างแต่ตัวไม่ปิดหน้าต่างเดี๋ยวใจก้นมันก้นมันซาดหรือว่าก้นมันปลาเนี่ยใจดีเพียกเดียวเปล่าๆเปิดทีมือจากผู้ใจดีใจน้ำว่าวัตนาหรือว่าจิรวัตรปีรีกลิ้งตามเรามาเมื่อสามวันที่แล้วน่าจะเป็นเพียงนี้ที่เราจำได้ต่างเมียเจ้าเก่าจงหมอบไปกับทีมงานผู้จัดการบุตรคนจง

าเกนอนคนเดียวไม่ได้เกี่ยวกับเคยจ้าเฮ็ดที่ต้องก็ตั้งเมียเจ้ากาห้องโปรบว่าไม่เบียร์ในเป้าไม่ได้มีเจ้าเนยจ้าเฮ็ดที่ลบยื่นไม่ได้กับโรมโม่จะละเอ้ยเมาเกตื้อกะดีว่าเมาไม่กลับดีกว่ารับกลางตา

อีกคนที่ช่วยข้ามายืนยันว่าเกยิงกันนอนคนเดียวไม่ได้นอนสองคนไม่ได้นอนกับเกยก็คือผู้ชายที่ใจน้ำมาอดตะกัวป่าเบยกากวีเกว่าเกตื้อกะตีว่าเมาไม่กลับดีกว่ารับกาตั้งโบรจันนันวรีจอดลุยก้าวไปนอนปักป้อนจากหลึงคืนเพราะว่าตื่นจ้างเมาแล้วก็คอยลบรื่นถึงที่นี่เวลาที่ตื่นจ้างจ้างเมาเพราะฮันแล่เบี้ยในป้าเอาหัวเชี่ยกาลาวเม็ดเหลวบัดทีวะถึงที่นี่จีตำลือได้ชุดตายก็ต้องบอกว่าล่องร่ายไวโกนอันเลยเวลาก็ต้องบอกว่าใจให้ครับนี่คือช่วงตายของรายการลูกตุงจุ่มจนกับคนบ้านเราขอบคุณท่านผู้ฟังทุกๆคนทุกๆตันโทรศัพท์ทุกๆเสียงทุกๆใจวันนี้ต้องจากต้องลากันไปพบกันอีกทีวันศุกร์หน้าที่เก่าเวลาเดิมโชคดีมีความสุขเรื่องทุกยกให้รถสิบล้อวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำทีมไทยแลนด์หารือผู้บริหารระดับสูงสหภาพยุโรปเร่งผลักดันการเจรจา FTA ไทย EU เพื่อขยายโอกาสการค้าและการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที่
4: ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
3: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
4: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
3: ไม่เสพ
4: ไม่ขาย
3: ไม่ทำลายอนาคต
5: Bangkok บวก Bangkok บวกเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok บวก Bangkok บวกมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok บวกเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bangkok บวกมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำทีมไทยแลนด์หารือผู้บริหารระดับสูงสหภาพยุโรปเร่งผลักดันการเจรจา FTA ไทย EU เพื่อขยายโอกาสการค้าและการลงทุน
8: นางสุภศรีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังนำคณะทีมไทยแลนด์เดินทางเยือนกรุงบรัสเซลส์ราชอาณาจักรเบลเยียมเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าได้หารือกับผู้บริหารระดับสูงของสหภาพยุโรปหรือ EU เพื่อเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทย EU ให้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งไทยตั้งเป้าว่าจะต้องเร่งสรุปการเจรจา FTA ไทย EU โดยเร็วเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนเติมความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจร่วมกันโดยปัจจุบัน EU เป็นคู่ค้าอันดับ4ของไทยมีมูลค่าการค้ารวม 45,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและคาดว่าหากการเจรจาบรรลุผลจะช่วยเพิ่มศักยภาพการส่งออกสินค้าไทยโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหารรวมถึงยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับ EU ในระยะยาวปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานชี้แจงแนวทางจัดเก็บค่าไฟฟ้าสาธารณะเป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติพร้อมเร่งรัดการไฟฟ้าติดตั้งมิเตอร์ให้ครบถ้วนเพื่อลดภาระประชาชน
9: นายภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ชี้แจงถึงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าสาธารณะว่าปัจจุบันการยกเว้นเรียกเก็บค่าไฟฟ้าสาธารณะในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ10ของปริมาณการใช้ในพื้นที่นั้นเป็นไปตามนโยบายและมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกกพ.ช.ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องโดยกกพ.มีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลให้การไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนซึ่งที่ผ่านมาได้เร่งรัดให้ทั้งสองการไฟฟ้าดำเนินการติดตั้งมิเตอร์วัดไฟสาธารณะให้ครบถ้วนตั้งแต่ปี2566เพื่อให้สามารถจำแนกปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้อย่างโปร่งใสโดยกฟน.มีแผนดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี2569ขณะที่กฟผ.อยู่ระหว่างทยอยดำเนินการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ปฏิพลสทัพพรมมารายงาน
1: จังหวัดสงขลาเปิดงาน Job Fair 2026 at สงขลาเชื่อมโอกาสการมีงานทำเปิดตำแหน่งงานกว่า 2,000 อัตราพร้อมกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพครบวงจร
10: สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลาร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่เปิดงาน Job Fair 2026 at สงขลาประจำปีงบประมาณ2569ระหว่างวันที่26ถึง29มิถุนายน2569ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้หางานได้พบกับนายจ้างโดยตรงพร้อมส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพและการมีงานทำนายสันตินันตสุวรรณรองปลัดกระทรวงแรงงานประธานในพิธีกล่าวว่ากระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสการมีงานทำและการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยอย่างต่อเนื่องโดยงานจ็อบแฟร์เป็นเวทีสำคัญที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการกับผู้หางานลดช่องว่างของตลาดแรงงานและเตรียมความพร้อมให้กับแรงงานไทยมีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

0: ดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวค่ะจะได้รับฟังนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:10 นถึง 16:30 นค่ะทางสวท.11 สถานีในสังกัดสปท.5 ค่ะโดยวันนี้ค่ะสวท.เกาะสมุยเป็นแม่ข่ายผลิตรายการพร้อมกับทีมงานสวท.เกาะสมุยค่ะภายใต้การอำนวยการผลิตของนายโสพลเข้มการนะคะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะวันนี้ค่ะดิฉันพนิตาเจียนผันค่ะ
1: และดิฉันสิริวิภาพวงจำปีค่ะ
0: ค่ะเรา2คนค่ะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะน้องแอมคะเรามีด้วยกัน2ช่วงเนา
1: ะ
0: ช่วงแรกค่ะเป็นช่วงคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะก็จะมีเรื่องของนายกนะคะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมเด็จพระสังฆราชค่ะและก็เรื่องของวันสุนทรภู่ค่ะรวมไปถึงข่าวจากพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนครศรีธรรมราชกระบี่พังงาค่ะและอีกช่วงนึงค่ะเป็นช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันก่อนดีกว่าเนาะ
1: ค่ะ
0: ค่ะท่านนายกค่ะได้ประกาศเดินหน้าปรับปรามยาเสพติดเต็มกำลังค่ะเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกชวนประชาชนร่วมกันเป็นหูเป็นตาภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้กล่าวคำปราศัยเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดค่ะท่านนายกกล่าวว่าแม้คำว่ายาเสพติดจะเป็นคำที่ทุกคนได้ยินจนชินชาแต่เมื่อปัญหายาเสพติดเข้ามาอยู่ในครอบครัวแล้วค่ะย่อมสร้างความทุกข์ความสูญเสียจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับปัญหายาเสพติดและมุ่งมั่นร่วมกับนานาประเทศในการกำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมค่ะทั้งนี้ค่ะที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกค่ะโดยประเทศไทยนะคะในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิกนะคะได้ประกาศเจตนารมณ์และดำเนินการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับประชาคมโลกอย่างต่อเนื่องค่ะโดยมีทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมรณรงค์กันอย่างจริงจังค่ะท่านนายกได้ย้ำว่ารัฐบาลกำหนดให้การจัดการกับปัญหายาเสพติดเป็นภารกิจที่สำคัญและก็เร่งด่วนค่ะและในปีนี้ค่ะจะเดินหน้ามาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นในทุกมิติตั้งแต่การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนนะคะแบบเบ็ดเสร็จการปรับปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและการปรับปรามเครือข่ายผู้มีอิทธิพลตลอดจนการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพค่ะผ่านนโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดเพื่อเปลี่ยนผู้เสพให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมค่ะซึ่งหากพบเห็นความผิดปกติหรือเบาะแสยาเสพติดในชุมชนนะคะสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วนปปส1386เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างเร่งด่วนค่ะ
1: ค่ะมาต่อกันที่พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชค่ะวันนี้เวลา 7:00 นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภริยาค่ะเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีประธานองค์กรอิสระผู้บัญชาการเหล่าทัพและตำรวจหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครค่ะในการนี้นะคะนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามค่ะเพื่อถวายพระกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้านพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องอันเป็นคุณูปการสำคัญต่อการทำลงรักษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาค่ะตลอดจนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่สังคมไทยค่ะภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะคะเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเสด็จออกณภายทีหน้าพระอุโบสถและทรงบาทพระสงฆ์จากนั้นสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะและพระสงฆ์จากโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์เพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาจำนวน108รูปเดินรับบิณฑบาตโดยมีนายกรัฐมนตรีและภริยาหรือผู้ร่วมพิธี ร่วมตักบาตรถวายพระกุศลโดยพร้อมเพียงกันค
0: ่ะนอกจากนี้นะคะวันนี้ค่ะยังเป็นวันสุนทรภู่ด้วยค่ะน้องแอมเพื่อเป็นการรำลึกกวีเอกของโลกค่ะผู้ฝากมรดกภาษาไทยไว้ข้ามกาลเวลานะคะก็จะมีบทกลอนนึงค่ะที่ได้กล่าวไว้ว่าแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดค่ะเพียงหนึ่งวรรคจากบทประพันธ์ของสุนทรภู่ก็ยังคงสะท้อนแง่คิดได้อย่างร่วมสมัยแม้เวลาจะล่วงเลยมามากกว่า200ปีค่ะในทุกๆวันที่26มิถุนายนนะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่วันรำลึกถึงกวีเอกของโลกค่ะหากยังเป็นวันที่ปลุกความทรงจำของคนไทยหลายรุ่นให้ย้อนนึกถึงบรรยากาศในห้องเรียนภาษาไทยนะคะการท่องบทอาขยานค่ะการแข่งขันอ่านทำนองเสนาะแต่งกลอนตอบปัญหาวรรณคดีนะคะและก็จัดกิจกรรมตามฐานต่างๆค่ะที่เต็มไปด้วยทั้งเสียงหัวเราะนะและความสนุกสนานค่ะซึ่งผลงานของท่านสุนทรภู่นะคะไม่ว่าจะเป็นพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองหรือว่าสุภาษิตสอนหญิงค่ะล้วนเป็นวรรณกรรมที่หล่อล้อมการใช้ภาษาไทยของคนไทยมาหลายชั่วอายุคนค่ะส่วนชาวเพชรบุรีนะคะก็ยังคุ้นเคยกับนิราศเมืองเพชรค่ะซึ่งบันทึกเรื่องราววิถีชีวิตผู้คนและความงดงามของเมืองเพชรบุรีไว้อย่างละเอียดจนกลายเป็นมรดกทางวรรณศิลป์นะคะอันทรงคุณค่าค่ะแต่ก็หลายๆท่านนะคะยังเข้าใจคลาดเคลื่อนค่ะว่าวันสุนทรภู่นะคะเป็นชาวจังหวัดระยองนะคะคือทางที่หลักฐานนะคะทางประวัติศาสตร์ได้ระบุว่าท่านเกิดวันที่26มิถุนายน2329ค่ะบริเวณพระราชวังบวรสถานพิมุขฝั่งธนบุรีค่ะซึ่งปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครค่ะก็ได้กล่าวว่าวันนี้นะคะยังเป็นวันที่ช่วยปลูกฝังให้เด็กไทยได้รักภาษาไทยรู้จักคุณค่าของวรรณกรรมและตระหนักว่าถ้อยคำที่งดงามค่ะสามารถส่งต่อแรงบันดาลใจข้ามกาลเวลาได้อย่างไม่มีวันสิ้นสุดค่ะ
1: ค่ะสำหรับช่วงที่2นะคะไปติดตามข่าวในพื้นที่จากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่และจังหวัดพังงาค่ะในช่วงคุยข่าวเล่าเรื่องกันค่ะ
2: ประเด็นเด็ดตามติดสถานการณ์ดังสดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ช่วงคุยข่าวเล่าเรื่อง

0: ค่ะช่วงคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะนำเข้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมอบเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีแก่ผู้ประสบสาธารณภัย3รายค่ะเป็นเงินทั้งสิ้น 206,000 บาทค่ะขออภัยค่ะ 260,000 บาทค่ะวันนี้นะคะที่ห้องสีสุราษฎร์ชั้น2ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมอบเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีให้แก่ครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน3รายค่ะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 260,000 บาทคือนางสาวมัณฑนาผ่องผิวจำนวนเงิน 80,000 บาทเหตุจากอุทกภัยนายสุรสิทธิ์บ้านสะอาดจำนวนเงิน 130,000 บาทเหตุจากอุทกภัยและนางวรรณาแดงรัตน์จำนวน 50,000 บาทเหตุจากช้างป่าทำร้ายค่ะทั้งนี้นะคะสืบเนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีหนังสือแจ้งผ่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัยกรณีเสียชีวิตจำนวน2รายค่ะและเหตุช้างป่าทำร้ายเสียชีวิตจำนวน1รายในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งจังหวัดได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเหตุฉุกเฉินภัยพิบัติเพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยค่ะเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายใต้ระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งนายพรดอนปิศนานันทกุลนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือจำนวน 260,000 บาทโดยโอนให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อส่งต่อไปยังผู้ประสบภัยค่ะเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนต่อไปค่ะ
1: ค่ะมีอีกหนึ่งข่าวค่ะในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะวันนี้นะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกค่ะซึ่งภายในงานนะคะมีการจัดแสดงจากชมรมทูบีนัมเบอร์วันค่ะโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาการนำเสนอวีดีทัศน์สรุปผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโอกาสนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็ได้อ่านสารนะคะเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี2569ค่ะพร้อมนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตนและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดตลอดจนร่วมแสดงสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อแสดงพลังของทุกภาคส่วนในการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดรวมเฝ้าระวังป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กเยาวชนครอบครัวและชุมชนอันจะนำไปสู่สังคมที่ปลอดภัยและปลอดจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะไปกันที่พื้นที่ของนครศรีธรรมราชค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมค่ะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกค่ะเมื่อวันนี้นะคะ25มิถุนายนที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการชั้น4ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมค่ะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกค่ะเพื่อรองรับกระบวนการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกค่ะโดยมีนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐภาควิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะสำหรับการประชุมครั้งนี้นะคะเพื่อติดตามความก้าวหน้าและเตรียมความพร้อมในทุกมิติค่ะทั้งด้านข้อมูลวิชาการการบริหารจัดการพื้นที่การประชาสัมพันธ์และการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนการนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมค่ะ
1: จากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะมากันที่จังหวัดกระบี่ค่ะจังหวัดกระบี่ค่ะขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสหรือได้รับผลกระทบจากกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นแจ้งเบาะแสศูนย์ดำรงธรรมได้ทันทีนายอังกูลศีลาเทวกูลค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เปิดเผยว่าจังหวัดกระบี่เปิดศูนย์ดำรงธรรมรับแจ้งเบาะแสและรับเรื่องผู้ได้รับผลกระทบกรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมตามกฎหมายตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยนะคะเพื่ออำนวยความเป็นธรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนค่ะโดยในที่ประชุมนะคะหากประชาชนพบเห็นการทุจริตการสอบดังกล่าวค่ะสามารถที่จะ แจ้งได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมค่ะและก็มีล่าสุดนะคะมีการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ครั้งที่6ค่ะมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้และเทศบาลตำบลแหลมสัตว์ที่บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานเทศบาลให้เทศบาลทั้ง2แห่งชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในวันที่1กรกฎาคมและผู้สอบแข่งขันได้ชะลอการเดินทางมารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมเช่นกรกฎาคมเช่นกันค่ะตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค่ะ
0: ค่ะจากจังหวัดกระบี่มาปิดท้ายกันที่จังหวัดพังงาค่ะพังงารวมพลังจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก2569ค่ะประกาศเจตนารมณ์รวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดค่ะหอประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้างอำเภอเมืองพังงานายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกค่ะภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดโดยมีนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนภาคประชาชนนักเรียนนักศึกษาและภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมแสดงพลังและประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันค่ะโอกาสนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะได้อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกโดยเน้นย้ำว่าปัญหายาเสพติดเป็นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดพังงานะคะจะเดินหน้าบูรณาการการทำงานในทุกมิติทั้งในด้านการป้องกันการปราบปรามการบำบัดรักษาและการฟื้นฟูผู้ผ่านการบำบัดพร้อมส่งสารถึงประชาชนว่าผู้เสพติดยาเสพติดนะคะมีความผิดตามกฎหมายแต่หากสมัครใจเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษารัฐพร้อมให้โอกาสและให้ความช่วยเหลือค่ะเพื่อกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมอย่างมีคุณภาพค่ะ
1: ค่ะก็ขอขอบคุณข่าวนะคะในช่วงคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะทั้งข่าวในพื้นที่ของนครศรีธรรมราชนะคะกระบี่และพังงาค่ะช่วงต่อไปพบกับช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพค่ะ
2: เล่าสู่กันฟังเตือนภัยเรื่องราวของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ
1: ซ้ายถ่ายคลิปไลฟ์นะคะต้องรู้5เรื่องเสี่ยงผิดกฎหมายค่ะนั่นก็คือ1ค่ะหมิ่นประมาทสร้างความเกลียดชังพูดด่าใส่ร้ายหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงค่ะเท่ากับผิดกฎหมายค่ะ2ค่ะเผยแพร่เนื้อหาลามกอนาจารนะคะแม้แค่แชร์ต่อก็อาจมีความผิดค่ะ3ค่ะบิดเบือนหรือว่าเผยแพร่ข้อมูลเท็จนะคะตัดต่อแต่งเติมข้อมูลทำให้คนเข้าใจผิดเสี่ยงผิดพ.ร.บ.คอมค่ะ4ค่ะละเมิดลิขสิทธิ์นำคลิปเพลงหรือว่าผลงานคนอื่นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตและ5ค่ะโฆษณาหรือว่าชักชวนดื่มแอลกอฮอล์แสดงชื่อโลโก้หรือเชิญชวนให้ดื่มเท่ากับผิดกฎหมายค่ะซึ่งเป็นข้อมูลจากสำนักงานกิจการยุติธรรมค่ะ
0: ค่ะมาถึงช่วงท้ายของรายการค่ะขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบน10สถานีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ค่ะขอขอบคุณผู้อำนวยการสปท5นายโสพลเขี่ยมการที่อำนวยการผลิตในวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังนะคะสามารถติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวในครั้งถัดไปในวันจันทร์ที่29มิถุนายนค่ะเวลา 16:10 นถึง 16:30 นโดยสวทพังงาเป็นแม่ข่ายการผลิตรายการค่ะวันนี้ทีมงานสวทเกาะสมุยดิฉันสิริวิภาพวงจำปีค่ะ
1: ดิฉันพนิตาเจียนผันค่ะ
0: ค่ะขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ค่ะพบกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์ทำหน้าที่ผลิตรายการค่ะพบกับคุณผู้ฟังในวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่26เดือนมิถุนายนปีพ.ศ. 2569ซึ่งรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศค่ะตั้งแต่เวลา 16:30 นไปจนถึงเวลา 17:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะนำเรื่องราวพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาบอกเล่าผ่านรายการค่ะและในวันนี้สวทศรีสะเกษขอน้อมนำเรื่องราวพระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษมานำเสนอให้กับทุกท่านได้ติดตามกันค่ะพบกันค่ะในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

วันเสาร์ที่19พฤศจิกายนพ.ศ. 2498พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จจากพระตำหนักที่ประทับแรมค่ายทหารกองพลที่6เพื่อไปประทับรถไฟพระที่นั่งขบวนพิเศษณสถานีรถไฟอุบลราชธานีบริเวณสถานีรถไฟอุบลราชธานีมีกองเกียรติยศทหารตำรวจลูกเสือและมีข้าราชการพ่อค้านักเรียนและประชาชนมาส่งเสด็จอย่างเนืองแน่นขบวนรถไฟพระที่นั่งเคลื่อนออกจากสถานีรถไฟอุบลราชธานีเวลา 9:00 นท่ามกลางเสียงชัยโยและเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญ

ารมณ์จังหวัดศรีสะเกษรถไฟพระที่นั่งหยุด3นาทีเพื่อให้ราษฎรที่มาคอยรับเสด็จบริเวณสถานีรถไฟได้มีโอกาสชมพระบารมีพญารามราชภักดีปลัดกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรจังหวัดศรีสะเกษขบวนรถไฟพระที่นั่งถึงสถานีรถไฟศรีสะเกษเวลา 10:33 นาทีบริเวณสถานีรถไฟมีกองเกียรติยศและวงดุริยางค์ตำรวจลูกเสือและมีราษฎรนักเรียนมารอเฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงเสด็จลงจากรถไฟพระที่นั่งภรรยาผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษทูลเกล้าถวายช่อดอกไม้แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงจากนั้นทั้งสองพระองค์ได้เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดศรีสะเกษหรือโรงเรียนสตรีสิริเกตในปัจจุบันเพื่อทอดพระเนตรหอประชุมของโรงเรียนซึ่งพระองค์ได้มอบภาพยนตร์ส่วนพระองค์เพื่อหาทุนในการก่อสร้างและส่งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบอีกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับบนพระราชอาทในหอประชุมครูใหญ่โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดทูลเกล้าถวายของและรับพระราชทานเหรียญที่ระลึกจากนั้นทั้งสองพระองค์จึงได้เสด็จไปยังบริเวณสารกลางจังหวัดศรีสะเกษซึ่งมีราษฎรรอเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นทรงประทับบนพระราชอาทณมุกสารกลางจังหวัดศรีสะเกษโดยมีนายกิตติยทการีผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษในขณะนั้น

่อประมาณ6ปีชื่อว่าพายสมนึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานกระแสพระราชดำรัสความว่าได้ทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรในจังหวัดศรีสะเกษว่าได้รับอุปสรรคนานาประการในการทำมาหากินรู้สึกเป็นห่วงและขอให้ทุกคนมีความมานะบากบั่นในการเลี้ยงชีพและจะได้ขอให้รัฐบาลเพิ่มความช่วยเหลือให้มากขึ้นและพระราชทานพรว่าต่อแต่นี้ไปขอให้ความแล้งแค้นจงสูญสลายจาก

จากนั้นจึงได้ลงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จมีราษฎรจำนวนมากทูลเกล้าถวายผ้าไหมผ้าสิ้นผ้าสโลงผ้าขาวม้าและผ้าสบายนอกจากนี้ยังมีสิ่งของอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากแล้วทั้งสองพระองค์ทรงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จไปยังสถานีรถไฟเพื่อประทับรถไฟพระที่นั่งไปยังจังหวัดสุรินทร์ในเวลา 12:20 นาทีขบวนรถไฟพระที่นั่งเคลื่อนออกจากสถานีรถไฟศรีสะเกษพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงแย้มพระสวนที่พระเกวรถไฟพระที่นั่งทรงมีพระราชปฏิสันถารกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและทรงโบกพระหัตถ์แก่ราษฎรที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จเป็นจำนวนมากรถไฟพระที่นั่งหยุดที่สถานีรถไฟอุดมพรพิสัย3นาทีเพื่อให้บรรดาข้าราชการประชาชนที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทบริเวณสถานีรถไฟอุดมพรพิสัยอำเภออุดมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษได้ชมพระบารมีจากนั้นขบวนรถไฟพระที่นั่งเคลื่อนผ่านลำห้วยทับทันเข้าสู่เขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เป็นการเสด็จสิ้นพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงปฏิบัติในจังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่19พฤศจิกายนพ.ศ. 2498

0: ณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยสวท.ศรีสะเกษค่ะการเสด็จเยือนในแต่ละครั้งของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสร้างความปลื้มปิติให้กับประสบนิกรที่รอรับเสด็จพระองค์ท่านค่ะและในวันนี้เรามีความรู้สึกของประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษที่ได้รับเสด็จพระองค์ท่านผ่านมาแล้วกว่า70ปีค่ะก็ยังคงตรึงตาอยู่ในหัวใจจวบจนถึงทุกวันนี้นอกจากนี้ค่ะยังได้น้อมนำแนวพระราชดำรัสของพระองค์ท่านมายึดถือมาปฏิบัติจวบจนทุกวันนี้ค่ะติดตามกันได้ค่ะในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: เมื่อปีพุทธศักราช2498ผมจำได้ว่าคุณแม่บอกว่าจะพามาเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระพันปีหลวงในความรู้สึกดีอกดีใจมากเลยเพราะว่าประการแรกนั้นจะได้มาเที่ยวเมืองศรีสะเกษแล้วก็แต่ความเข้าใจนั้นไม่ปรากฏว่าจำไม่ทราบว่าท่านคือใครหรอกแต่ว่าท่านบอกแม่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าพระเจ้าแผ่นดินแต่ถ้าจะมาต้องมีข้อตกลงร่วมกันว่าจะต้องตื่นประมาณตีสองซึ่งบ้านเราก็จะเรียกว่าไก่ขันกกขันครั้งแรกนะครับประมาณตีสองเพราะรถจะมารับประมาณตีสี่หรือไก่ขันกลางนะครับแต่ด้วยความรู้สึกของเราแล้วนั่นก็นอนไม่หลับนะครับก็ตื่นตั้งแต่เที่ยงคืนนั่นแหละเพราะว่าคุณแม่นั้นจะตื่นนึ่งข้าวตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับเราก็ตื่นด้วยพอถึงเวลานะครับรถมารับก็ดีใจนะครับปรากฏว่าเป็นการครั้งแรกในชีวิตที่ได้ขึ้นรถนะครับท่านได้ขี่รถยนต์นะครับแต่การเดินทางคมนาคมจากบ้านพลยางนะครับแต่ก่อนนั้นบ้านพลยางเนี่ยอยู่ตำบลหมู่สูงอำเภอเมืองซึ่งปัจจุบันนี้ก็อยู่เป็นอำเภอวังหินนะครับการเดินทางนั้นประมาณสัก4ชั่วโมงนะครับเพราะทางนั้นก็คดเคี้ยวไปนะครับไม่สะดวกสบายเหมือนทุกวันนี้นะทุกวันนี้เราจะนั่งรถไปถึง15นาทีก็ถึงแล้วพอมาถึงเมืองศรีสะเกษนะครับรถก็จะจอดที่ทางโรงพยาบาลศรีสะเกษนะครับให้เราเดินไปคนไม่รู้คนมาจากไหนรู้สึกในความรู้สึกส่วนตัวนะคนเยอะมากเลยนะครับพี่น้องก็มาต่างก็ตั้งใจแน่วแน่นะครับว่าจะมาเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินพอถึงเวลาถ้าผมจำไม่ผิดเวลาประมาณ4โมงเช้านะครับท่านก็เสด็จลงมานะครับลงมาจากศาลากลางก็ทุกแต่เติมนั้นคนทุกคนก็จะนั่งอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับพอพระองค์ท่านเสด็จลงมานี่ทุกคนก็จะลุกยืนขึ้นนะครับในความรู้สึกส่วนตนนั้นนะครับก็ไม่เห็นนะครับก็ได้ขึ้นนั่งคอคุณลุงท่านหนึ่งนะครับให้นั่งคอท่านยืนขึ้นนะครับแล้วก็มองไม่ค่อยเห็นนะครับไม่เห็นตรงที่ท่านมารับช้างซึ่งมีผู้ถวายล้านผมจำได้ว่าล้านห่วงหงสมบัตินะครับนำช้างมาถวายนะครับแล้วก็เห็นไม่นานนะครับประมาณสัก 3-4 นาทีนะครับท่านก็จะเยี่ยมไปเรื่อยๆก็ไกลไปเรื่อยๆนะครับแล้วท่านก็จะเสด็จขึ้นไปที่ศาลากลางอีกคุณพ่อคุณแม่ก็จะพามารอส่งเสด็จที่โรงเรียนการช่างในสมัยก่อนปัจจุบันนี้ก็คือหน้าโรงพยาบาลที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกนะครับแต่ก่อนนั้นเป็นโรงเรียนการช่างรุ่นหลังมานี้ก็คงจะไม่รู้หรอกว่าโรงเรียนการช่างมันอยู่ตรงไหนนะครับก็อยู่ตรงนั้นแหละครับตรงที่ทางด้านทิศตะวันออกนะครับมันเป็นถนนแบ่งเส้นกลางระหว่าง โรงพยาบาลเก่ากับโรงพยาบาลใหม่ที่สร้างอยู่เป็นหอพักของแพทย์นะครับก็ยืนอยู่ตรงนั้นรอจนท่านจะเสด็จกลับนะครับจะเสด็จไปที่อุทุมพรพิสัยผ่านไปที่อุทุมพรพิสัยพอรถขบวนผ่านมานะครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะพาพนมมือไหว้ตั้งแต่หัวรถจักรนะครับท่านขบวนรถไฟก็จะไปช้าๆนะครับขับเคลื่อนไปเรื่อยๆจนถึงสุดขบวนสุดท้ายนะครับทุกคนที่อยู่ในขบวนรถนั้นนะครับก็โบกมือทั้งหมดนะครับพวกเราก็พนมมือนะครับถ้าถามว่าเห็นไหมเขาก็จะตอบว่าไม่เห็นแต่ว่าความเชื่อความศรัทธาความนับถือนะครับคุณพ่อคุณแม่บอกว่าให้พนมมือไหว้เราก็พนมมือไหว้ตั้งแต่หัวจดท้ายขบวนรถนะครับถ้าถามว่าเห็นไหมเขาก็จะตอบว่าไม่เห็นแต่ว่าความเชื่อความศรัทธาความนับถือนะครับคุณพ่อคุณแม่บอกว่าให้พนมมือไหว้เราก็พนมมือไหว้ตั้งแต่หัวจดท้ายขบวนรถนะครับทีนี้ในความรู้สึกส่วนตนนะครับก็เห็นว่าพระองค์ท่านเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในความรู้สึกของเรานะครับนั่นคือสิ่งที่ได้จากการเข้าเฝ้าในครั้งนั้นนะครับหลังจากนั้นมานะครับก็ไม่ได้ผ่านไปผ่านมานะครับแต่สิ่งที่ได้นำพระราชดำรัสมาใช้กับชีวิตประจำวันที่ท่านพูดที่ผมประทับใจมากที่สุดก็คือพระเจ้าอยู่ว่าเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าในตรงนี้แหละครับท่านหลายท่านอาจจะถามว่าทำไมผมเองแม้แต่เกษียณอายุราชการแล้วก็ยังไปปลูกป่าอยู่ไปทุกปีละหลายป่านะครับปีนี้ก็ปลูกมาแล้ว2ป่าแล้วก็คิดว่าอย่างน้อยจะให้ได้สัก5ป่านะครับนั่นคือความสำนึกนะครับที่มีความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านนะครับปีนี้ผม78ปีก็เข้าเฝ้าท่านครั้งแรกนั้นปีอายุ7ขวบนะครับก็นานพอสมควรครับขอบคุณมากครับ
0: และเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานติดตามกันได้ค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
3: ทุกครั้งที่สมเด็จพระพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรพระองค์ท่านก็ได้ทรงติดตามงานเกี่ยวกับโครงการของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์ท่านแสดงความห่วงใยต่อเกษตรกรจะทรงซักถามถึงพี่น้องเกษตรกรอยู่ตลอดเวลาว่ามีการมาศึกษาดูงานที่ศูนย์ของพระองค์ท่านมากน้อยเพียงใดพระองค์ท่านทรงติดตามเสมอและก็ทรงแสดงความห่วงใยนะครับอยากให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยเข้ามาศึกษาดูงานแล้วก็นำพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์แล้วก็ความรู้ต่างๆไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเองเพื่อสร้างรายได้กันขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับที่ศูนย์แห่งนี้นะครับก็จะมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกษตรกรเข้าไปสามารถที่จะไปรับบริการไม่ว่าจะด้านพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นะครับด้านประมงนะครับด้านพัฒนาที่ดินต่างๆด้านป่าไม้ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นจำนวนมากแล้วก็ขยายผลไปสู่เกษตรกรตามต่างจังหวัดต่างๆที่เข้ามาศึกษาดูงานในครั้งนี้แล้วก็นำไปปฏิบัติหลังจากที่ดำเนินการในเรื่องของการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในศูนย์หลังนั้นแล้วก็แล้วแต่ที่เกษตรกรแต่ละรายจะสนใจในเรื่องของกิจกรรมใดไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของป่าไม้ก็ไปในด้านของป่าไม้ด้านกิจกรรมของด้านพัฒนาการพัฒนาที่ดินก็ไปด้านพัฒนาที่ดินบริการทางวิชาการเกษตรด้านพืชด้านสัตว์ก็ไปทางด้านปศุสัตว์และบริทางกรมวิชาการเกษตรด้านประมงของกรมประมงเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็สามารถที่จะศูนย์เองนะครับศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริเองก็นะครับสนับสนุนปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็นพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์รวมทั้งเวชภัณฑ์ต่างๆให้ไปดำเนินการในพื้นที่ของตนเองแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่ นะครับแต่ละกิจกรรมนั้นไปติดตามและประเมินผลอยู่ตลอดเวลาซึ่งในตั้งแต่พระองค์ท่านนะครับได้ให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นนะครับที่อำเภอภูสิงห์ก็นะครับจากพื้นที่ที่เกิดความแร้นแค้นนะครับเกษตรกรไม่มีรายได้ก็สามารถที่จะเพิ่มพูนนะครับความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการอาชีพที่มั่นคงไม่ว่าจะเป็นในด้านของการทำสวนยางการทำไม้ผลหรือการทำเกษตรทฤษฎีใหม่การทำนาข้าวซึ่งก็นะครับสร้างความปลาบปลื้มใจนะครับที่สมเด็จพระพันปีหลวงได้เอาใจใส่นะครับพี่น้องเกษตรกรของจังหวัดศรีสะเกษเป็นอย่างดีและนับตั้งแต่พระองค์ท่านเสด็จจนกระทั่งจวบครั้งสุดท้าย30ปีที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พิจารณาให้ทรงจัดตั้งขึ้นมาก็สามารถที่ช่วยพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของด้านการเกษตรในเรื่องของการประกอบอาชีพในครอบครัวนับตั้งแต่สมเด็จพระพันปีหลวงได้ให้มีพระราชสำนีจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรแบบเป็ดเสร็จขึ้นที่ศูนย์ที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษก็ได้มีราษฎรนะครับพอไปศึกษาและฝึกอบรมดูงานและรับบริการทางด้านวิชาการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการสนับสนุนพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์และเวชภัณฑ์ในเรื่องของการทำการเกษตรแล้วก็มีการฝึกอบรมตามกิจกรรมต่างๆโดยที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์เนื่องมาจากพระราชดำรินั้นมีหน่วยราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรเข้าไปร่วมดำเนินการทั้งหมดอยู่9หน่วยงานด้วยกันนะครับก็สามารถที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรเลือกในเรื่องของความสนใจด้านต่างๆเข้าไปรับบริการซึ่งส่วนนี้เขาเรียกว่าศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จขึ้นนะครับถ้าสนใจในเรื่องของการ เลี้ยงปลาก็สามารถไปที่กิจกรรมด้านการประมงนะครับเขาก็จะมีการฝึกอบรมให้พร้อมกับมอบปัจจัยการผลิตนะครับให้ไปเลี้ยงนะครับที่บ่อสระของตนเองที่ทำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่นอกจากนั้นนะครับในเรื่องของสัตว์ปีกนะครับในเรื่องของสัตว์สวนครัวต่างๆนะครับก็มีกิจกรรมในด้านของปศุสัตว์ดำเนินการหลังจากฝึกอบรมเสร็จก็มีการแจกเวชภัณฑ์รวมทั้งพันธุ์สัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็พวกเป็ดไก่เหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของด้านการพวกพัฒนาด้านการไม้ผลนะครับถ้าสนใจในเรื่องของการไม้ผลต่างๆก็สามารถที่จะไปกิจกรรมของบริการทางด้านวิชาการเกษตรที่นั่นได้คือทุกรายการทุกกิจกรรมจะมีให้พร้อมเบ็ดเสร็จนะครับที่นั่นนะครับสามารถที่จะเข้าไปรับบริการได้ตลอด

รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังสำหรับวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569พบกับสวทลำปางค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเวลาเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับผมบุญมาศรีมาศครับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันคดีทุจริตสอบท้องถิ่นหากพบเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
4: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
3: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
4: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
3: ไม่เสพ
4: ไม่ขาย
3: ไม่ทำลายอนาคต
5: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันคดีทุจริตสอบท้องถิ่นหากพบเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น
8: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกำกับดูแลการสืบสวนสอบสวนอย่างใกล้ชิดทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับคดีนี้โดยตั้งคณะกรรมการรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบด้านและยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมาตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีไม่ปกป้องผู้กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือหน่วยงานใดหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: จังหวัดกระบี่ขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นเบาะแสทุจริตสอบแข่งขันสามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทันที
9: นายอังกูลศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าจังหวัดกระบี่เปิดศูนย์ดำรงธรรมรับแจ้งเบาะแสและรับเรื่องผู้ได้รับผลกระทบกรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมตามกฎหมายตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยเพื่ออำนวยความเป็นธรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนโดยประชาชนที่พบเห็นการทุจริตการสมัครสอบดังกล่าวสามารถแจ้งเบาะแสหรือยื่นเรื่องร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567รุจิราบุรณทรัพย์สวทกระบี่รายงาน
1: กรุงเทพมหานครพร้อมรับมือฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นช่วงวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
10: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมรับมือฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันที่28มิถุนายนนี้โดยจะทำแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดน้ำท่วมฉุกเฉินเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนโดยมอบหมายให้สำนักการระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง50เขตกำหนดมาตรการสำคัญเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในวันเลือกตั้งทั้งการตรวจสอบความพร้อมของสถานีสูบน้ำบ่อสูบน้ำประตูระบายน้ำและระบบไฟฟ้าให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพพร้อมจัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองรถสูบน้ำเคลื่อนที่และอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆเพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนอกจากนี้เพื่อลดความเสี่ยงน้ำท่วมขังในพื้นที่เลือกตั้งได้มีการควบคุมระดับน้ำในคลองคูน้ำและลำรางให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเร่งเปิดทางน้ำไหลจัดเก็บขยะและสิ่งกีดขวางในคลองรวมถึงตรวจสอบและซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำและช่องรับน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดจนจัดกำลังเจ้าหน้าที่และหน่วยเร่งด่วนประจำสถานีสูบน้ำจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังและหน่วยเร่งด่วนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตลอดวันเลือกตั้งพร้อมเตรียมทีมซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเข้าดำเนินการได้ทันทีหากเกิดเหตุขัดข้องจุฑามารักษาพันธ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับรอบที่2 17:07 น.วันนี้วันศุกร์ครับศุกร์ที่26 มิถุนายน 2569เมื่อช่วงหลังจากที่เสร็จรายการตอน4 โมงลงไปข้างล่างโอ้โหคนเยอะมากต้องบอกว่าโอ้โหเยอะจริงๆครับแม้ว่าสายฝนจะตกลงมานะครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่ก็เรียกว่าคนก็ยังทยอยเดินทางมาวันนี้ครับอัปเดตกันสดๆเลยเดี๋ยวประมาณสัก6 โมงอีกประมาณสัก1 ชั่วโมงหลังจากนี้นะครับก็จะมีเรื่องของถนนดนตรี78 ปีหงาคาราวานครับต้องขอบพระคุณแทนเจ้าหน้าที่ทุกๆคนที่สวท.ด้วยนะครับทุกคนก็เรียกว่าโอ้โหมีความสุขมากๆเลยที่ได้เดินทางมาร่วมรับชมถนนดนตรีนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทาง FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz FM 105 MHz แล้วก็ยังมี AM 819 กิโลเฮิรตซ์ AM 891 กิโลเฮิรตซ์รวมถึง AM 1467 กิโลเฮิรตซ์และวิทยุเครือข่ายกลมประชาสัมพันธ์ในเพจ Facebook ก็เช่นเดียวกันนะครับทักทายกันหลายๆท่านเลยนะครับคุณดาวขุนอินมาแล้วคุณสมชายมารายงานตัวแล้วด้วยใครที่วันนี้นะครับยังไม่ได้รายงานตัวฟังอยู่ในชั่วโมงตอนบ่าย3มาแล้วรอบนึงก็เรียกว่าตอนนี้น่าจะเลิกงานแล้วล่ะหลายๆท่านเลยเพราะว่าช่วงบ่าย3นี่มีพิมพ์มาหรือว่ามีส่ง SMS เข้ามาหรือว่าส่งข้อความเข้ามาบอกว่ากำลังทำงานอยู่งานค่อนข้างยุ่งนะครับแล้วก็ในช่วงปลายเดือนแบบนี้ต้องปิดตัวตัวเลขด้วยเข้าใจได้นะครับก็ให้มีความสุขกับวันหยุดแบบนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเสาร์แล้วก็อาทิตย์เนี่ยก็จะได้หยุดจะได้พักผ่อนกันเชื่อว่าหลายท่านเลยดำเนินรายการวันนี้ครับย้ำอีกครั้งหนึ่งบอลสกันแก้วประจันครับเจอกัน 17:07 น.คุยข่าวกันครับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบวันมีเรื่องอะไรบ้างก็มานั่งจัดรายการตรงนี้แล้วก็มาพูดคุยกันสวัสดีคุณมลิกาด้วยนะครับที่ฟังอยู่5 โมงเย็นครับจนถึง1 ทุ่มทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้ต้องบอกว่ามีคอนเสิร์ตถนนดนตรี78 ปีหงาคาราวานด้วยดังนั้นแล้วเมื่อกี้นี้ช่วงพักนะครับก็ลงไปทานข้าวทานขนม โอ้โหคนเยอะมากเลยที่สวท.ของเรานะครับขอบพระคุณแทนเจ้าหน้าที่สวท.ทุกท่านด้วยที่ได้รับกำลังใจนะครับจากแฟนๆรายการที่มากันจากทั่วทุกสารทิศบางคนนี่มาจากต่างจังหวัดก็มีนะครับเมื่อกี้นี้บอลได้มีโอกาสคุยบอลได้มีโอกาสถ่ายรูปนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสทักทายกันก็บอกว่าติดตามฟังสวท.ตั้งแต่เช้าเลยนะครับตั้งแต่รายการแรกเรื่อยมาจนถึงค่ำเลยแล้วก็ไม่พลาดที่จะติดตามจับประเด็นเป็นข่าวด้วยช่างเทคนิคของเราวันนี้ครับอยู่ด้วยกันคุณสุวิทย์โสมนัสประสานงานครับที่หลังไมค์คุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับที่เบอร์02-276-9717แล้วก็02-276-9721ไลฟ์สตรีมมิ่งครับออกอากาศไปสดๆเลยวันนี้ดูแลด้วยว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์ดังนั้นเนี่ยใครที่วันนี้ติดตามฟังรายการอยู่นะครับก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมนะครับในการพูดคุยทักทายหรือว่าอยากจะประสานเรื่องราวความเดือดร้อนต่างๆก็ส่งต่อส่งตรงมาได้เลยนะครับก็พร้อมที่จะเป็นสื่อกลางนะครับอย่างเช่นพระรุ่งวันนี้รายงานตัวมาแล้วเร็วมากคุณพิสมัยยังไม่ได้รายงานตัวมาเลยคุณฝนนะครับมีคุณถวันด้วยเริ่มต้นเรื่องแรกเลยนำคุณผู้ฟังมาติดตามเรื่องสำคัญก่อนนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายแต่หลายคนก็กำลังติดตามกันอยู่แน่นอนครับวันนี้มีข่าวคราวของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ครับประกาศเดินหน้าปราบยาเสพติดอย่างเต็มกำลังชวนประชาชนด้วยช่วยกันเป็นหูเป็นตาภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดนะครับ หลายคนที่ติดตามกันอยู่นะครับวันนี้ต้องบอกว่าจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวคำปราศัยนะครับเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกคุณผู้ฟังประจำปีนี้ครับ2569โดยท่านบอกแบบนี้ครับบอกว่าแม้คำว่ายาเสพติดจะเป็นคำที่ทุกคนได้ยินจนชินชาแต่เมื่อปัญหายาเสพติดเนี่ยเข้ามาอยู่ในครอบครัวย่อมสร้างความทุกข์สร้างความสูญเสียแล้วก็เป็นเหตุสำคัญครับที่รัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดในการแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดแล้วก็มุ่งมั่นครับร่วมกับนานาประเทศในการกำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยนะครับทั้งนี้ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ

ชาติกำหนดให้วันนี้คุณผู้ฟังครับ26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะครับโดยประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกก็ได้มีการประกาศเจตนารมณ์และก็ดำเนินการในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับประชาคมโลกอย่างต่อเนื่องมีทั้งหน่วยงานของภาครัฐมีทั้งภาคเอกชนและก็ภาคประชาชนร่วมกันครับรณรงค์อย่างจริงจังท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลย้ำด้วยว่ารัฐบาลกำหนดให้นะครับจัดการกับปัญหายาเสพติดซึ่งถือว่าเป็นภารกิจสำคัญแล้วก็เป็นภารกิจเร่งด่วนในปีนี้ครับมีการเดินหน้านะครับปราบปรามกันมาตรการต่างๆอย่างเช่นการเดินหน้าในการสกัดกั้นเรื่องของยาเสพติดตามแนวชายแดนแบบเบ็ดเสร็จการเดินหน้าปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและรวมถึงการปราบปรามเครือข่ายผู้มีอิทธิพลตลอดจนการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพผ่านโครงการคุณผู้ฟังครับ1อำเภอ1ศูนย์บำบัดเพื่อเปลี่ยนผู้เสพให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมพร้อมกันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ขอให้พี่น้องประชาชนร่วมกันเป็นภาคีเครือข่ายความปลอดภัยภายใต้แนวคิดรวมพลังคนไทยต้านภัยยาเสพติดโดยหากพบเห็นนะครับความผิดปกติหรือสามารถที่จะแจ้งเบาะแสยาเสพติดในชุมชนได้เช่นเดียวกันแจ้งข้อมูลนะครับที่สายด่วนปปส1386คุณผู้ฟังนะครับแล้วก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างเร่งด่วนนายกรัฐมนตรีครับกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่และทุกภาคส่วนที่ร่วมกันปฏิบัติงานด้านการป้องกันและก็ปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มแข็งขอบคุณประชาชนครับที่ร่วมกันเป็นพลังสำคัญเพื่อทำให้ประเทศไทยของเราปลอดภัยจากยาเสพติดนั่นเองนะครับ26มิถุนายนวันนี้ครับเป็นวันสำคัญอีกหนึ่งวันคือวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยก็เดินหน้าปราบยาเสพติดแบบเต็มกำลังนะครับทุกภาคส่วนช่วยกันครับเป็นหูเป็นตาภายใต้แนวความคิดคือรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญที่วันนี้ผมขออนุญาตนำมาตั้งแต่ต้นรายการนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องราวที่เป็นประโยชน์คุณแชมป์ครับวันนี้มีคุณฝนคุณสุนีนะครับทักทายมาคุณอเนกฝนตกไม่เอ่ยรายงานตัวมาด้วยนะว่าพื้นที่ของคุณผู้ฟังที่ดำเนินการฟังรายการอยู่ตอนนี้เนี่ยมีฝนหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้แจ้งไปว่าแถวๆสถานีของเราครับช่วง4โมงกว่าๆตกช่วงนี้ก็ยังคงตกอยู่นะครับแล้วก็หลายพื้นที่เลยตกค่อนข้างหนักแล้วก็มีรมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยในช่วงเวลาที่อากาศค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับช่วงบ่ายเห็นไหมที่บอกก็คืออากาศร้อนบ่ายนี่ร้อนเลยทีเดียวพอแดดล่มลมตกปุ๊บโอ้โหฝนมาเลยทีเดียวคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นรายงานตัวมานะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างวันศุกร์อยากให้มีความสุขมากๆเลยให้ตรงกับชื่อของวันนี้ด้วยศุกร์ปลายสัปดาห์ด้วยเพราะว่าเดี๋ยววันเสาร์วันอาทิตย์คุณผู้ฟังก็จะได้พักผ่อนกันแต่ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีโอ้โหต้องบอกว่าเดินหน้านะครับล่าสุดท่านก็เดินทางไปร่วมงานวันชาติสหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นการเฉลิมฉลอง250ปีครับการประกาศเอกราชสหรัฐอเมริกาท่ามกลางบรรยากาศแห่งมิตรภาพสะท้อนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาที่แน่นแฟนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองครับเนื่องในโอกาสวันชาติสหรัฐอเมริกาประจำปี2569แล้วก็เป็นโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศเอกราชของสหรัฐอเมริกาณโรงแรมริชคาร์ลตันนะครับที่วันแบงคอกถนนวิทยุเขตปทุมวันนะครับโดยมีนายชอนโอรินีนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยให้การต้อนรับมาดูรายละเอียดภายในงานนี้ครับเชื่อว่าหลายๆคนที่ติดตามกันอยู่นะครับจะได้ทราบรายละเอียดกันภายในงานในครั้งนี้เนี่ยมีผู้แทนทั้งจากภาครัฐภาคเอกชนคณะทูตานุทูตมีผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมงานประมาณ 1,300 คนโดยในพิธีเปิดเริ่มงานนะครับก็เริ่มต้นด้วยการยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดา
ก่อนรับฟังคำสวดมนต์อวยพรจากอุปทูตสถานเอกอัครราชทูตสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทยจากนั้นครับท่านนายกรัฐมนตรีภริยาและแขกผู้มีเกียรติร่วมเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสหรัฐอเมริกาพร้อมกับร่วมชมวีดิทัศน์เฉลิมฉลองวาระครบรอบ250ปีการประกาศเอกราชของสหรัฐอเมริกาก่อนที่เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาจะกล่าวต้อนรับแล้วก็เปิดงานอย่างเป็นทางการโดยในโอกาสนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีและภริยาได้ขึ้นเวทีนะครับร่วมกับผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการสาธารณะระดับโลกเพื่อร่วมดื่มอวยพรแล้วก็แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันชาติสหรัฐท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นมิตรภาพแล้วก็ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาครับซึ่งดำเนินมาอย่างยาวนานนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปร่วมงานวันชาติสหรัฐอเมริกาแล้วก็เฉลิมฉลอง250ปีครับการประกาศเอกราชสหรัฐอเมริกาท่ามกลางบรรยากาศแห่งมิตรภาพก็เป็นการสะท้อนนะครับถึงความสัมพันธ์ไทยสหรัฐอเมริกาที่มีมาอย่างแน่นแฟ้นยาวนานนะครับหนึ่งข้อความจากป้าติ๋วด้วยทักทายมาบอกว่าติดตามทุกๆวันเลยนะครับจะได้รู้ข้อมูลข่าวสารในรอบวันด้วยว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรบ้างนะครับก็เรียกว่าเป็นบรรยากาศในการฟังข่าวด้วยแล้วก็ติดตามข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งต้องบอกว่าในทุกๆวันนะครับก็จะมีเรื่องราวแบบนี้ที่เป็นประโยชน์นำมาฝากแล้วก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับเพื่อที่จะได้ติดตามรายละเอียดต่างๆโดยเฉพาะเรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับหมายเลขโทรศัพท์ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721วันนี้วันที่26มิถุนายนนอกจากว่าจะเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกแน่

โก้ให้เป็นกวีเอกของโลกเพื่อรำลึกถึงสุนทรภู่กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทางคณะรัฐมนตรีจึงได้มีการประกาศนะครับมีมติประกาศให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีครับเป็นวันรำลึกถึงสุนทรภู่แล้วก็มีการก่อสร้างอนุสาวรีย์สุนทรภู่ขึ้นนะครับที่ตำบลกล่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองนั่นเองนะครับ26มิถุนายนครับวันสุนทรภู่นะครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับข้อความก็ยังคงทยอยส่งเข้ามาจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวอีกหนึ่งงานครับนำคุณผู้ฟังมาติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีที่เดินหน้าดูแลเรื่องความปลอดภัยล่าสุดครับท่านก็ไปร่วมงานเป็นประธานในพิธีเปิดงานความปลอดภัยแล้วก็ชีอาชีวะอนามัยแห่งชาติครั้งที่38ณฮ11ฮ12นะครับอาคาร Impact Exhibition Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีด้วยนะครับโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีผู้บริหารภาครัฐและก็ภาคเอกชนมีนายจ้างลูกจ้างบุคลากรทางด้านความปลอดภัยแล้วก็มีนักเรียนนะฮะนักศึกษาประชาชนก็เข้าร่วมงานด้วยนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับได้มีการแสดงความยินดีนะครับกับสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จครับด้านความปลอดภัยและก็ด้านชีวะอาชีวะอนามัยนะครับซึ่งสะท้อนถึงเรื่องของความมุ่งมั่นนะครับความตั้งใจในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานของไทยอย่างเป็นรูปธรรมการที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ครับทำให้นึกถึงย้อนตอนที่การทำงานในอดีตท่านนายกบอกในฐานะของวิศวกรด้านการก่อสร้างซึ่งเคยทำงานทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนท่านนายกเล่าให้ฟังด้วยนะครับบอกว่าเป็นงานที่ต้องอาศัยทั้งความรู้นะครับอาศัยทั้งความชำนาญมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสูงตลอดระยะเวลาการทำงานกว่า30ปีครับท่านนายกเล่าประสบการณ์บอกว่าเห็นได้ชัดเลยคุณผู้ฟังเรื่องความปลอดภัยเนี่ยนะท่านนายกบอกว่าเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จในการทำงานทุกประเภทนายกรัฐมนตรียังกล่าวเพิ่มเติมด้วยบอกว่าจากประสบการณ์ในการทำงานในอดีตเนี่ยตระหนักว่าบริษัทชั้นนำทั่วโลกให้ความสำคัญกับอาชีวะอนามัยและก็เรื่องของความปลอดภัยอย่างยิ่งเลยทีเดียวโดยท่านเน้นย้ำด้วยว่าองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพนักงานเนี่ยนะจะสามารถยกระดับประสิทธิภาพการทำงานแล้วก็สร้างผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาวด้วยคุณผู้ฟังแม้ว่าการลงทุนด้านความปลอดภัย ท่านนายกบอกว่ามีต้นทุนสูงแต่สิ่งที่ได้กลับมาเนี่ยนั่นก็คือประสิทธิภาพในการทำงานคุณภาพชีวิตของแรงงานที่ดีขึ้นแล้วก็ความยั่งยืนขององค์กรด้วยแน่นอนเรามาทำงานใช่ไหมพอเราทำเสร็จในทุกๆวันเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็ต้องกลับไปด้วยความปลอดภัยท่านนายกบอกแบบนี้นะครับแน่นอนว่าความปลอดภัยในที่ทำงานก็เป็นเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องครับตลอดการดำรงตำแหน่งในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงานได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านชีวะอนามัยนะครับแล้วก็ความปลอดภัยอย่างเต็มที่เพราะท่านเชื่อว่ารากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศนั่นคือเรื่องสำคัญนั่นก็คือเรื่องของความปลอดภัยพร้อมชื่นชมการจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมด้านความปลอดภัยภายในงานด้วยนะครับแล้วก็เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการนี่นะครับสามารถยกระดับมาตรฐานและก็ความปลอดภัยของสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองโดยปิดท้ายครับท่านบอกว่า ประเทศไทยต้องสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็ต้องป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุตั้งแต่ต้นทางสิ่งที่สำคัญที่สุดครับนั่นก็คือการรักษาชีวิตและก็ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานดังนั้นครับผู้ประกอบการไทยก็ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยขอให้ใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมงานครั้งนี้อย่างเต็มที่เพื่อนำองค์ความรู้และนวัตกรรมเนี่ยไปพัฒนาองค์กรสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงานแล้วก็เป็นกำลังสำคัญครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งงานสำคัญเลยคุณผู้ฟังนะครับที่ชูเรื่องความปลอดภัยนะครับนอกเหนือจากประสิทธิภาพประสิทธิผลของการทำงานแล้วนะครับความปลอดภัยก็ถือว่าเป็นหัวใจในความสำคัญของการทำงานกับความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยแห่งชาติครั้งที่38นั่นเองนะครับนี่ก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเอามาถึง1เรื่องการบ้างนะครับแน่นอนเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยทีเดียว

0: เดียวนะครับเรื่องของการติดตามเรื่องของการทุจริตการสอบข้าราชการใช่ไหมครับท้องถิ่นล่าสุดครับความคืบหน้าที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามข่าวนี้อยู่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติทำหนังสือถึงปปช.ครับขอตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบท้องถิ่นใหม่พร้อมพิจารณายกเลิกคำสั่งชะลอการรายงานตัวเพื่อรักษาสิทธิ์นะครับผู้สอบได้ด้วยความสุจริตก็ต้องเรียนตามตรงว่าคนที่เขาตั้งใจเนาะคนที่เขาอ่านหนังสือมาเป็นปีๆอ่ะเขาก็มาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอันนี้ก็เข้าใจเลยนะในขณะเดียวกันครับทางด้านของมีกระแสต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยเพราะว่ามีในโซเชียลมีเดียก็บางคนนะอ่านหนังสือมาเป็นปีๆบางคนเป็น2ปีอ่ะแล้วถูกก็แบบว่ามีการชะลอการรายงานตัวทางด้านของนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ครับรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นท่านเปิดเผยครับบอกว่าในที่ประชุมเนี่ยมีการหารือถึงเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นในช่วงที่ผ่านมาโดยคณะกรรมการได้มีมติตรวจข้อสอบใหม่เพื่อให้เกิดความกระจ่างพร้อมตรวจสอบระเบียบด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดสอบนำไปสู่การทุจริตนะครับแล้วก็มีผู้ใดเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างก็ต้องประสานครับไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขอกระดาษคำตอบทั้งหมดเนื่องจากปปช.ครับได้มีการอายัดกระดาษคำตอบตัวจริงไว้พร้อมเข้าตรวจโรงพิมพ์นี่นะครับแล้วก็ต้องรอความเห็นจากปปช.อีกครั้งหนึ่งสำหรับเรื่องของการตรวจข้อสอบใหม่ด้วยนะครับก็จะมีการพิจารณาตั้งคณะกรรมการร่วมที่อาจจะเปิดให้ภาคเอกชนเข้าสังเกตการด้วยนะครับเพื่อความโปร่งใสทั้งนี้ครับที่ประชุมไม่เห็นด้วยนะครับที่จะให้มีการชะลอการบรรจุแล้วก็แต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้โดยเห็นว่าควรให้ไปรายงานตัวได้ตามปกติเนื่องจากว่าการสอบสวนเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จคุณผู้ฟังแล้วก็ยังไม่ได้มีการชี้ชัดว่าบุคคลใดเนี่ยทุจริตบ้างจึงต้องรักษาสิทธิ์นะครับของผู้ที่สอบได้ด้วยความสุจริตอันนี้เข้าใจเลยเพราะบางคนเนี่ยนะเขาตั้งใจอ่านหนังสือไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยแล้วก็มีความเขาเรียกว่ามีความสู้มากๆเลยในการสอบครั้งนี้ด้วยความตั้งใจจริงๆขยันจริงๆอ่านหนังสือจริงๆแล้วก็ได้มาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เข้าใจตรงนี้เลยตามที่มีข่าวเนี่ยมีประมาณสัก 3,000 ชื่อแต่ก็ได้มีการขึ้นบัญชีไว้เนี่ยหลายหมื่นคนจึงไม่ต้องการให้กระทบสิทธิ์นะครับของผู้ที่สอบได้ด้วยความสามารถของตนเองแต่ในส่วนของการตรวจสอบข้อเท็จจริงนี้เนี่ยก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปนะครับหากพบว่าบรรจุไปแล้วมีผู้ใดที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตก็สามารถดำเนินการได้ในภายหลังทั้งนี้ครับหากจะมีการยกเลิกคำสั่งชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ก็จะมอบให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเป็นผู้ให้รายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดครับเชื่อว่าหลายคนก็ติดตามข่าวนี้อยู่นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ในรอบสัปดาห์ที่ได้รับความสนใจนะครับจากพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเลยทีเดียวนะครับเรื่องของการทุจริตการสอบข้าราชการนะครับโดยเป็นข้าราชการท้องถิ่นนะครับก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามการผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในวันนี้ครับแน่นอนที่ได้ติดตามกันอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเรื่องราวของชาวไร่อ้อยที่วันนี้ก็มาที่กระทรวงอุตสาหกรรมใช่ไหมครับหลายคนก็มีการรายงานมาตั้งแต่ช่วงบ่ายๆเลยว่าอ่ะก็มีเรื่องของพี่น้องชาวไร่อ้อยนี่แหละมาที่กระทรวงอุตสาหกรรมล่าสุดครับมาติดตามรายละเอียดกันสักนิดนึงจากเพจของ NBT Connect ครับก็ได้ลงเอาไว้นะครับนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยนายธเนศพลธนบุญยวัฒน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้มีการรับหนังสือร้องเรียนจากตัวแทน4องค์กรชาวไร่อ้อยนำโดยสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสานสหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยสมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยที่บริเวณด้านหน้ากระทรวงอุตสาหกรรมนะครับที่บริเวณถนนพระราม6โดยนายวราวุฒิศิลปะอาชาครับท่านกล่าวว่าวันนี้เขาไม่ให้เข้าไปข้างในกระทรวงอุตสาหกรรมตนก็ต้องออกมาพบพี่น้องด้วยตนเอง เราได้เจอกันก่อนเพราะว่าเข้าใจดีว่าถ้าไม่เดือดร้อนเนี่ยก็คงไม่ยอมอดทนมาอยู่ริมถนนก็ต้องขออภัยครับผู้ที่ใช้เส้นทางพระราม6ท่านวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้กล่าวด้วยอาจจะมีเรื่องของการจราจรติดขัดสักนิดนึงนะครับท่านกล่าวต่อบอกว่าขอบคุณชาวไร่อ้อยที่ช่วยกันสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ด้วยการไม่เผาอ้อยสดจนเหลือเพียงแค่ 3.8% ทำให้การประชุมในคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอเงินค้างจ่ายปี67แล้วก็ปี68จำนวน477ล้านบาทครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับนะครับว่าให้เร่งนำเข้าครม.เมื่อถึงวาระที่ต้องหารือกันนะครับในครม.อาจจะไม่ทันจบก็ต้องรีบอนุมัติทันทีเลยเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวไร่อ้อยได้รับเรื่องนี้ด้วยนะครับนายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงครับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยมอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายวราวุฒิศิลปะอาชามารับหนังสือที่บริเวณกระทรวงอุตสาหกรรมพี่น้องไม่ต้องเดินไปที่ทำเนียบรัฐบาลโดยวันนี้ทุกท่านก็เรียกว่ามาที่นี่ตนก็จะรับแล้วก็ดำเนินการต่อให้ในทุกๆเรื่องนี่นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านก็มารับหนังสือจากตัวแทนนะครับของ4องค์กรชาวไร่อ้อยด้วยตนเองเลยนะครับแล้วก็ท่านก็ย้ำปิดท้ายด้วยน่าสนใจครับท่านบอกตนไม่เข้าข้างใครทั้งพี่น้องชาวไร่อ้อยหรือปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมต้องให้ความยุติธรรมกับทุกๆคนนี่นะครับแต่เรื่องความเดือดร้อนเรื่องราคาอ้อย120บาทต่อตันทางกระทรวงอุตสาหกรรมจะตามหาเงินมาช่วยพี่น้องชาวไร่อ้อยเพราะว่าในปีผลิต67แล้วก็68เนี่ยพี่น้องร่วมกันลดการเผาอ้อยสดจนเหลือเพียงแค่ 3.8% ซึ่งเป็นเรื่องยากสำหรับเกษตรกรโดยปิดท้ายครับก็ขอเรียกร้องวันนี้ถึงมือนายกรัฐมนตรีแน่นอนข้อเรียกร้องของพี่น้องนะขอให้เชื่อนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมจะยืนเคียงข้างพี่น้องประชาชนมั่นใจในทีมงานของกระทรวงว่าไม่ทอดทิ้งพี่น้องชาวไร่อ้อยแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับไปฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล13-29มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
6: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดข ของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พัก70%คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
1: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28 มิถุนายน 69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
2: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
4: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
5: กลับมาติดตามกันครับ17:37 นครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับที่ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันมีก็กล้าวนี่ส่งเข้ามาทักทายด้วยแล้วก็มีอีกหลายๆท่านเลยนะครับเดี๋ยวดูข้อความกันสักนิดหนึ่งหลายพื้นที่นะแจ้งมาว่ามีสายฝนนะครับที่โปรยปลายลงมาทำให้เราชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำด้วยแต่ขับรถต้องย้ำคุณผู้ฟังนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ตอนนี้อยู่บนถนนด้วยการใช้รถใช้ถนนต้องเพิ่มความระมัดระวังมากกว่าปกติสักนิดนึงอย่าขับเร็วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุกันแล้วก็ใจเย็นๆช้าหน่อยไม่เป็นไรนะครับช้าหน่อยนึงก็ถึงที่หมายกันด้วยความปลอดภัยทุกท่านเลยมีบางคนครับโทรศัพท์มาบอกว่าเดี๋ยวจะเดินทางไปต่างจังหวัดพาครอบครัวไปพักผ่อนด้วยแต่ว่าก็มีคุณบอลอยู่ไปตลอดทางเลยก็รู้สึกสบายใจที่ได้ฟังข่าวคราวข้อมูลที่เกิดขึ้นในรอบวันด้วยสวัสดีคุณต้อมด้วยนะครับคุณสายทองนี่นะฮะแล้วก็มีคุณอัศวินที่ฟังอยู่คุณสุเทพนะครับคุณพยอมนาคน้อยนะครับวันนี้มีข้อความส่งมาโทรไปหาเรียบร้อยใช่ไหมครับคุณพยอมคุณเสวียนด้วยครับคุณสุวรรณาวันนี้มาแล้วครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับพรุ่งนี้ไม่ได้ยินเสียงคุณบอล2วันใช่ไหมอาจใช่แล้วเสาร์อาทิตย์ก็จะพักผ่อนสักนิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันจันทร์ก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมเสาร์อาทิตย์ก็เรียกว่าพักผ่อนกันหน่อยนึงนะครับช่วงเวลา5 โมงเย็นวันนี้นะครับใครที่ติดตามกันอยู่กำลังทักทายคุณกดตุ้งด้วยจากภูมิเรียงชัยยาฝนตกไหมครับที่ภาคใต้สงขลามานะครับวันนี้รายงานตัวแล้วสทิงคละแล้วก็มีที่น้ำน้อยนะครับที่หลายๆพื้นที่เลยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ฟังรายการอยู่ด้วยนำคุณผู้ฟังมาติดตามอีกหนึ่งเรื่องพาไปที่ทับลานกันหน่อยเพราะว่ามีประเด็นกันเยอะเลยทีเดียวล่าสุดทางด้านของรัฐบาลครับภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญครับกับการแก้ปัญหาที่ดินนะครับในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานท่านบอกยึดหลักความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายทั้งการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและรวมถึงการดูแลประชาชนที่อาศัยแล้วก็ทำกินอยู่ในพื้นที่มาก่อนการประกาศเขตอุทยานด้วยใช่ไหมครับเรื่องนี้รายละเอียดครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการชี้แจงคุณผู้ฟังอันนี้น่าสนใจนะกรณีที่มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการปรับปรุงเขตอุทยานแห่งชาติทับลานโดยท่านยืนยันครับว่าเป็นกระบวนการที่ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานก่อนเข้ารับตำแหน่งนะครับแล้วก็มีเป้าหมายครับเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ก่อนประกาศเขตอุทยานไม่ใช่เป็นการเปิดทางให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าแต่อย่างใดนะครับโดยรัฐบาลตระหนักดีครับว่าปัญหาดังกล่าวเนี่ยมีความละเอียดอ่อนแล้วก็มีหลายมิติจึงต้องพิจารณาบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงแล้วก็หลักฐานทางกฎหมายด้วยไม่ควรนำความเดือดร้อนของประชาชนหลายหมื่นครอบครัวมาเป็นประเด็นทางการเมืองเนื่องจากว่าประชาชนจำนวนมากครับคุณผู้ฟังที่อาศัยแล้วก็ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมาเป็นเวลานานก่อนนะครับที่จะมีการประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติในภายหลังทางด้านของการสร้างความชัดเจนแล้วก็ความเชื่อมั่นให้กับสังคมกระทรวงทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อมก็เตรียมจัดตั้งครับเป็นคณะกรรมการพิจารณาพิสูจน์สิทธิ์ในพื้นที่โดยจะดำเนินการตรวจสอบเป็นรายแปลงเพื่อยืนยันสิทธิ์ของประชาชนที่ครอบครองแล้วก็ใช้ประโยชน์ในพื้นที่โดยสุจริตแล้วก็ป้องกันการสวมสิทธิ์หรือว่าการเข้าครอบครองโดยกลุ่มนายทุนซึ่งเป็นประเด็นที่เชื่อนะครับว่าหลายฝ่ายเลยเนี่ยกำลังมีข้อกังวลใจอยู่นะครับรัฐบาลยืนยันครับว่าการดำเนินการดังกล่าวทั้งหมดเนี่ยเป็นไปตามหลักกฎหมายเป็นไปด้วยความโปร่งใสและก็ข้อเท็จจริงในพื้นที่คำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการรักษาพื้นที่ป่าแล้วก็คุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบคุณผู้ฟังครับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมอย่างสมดุลลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมโดยปิดท้ายรัฐบาลก็มุ่งแก้ปัญหาที่ดินที่ค้างคามาเป็นเวลาหลายสิบปีด้วยความรอบคอบด้วยความเป็นธรรมยึดหลักว่าผู้ที่อยู่และทำกินในพื้นที่มาก่อนต้องได้รับการพิสูจน์สิทธิ์อย่างถูกต้องขณะเดียวกันครับก็ต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์จากพื้นที่ของรัฐโดยมิชอบเพื่อป้องกันการแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืนนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าบริเวณพื้นที่นั้นเนี่ยแน่นอนก็ต้องเป็นการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็การดูแลประชาชนที่อาศัยแล้วก็ทำกินอยู่ในพื้นที่ก่อนนะครับที่จะมีการประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาตินะฮะก็เป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลครับเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่ดินทับลานอย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันครับในทุกวันแบบนี้ทุกๆข้อมูลนะครับคุณผู้ฟังก็จะได้รับรู้ข่าวสารแบบรอบด้านในทุกมิตินะครับมีข้อความจากหลายๆพื้นที่เลยส่งมานะครับเดี๋ยวพาไปที่ภูเก็ตกันสักหน่อยนึงนะครับภูเก็ตก็ค่อนข้างที่จะมีประเด็นเกิดขึ้นล่าสุดครับทางด้านของจังหวัดภูเก็ตเปิดปฏิบัติการเอ็กซเรย์ทั่วเกาะปราบปรามเลยครับไม่ว่าจะเป็นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายธุรกิจนอมินีคุ้มครองอาชีพของคนไทยนะครับเรื่องนี้ครับร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญสินนะครับเขตรัฐทานสินซึ่งท่านเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาความมั่นคงนะครับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจตรีสินเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับได้มีการร่วมกันเปิดปฏิบัติการปราบปรามคุณผู้ฟังเป็นคนต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองมาทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตมาทำงานผิดประเภทนะครับมาแย่งอาชีพคนไทยระดมกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตนะครับเพื่อปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทำลายขบวนการโนมินีแล้วก็คุ้มครองอาชีพของคนไทยครับโดยทางจังหวัดภูเก็ตนะครับได้บูรณาการกำลังร่วมระหว่างฝ่ายปกครองนะครับระหว่างตำรวจทหารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ตกอรมน.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับลงพื้นที่3จุดนะครับได้แก่มารีนพลาซ่าพื้นที่หน้าหาดป่าตองแล้วก็มี SB Market ด้วยนะครับหลังมีการแจ้งมานะครับว่าพบว่ามีชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาลักลอบประกอบอาชีพค้าขายซึ่งอาชีพค้าขายเนี่ยเป็นอาชีพสงวนสำหรับคนไทยทางด้านของร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญสินนะฮะซึ่งมีการเปิดเผยจากกระแสข้อเรียกร้องของประชาชนจำนวนมากคุณผู้ฟังเกี่ยวกับบุคคลลักษณะคล้ายๆเขาบอกคล้ายๆชาวต่างชาติเข้ามาประกอบอาชีพในลักษณะที่แย่งงานคนไทยจังหวัดภูเก็ตครับบอกไม่ได้นิ่งนอนใจสั่งการให้นายอำเภอประสานกับหน่วยงานด้านความมั่นคงลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้านะครับแล้วก็สถานประกอบการที่มีข้อบ่งชี้อย่างเข้มงวดเพื่อจัดระเบียบเพื่อสร้างความเป็นธรรมแล้วก็เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทางด้านของผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตครับท่านบอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยเป็นการตั้งเป้านะครับในการตรวจสอบบุคคลกว่า 2,000 รายคุณผู้ฟังเพื่อป้องกันแล้วก็ปราบปรามการกระทำความผิดอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมย้ำว่าการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การตรวจสอบแค่ครั้งเดียวนะ แต่มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องในทุกๆพื้นที่ที่ได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วก็มีเบาะแสของการกระทำความผิดมานะครับโดยปิดท้ายครับทางจังหวัดภูเก็ตยืนยันว่าพร้อมต้อนรับชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เดินทางมาประกอบอาชีพอย่างถูกต้องตามกฎหมายถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดแต่หากพบการกระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นการลักลอบเข้าเมืองมาผิดกฎหมายการกระทำผิดประเภทนะฮะการทำงานผิดประเภทการใช้ตัวแทนอำพรางหรือว่านอมินีถือครองทรัพย์สินแทนเจ้าหน้าที่ครับจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นนะครับพร้อมขอความร่วมมือนะครับเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่จะประสานให้กับทุกภาคส่วนให้กับจังหวัดภูเก็ตด้วยนะครับเพื่อให้ภูเก็ตเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างมั่นคงปลอดภัยอยู่ภายใต้หลักนิติธรรมนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับอ่ะมาที่เรื่องของ SME กันหน่อยนึงนะครับล่าสุดก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีอีกแล้วนะครับยกระดับผู้ประกอบการ SME ทุกกลุ่มเพราะ SME ครับคือฐานการจ้างงานหลักของระบบเศรษฐกิจไทยของเราและแน่นอนว่า SME คือกลไกสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในระดับฐานรากนะครับโดยการช่วยเหลือ SME รอบนี้เนี่ยไม่ใช่การทำงานแยกส่วนครับแต่เป็นการขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนนะครับเพื่อที่จะผ่านกลไกคณะกรรมการร่วมภาครัฐและก็เอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหรือกรอ.นั่นเองก็ต้องบอกว่าเป็นเวทีหลักครับในการรวบรวมข้อเสนอการจัดทำแผนปฏิบัติการติดตามความคืบหน้าผลักดันให้เกิดรูปธรรมนั่นเองโดยนะครับใจความสำคัญคือรัฐร่วมกับเอกชนนี่แหละร่วมกันครับกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะฮะตามข้อเสนอของภาคเอกชน4เสาหลักเสาแรกเลยคือการสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่การส่งเสริมการค้านะครับบริการและเกษตรกิจชุมชนการพัฒนาคนและนวัตกรรมแล้วก็เรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงนั่นก็คือการอำนวยความสะดวกภาครัฐโดยกลุ่ม SME ก็ถือว่าเป็นแกนสำคัญที่เชื่อมเศรษฐกิจฐานรากเข้ากับการลงทุนยุคใหม่ดังนั้นครับการขับเคลื่อน SME นั่นก็คือ1เลยเพิ่มสภาพคล่องให้กับ SME ก็จะมีทั้งมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนี่การช่วยเหลือผู้ประกอบการครับให้เข้าถึงเทคโนโลยีรวมถึงแหล่งทุนตลาดใหม่ๆแล้วก็การสร้างเม็ดเงินจากมาตรการภาครัฐนะครับเพื่อให้ร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยขายสินค้าได้มากขึ้นได้เงินสดกลับเข้าสู่ชุมชนโดยเร็วแล้วก็พยุงกำลังซื้อในตลาดในระยะสั้นช่วงนี้นั่นเองนะครับมาติดตามกันที่หลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนก็ติดตามกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะครับแชร์ไปแล้วเรียบร้อยบอกว่าปลอดฝนไปนครปฐมมาสวัสดีครับนี่คุณอลงกรสวัสดีนะครับวันนี้คุณอลงกรก็ทักทายมามีจากคุณดาวใช่ไหมครับคุณดาวด้วยบอกว่าฟังอยู่ที่บางขุนเทียนครับฝนตกเสียงสูงมาเลยนะบอกฝนตกนะครับก็เดินทางด้วยความปลอดภัยนิดนึงเพราะว่าช่วงเย็นๆแบบนี้จะสังเกตเลยว่าฝนมาเย็นตลอดเลยนะครับพอมาเสร็จปุ๊บนะอ่ะก็มาพร้อมกับโอ้โหเรียกว่าบางทีก็น้ำนะมาฝนตกหนักเลยทีเดียวนะครับมาดูที่กรมประชาสัมพันธ์กันหน่อยบังเข้าไปติดตามในเพจนะครับกรมประชาสัมพันธ์นี่มีหลายกิจกรรมเลยทีเดียวที่ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมนะครับเรื่องของนักสื่อสารนักประชาสัมพันธ์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการประชาสัมพันธ์ล่าสุดครับนี่นะฮะทางด้านของเพจของสื่อสารองค์กรกรมประชาสัมพันธ์ครับการขับเคลื่อนการสื่อสารภาครัฐสู่ยุคดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์ม TikTok นี่ I love TikTok นะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการสร้างสรรค์ชิ้นงานต่างๆโดยล่าสุดครับกรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าพัฒนารูปแบบการสื่อสารของภาครัฐให้ทันต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ด้วยการนำเสนอข้อมูลเชิงนโยบายที่สำคัญครับผ่านพี่น้องประชาชนผ่านคลิปวิดีโอสั้นๆที่เข้าถึงง่ายนะครับแล้วก็ผ่านแพลตฟอร์มTikTok ล่าสุดเขาก็มีการมอบรางวัลด้วยนี่นะฮะหลายๆคนนักสื่อสารการประชาสัมพันธ์นักสื่อสารมวลชนนี่สร้างคลิปต่างๆน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับซึ่งต้องบอกว่าพอไปดูคลิปแล้วเนี่ยโอ้โหต้องบอกกดไลค์ไม่ทันเลยทีเดียวก็มีการมอบ รางวัลให้นะครับมีการคัดเลือกผลงานสื่อสารนโยบายภาครัฐผ่านTikTokนะครับทั้งประเภทที่มีประสิทธิภาพสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมประจำไตรมาสที่3ทับ2569มาดูหน่วยงานกันก่อนต้องชื่นชมกันหน่อยเพราะว่าแต่ละคลิปนี่โอ้เยี่ยมมากเลยอันดับที่1ครับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะครับอันดับที่2สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2นะครับแล้วก็อันดับที่3สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8นะครับส่วนประเภทเจ้าของผลงานอันดับที่1เลยนางสาวสุภานีแก้วทองคงนักสื่อสารมวลชนสทท.ยะลานะครับก็โอ้โหเรียกว่าทำคลิปได้น่าสนใจมากๆเลยอันดับที่2นะครับนางสาวเกตสินีรัตนพันธ์ก็เป็นนักสื่อสารมวลชนชำนาญการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3นะครับคลิปก็น่าสนใจเช่นเดียวกันแล้วก็อันดับที่3ครับนายกอบุญแสงภูนักสื่อสารมวลชนชำนาญการสำนักประชาสัมพันธ์ที่7นะครับก็เรียกว่าทำให้น่าสนใจคลิปแบบเป็นไวรัลในโลก TikTok นะครับก็จึงชื่นชมเลยใครที่ได้ติดตามอยู่นะครับก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมไปติดตามเพิ่มเติมได้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากกันนะครับที่หลายคนติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในทุกๆวันแบบนี้ครับต้องมีเรื่องสำคัญนะครับโดยทางด้านของท่านประธานรัฐสภาครับได้มีการประกาศสู้ยาเสพติด4มิติเพราะวันนี้เนี่ย26มิถุนายนครับเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกทางด้านของนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาครับท่านก็กล่าวเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก2569ท่านบอกว่าในฐานะประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ต่อสู้ครับกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดมาตั้งแต่เป็นส.ส.นะครับโอ้โหต้องบอกว่าต่อสู้เรื่องนี้มาเป็นระยะเวลานานมีกระบวนการในการแก้ไขปัญหาที่ท่านนำเสนอเนี่ย4มิติด้วยกันคุณผู้ฟัง 1. ป้องกันการเสพแล้วก็เสพซ้ำโดยทำชุมชนให้เข้มแข็งนะครับเรื่องที่2หากเยาวชนเนี่ยติดยาเสพติดจะมีกระบวนการครับส่งบำบัดรักษาฟื้นฟูนะครับกระบวนการที่3กระบวนการปราบปรามนะครับแล้วก็กระบวนการสุดท้ายคือการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายนะครับโดยนายโสพลสารัมประธานรัฐสภากล่าวย้ำด้วยครับว่าวันนี้ประเทศไทยถึงเวลาแล้วครับที่ทุกภาคส่วนเนี่ยก็จะต้องมาช่วยกันแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดอย่างจริงจังอย่างที่ดำเนินโครงการรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่ต้องเดินหน้าครับในการที่จะจัดการยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยนะครับต้องจัดการให้ทุกหย่อมหญ้าของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นตำบลไหนอำเภอไหนจังหวัดไหนต้องไม่มียาเสพติดต้องไม่มียาเสพติดนะครับนี่คือวาระแห่งชาติแล้วก็เรียกว่าประกาศสงครามกับยาเสพติดเลยก็ว่าได้นะครับนี่คือเรื่องสำคัญที่นำมาเพราะวันนี้เป็นวันสำคัญครับ26มิถุนายนวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะครับมาดูที่กรมควบคุมโรคกันหน่อยนึงครับเขามีการเปิดตัว One Stop Service ครับ Trace and Trick นี่นะฮะ Trace and Trick นะฮะตรวจเร็วนะครับรู้เร็วรักษาเร็วจบในจุดเดียวเพื่อที่จะยกระดับครับนี่นะฮะเรื่องของการดูแลการเข้าถึงนะครับการรับบริการไวรัสตับอักเสบซีในกลุ่มผู้ขับขี่รถสาธารณะแล้วก็ผู้ใช้แรงงานด้วยนะครับนายนรินทร์กัลยาณมิตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับท่านเป็นประธานในพิธีเปิดตัว One Stop Service นะครับซึ่งต้องบอกว่าเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงบริการเรื่องของการตรวจคัดกรองแล้วก็รักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีในกลุ่มผู้ขับขี่รถสาธารณะแล้วก็กลุ่มผู้ใช้แรงงานด้วยนะครับนายนครินทร์กล่าวด้วยครับคุณผู้ฟังบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขครับให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเชิงรุกนะครับโดยเน้นให้ประชาชนนะครับเข้าถึงการบริการเวลาที่เราจะไปหาหมอนะครับก็จะต้องรวดเร็วนะครับการป้องกันรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีในประเทศไทยอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังกลุ่มนี้กลุ่มสำคัญเลยกลุ่มประชาชนผู้มีข้อจำกัดด้านเวลาด้านการเดินทางการเข้าถึงบริการทางการแพทย์โดยการให้บริการในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกครับในปี2569ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ประชาชนตรวจพบโรคได้เร็วพอตรวจได้เร็วเสร็จปั๊บยังไงเข้าถึงการรักษาได้เร็วก็จะลด การแพร่กระจายของโรคไวรัสตับอักเสบซีได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทั้งนี้ประชาชนอีกประมาณ40%ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการป้องกันแล้วก็รักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีได้นะครับทางด้านของนายแพทย์อเนกมุ่งอ้อมกลางรองปลัดนะฮะรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับท่านบอกแบบนี้ครับบอกว่าโรคไวรัสตับอักเสบซีและโรคไวรัสตับอักเสบบีนะครับยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ท้าทายท่านบอกว่าปัจจุบันโรคไวรัสตับอักเสบซีเนี่ยจริงๆแล้วสามารถรักษาให้หายขาดได้มากกว่า95%แต่ก็ยังมีผู้ติดเชื้อจำนวนหนึ่งที่ไม่ทราบสถานะการติดเชื้อหรือเขาหลุดออกไปจากระบบการรักษาการคัดกรองโดยเริ่มจากการคัดกรองเชิงรุกของโรคไวรัสตับอักเสบซีในพื้นที่นะครับระหว่างตุลาคมปีที่แล้วจนถึงเมษายนปีนี้2569ในกลุ่มผู้ขับขี่สาธารณะในกลุ่มผู้ใช้แรงงานแล้วก็ในกลุ่มประชาชนกว่า 4,750 คนเนี่ยพบผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีจำนวน45คนแล้วก็พบผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี35คนซึ่งแม้ว่าจะมีการส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษาตามสิทธิประโยชน์แล้วแต่ก็ยังพบนะครับข้อจำกัดด้านเวลาการทำงานเรื่องของรายได้เรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็ส่งผลให้ผู้ป่วยบางส่วนก็หลุดออกไปจากระบบนะครับดังนั้นสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองกรมควบคุมโรคก็ได้มีการพัฒนารูปแบบนะครับเป็นการบริการเชิงรุกจุดเดียวจบเลยเบ็ดเสร็จเลยบูรณาการให้บริการเชิงรุกในพื้นที่ร่วมกับเทคโนโลยีนะครับเทเลเมดิซีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการบริการตั้งแต่ตรวจตั้งแต่คัดกรองตรวจยืนยันประเมินสภาพตับนะว่าตับเราเป็นยังไงบ้างปรึกษาแพทย์ปรึกษาคุณหมอแล้วก็เข้าสู่กระบวนการรักษานะครับเพื่อสุขภาพเพื่ออนามัยของพี่น้องประชาชนนะครับจากกรมควบคุมโรคก็มีการเปิดตัว One Stop Service ครับตรวจเร็วรู้ผลเร็วก็รักษาเร็วจบในจุดเดียวเพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงการบริการรักษาเรื่องของสาธารณสุขได้นั่นเองนะครับอ่ะช่วงนี้พักกันแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังไปติดตามเตรียมเคารพธงชาติกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวในชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
4: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็น

0: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

วทพังงา FM 100 MHz และสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz สื่อวิทยุกระจายเสียงศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลสู่ประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจเชื่อมั่นและนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตข่าวสารครบถ้วนถูกต้องทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์สื่อสารฉับไวในรายการรอบวันทันข่าว

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวประจำวันศุกร์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2569กับทีมงานสวทพังงา FM 100 MHz และทีมงานสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz โดยมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจดังนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำเชิญชวนของนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569การนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะโดยเสด็จไปในที่หมายต่างๆในกรุงปารีสด้วยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ถือเป็นมีขึ้นเนื่องในโอกาสครบ170ปีในปีนี้ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2399และต่อเนื่องจากการครบรอบ340ปีเมื่อปีที่ผ่านมาของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเมื่อพุทธศักราช2228ในวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังอนุสรณ์สถานโฮเทลเดเซงวาลิสเพื่อทรงร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังทำเนียบประธานาธิบดีเพื่อทรงพบปะหารือกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาโดยในช่วงค่ำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจะเป็นเจ้าภาพงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการในวันต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังประตูชัยเพื่อทรงวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเพื่อทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งยั่งยืนตลอดจนจับประทับเรือไฟฟ้าพระที่นั่งเพื่อทอดพระเนตรการพัฒนาเมืองและทรงรับฟังการบรรยายเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์แม่น้ำแซนนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสนิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะนำเสนอพัฒนาการของเครื่องแต่งกายในราชสำนักไทยและการนำเสนอสู่เวทีระดับนานาชาติในวันสุดท้ายของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรกิจการของบริษัทแอร์บัสและทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการบินในปัจจุบันการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในครั้งนี้นับเป็นหมุดหมายสำคัญของความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศสจะส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนอันใกล้ชิดในทุกระดับของสองประเทศให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นสืบไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อกุหลาบสายพันธุ์ใหม่ว่าควีนสุทธิดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569กุหลาบสายพันธุ์ใหม่นี้เริ่มดำเนินการปรับปรุงพันธุ์มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2561โดยมูลนิธิโครงการหลวงเป็นการรวมพันธุ์และผสมพันธุ์ระหว่างกุหลาบพันธุ์โอเชียนซองกับกุหลาบพันธุ์ในติงเกลภายในพื้นที่ศูนย์วิจัยขุนห้วยแห้งสถานีวิจัยเกษตรหลวงอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ลักษณะเด่นของกุหลาบควีนสุทธิดาลำต้นและกิ่งก้านลำต้นยืดตรงมีหนามสีเขียวยอดอ่อนสีแดงความสูงประมาณ 52-67 เซนติเมตรมีจำนวนกิ่งประมาณ 6-8 กิ่งลักษณะใบประกอบแบบขนนกใบสีเขียวเข้มปานกลางกว้างประมาณ10เซนติเมตรยาวประมาณ16เซนติเมตรขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อยโคนใบรูปลิ่มขอบใบจากฟันเลื่อยลักษณะดอกเป็นดอกเดี่ยวกลีบดอกซ้อน
ดอกตูมกว้าง 1.4 ถึง 1.8 เซนติเมตรเมื่อบานกว้าง 7 ถึง 9.7 เซนติเมตรกลีบเลี้ยงเรียวยาวปลายแหลมแผลเล็กน้อยจำนวน5กลีบกลีบดอกรูปกลมไม่สมมาตรกว้าง 4.4 เซนติเมตรยาว 4.5 เซนติเมตรขอบหยักและเป็นคลื่นเล็กน้อยกลีบดอกม้วนเล็กน้อยเมื่อบานนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งกรมชลประทานรับมือเอลนิโยและเตรียมบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศอย่างเข้มข้นหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประเมินว่าไทยเข้าสู่ภาวะเอลนิโยซึ่งอาจส

ริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ 12,953 ลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ52ของความจุอ่างรวมกันอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริหารจัดการได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับให้ติดตามสถานการณ์ฝนและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับแผนบริหารจัดการน้ำและทบทวนเกณฑ์การเก็บกักน้ำในอ่างน้ำที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อรองรับน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมและรักษาระบบนิเวศในช่วงหน้าแล้งปี2570นอกจากนี้ยังสั่งเตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำเครื่องผักดันน้ำเครื่องจักรกลบุคลากรรวมถึงตรวจสอบอาคารชลประทานคันกั้นน้ำผนังกั้นน้ำทั่วประเทศและพร้อมปฏิบัติการรับมือ9มาตรการรับมือฤดูฝนในปี2569ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์น้ำและแนวโน้มสภาพอากาศแก่เกษตรกรและผู้ใช้น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันวางแผนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องครม.รับทราบมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในโครงการจัดหาอาวุธปืนสวัสดิการรองโฆษกนายกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติรับรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในโครงการจัดหาปืนสวัสดิการตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอดังนี้การพิจารณาอนุมัติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการโครงการจัดหาอาวุธปืนสวัสดิการข้าราชการหรือโครงการในลักษณะเดียวกันให้พิจารณาด้วยความรัดกุมคำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมตามสภาพการปัจจุบันเป็นสำคัญการต่ออายุโครงการจัดหาอาวุธปืนเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบันต้องพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดการผ่อนผันคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเรื่องจำกัดการออกใบอนุญาตให้บุคคลสั่งหรือการนำเข้าซื้ออาวุธปืนบางชนิดในลักษณะที่ให้นายทะเบียนท้องที่อนุญาตให้ร้านค้าอาวุธปืนนำเข้าอาวุธปืนสั้นโดยผ่านช่องทางโครงการจัดหาอาวุธปืนสวัสดิการข้าราชการต้องพิจารณาให้เท่าที่จำเป็นและต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงกลาโหมกระทรวงการคลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐให้ได้ข้อยุติโดยให้กระทรวงมหาดไทยสรุปผลการพิจารณาผลการดำเนินการความเห็นในภาพรวมแล้วส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน30วันนับจากที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปกระทรวงคมนาคมยกระดับความปลอดภัยการบินตามมาตรฐานสากลสั่งตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาอากาศยานชนนกสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบินของไทยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าที่ผ่านมาอากาศยานชนนกเป็นความท้าทายสำคัญของอุตสาหกรรมการบินทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการดำรงชีวิตของนกจำนวนมากประกอบกับปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ในปี2568เกิดเหตุอากาศยานชนนกจำนวน 1,644 ครั้งสร้างความเสียหายต่อชิ้นส่วนสำคัญของอากาศยานอาทิเครื่องยนต์ส่วนหัวของเครื่องบินและกระจกห้องนักบินนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบทางอ้อมอย่างรุนแรงทั้งการต้องนำเครื่องออกจากการให้บริการเพื่อตรวจสอบและซ่อมแซมตามมาตรฐานความล่าช้าของเครื่องบินและภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลชดเชยผู้โดยสารสร้างมูลค่าความเสียหายของสายการบินอยู่ที่530ล้านบาทต่อปีล่าสุดในการประชุมหารือแนวทางการลดอุบัติเหตุอากาศยานชนนกเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางการบินและผลกระทบต่อการดำเนินงานของสายการบินมีมติตั้งคณะทำงานบูรณาการขึ้นเพื่อศึกษาและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันในระยะยาวรัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนบรรเทาความทุกข์ร้อนลดภาระค่าครองชีพผ่านความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชนโดยกรมการปกครองได้สานต่อโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพระยะที่2หลังจากประสบความสำเร็จในการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นกว่า 3,000 รายการในราคาพิเศษ
ผ่านที่ว่าการ

0: 1,000 อำเภอ878อำเภอทั่วประเทศช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและเพิ่มการเข้าถึงสินค้าจำเป็นให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงพร้อมขยายการดำเนินงานต่อเนื่องในช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงกันยายนขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ได้ต่อยอดนโยบายไทยช่วยไทยผ่านโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพและสร้างรายได้แก่ประชาชนโดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสามารถเริ่มต้นธุรกิจผ่านระบบแฟรนไชส์คุณภาพพร้อมได้รับการสนับสนุนเงินลงทุนเริ่มต้น 50% ของมูลค่าแพ็กเกจสูงสุด 10,000 บาทต่อรายสำหรับแพ็กเกจแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทรวมถึงสิทธิประโยชน์ด้านสินเชื่อการค้ำประกันทางการเงินระบบชำระเงินและพื้นที่จำหน่ายสินค้าโครงการดังกล่าวจะมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจลดอุปสรรคในการเริ่มต้นอาชีพเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้และส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ไทยสามารถขยายเครือข่ายธุรกิจผ่านผู้ลงทุนที่มีคุณภาพนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้และการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนทั่วประเทศผู้ว่าพังงานำพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนายแพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงดำรงตำแหน่งประมุขแห่งคณะสงฆ์ไทยและทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารในปีพุทธศักราช2569พระชนมายุครบ 99 พรรษาและยังทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวไทยรวมทั้งทรงปฏิบัติศาสนกิจอย่างต่อเนื่องจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมวันต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569เดินขบวนรณรงค์จากใจกลางเมืองพังงาไปยังหอประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้างอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาเพื่อให้กลุ่มเยาวชนได้ตระหนักถึงภัยร้ายของยาเสพติด26มิถุนายนวันต่อต้านยาเสพติดโลกของทุกปีถูกกำหนดให้เป็นวันต้านยาเสพติดโลกโดยองค์การสหประชาชาติเพื่อให้ประเทศต่างๆทั่วโลกตระหนักถึงปัญหายาเสพติดซึ่งถือเป็นภัยร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศยาเสพติดเป็นปัญหาที่แทรกซึมอยู่ในทุกระดับของสังคมไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มเด็กเยาวชนหรือผู้ใหญ่การเสพยาเสพติดไม่เพียงแต่ทำลายสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้เสพเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อครอบครัวชุมชนและสังคมโดยรวมก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมความรุนแรงและความสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าการกำหนดวันต่อต้านยาเสพติดโลกจึงเป็นการเน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมการส่งเสริมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์รวมถึงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติในประเทศไทยได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่องเช่นการเดินรณรงค์การจัดนิทรรศการให้ความรู้การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดรวมถึงการสร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติดในพื้นที่การแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้นแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในสังคมการเริ่มต้นจากตนเองครอบครัวและชุมชนด้วยการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและช่วยกันสอดส่องดูแลจะเป็นพลังสำคัญในการสร้างสังคมที่ปลอดภัยและยั่งยืนจังหวัดพังงาประชุมพิจารณารายชื่อผู้ซึ่งจะได้รับพระราชทานอภัยโทษในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นายแพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2569ในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เพื่อพิจารณาตรวจสอบผู้ที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2569ก่อนที่จะส่งรายชื่อไปให้ศาลท้องที่พิจารณาออกหมายสั่งปล่อยหรือลดหรือออกคำสั่งยกเลิกการทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับหรือแล้วแต่กรณีตามหลักเกณฑ์จากนั้นจะได้จัดเตรียมความพร้อมรองรับการปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษด้วยการฝึกทักษะอาชีพระยะสั้นให้การศึกษาพัฒนาจิตใจและแนวทางการประกอบอาชีพเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นสามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวชุมชนและสังคมได้อย่างปกติสุขต่อไปต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจบการนำเสนอรอบวันทันข่าวประจำวันศุกร์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2569อริสาศิรัตน์อ่านสวัสดีค่ะ
1: วิทยุอะไรล่ะ
2: Everyday English
3: โดยอาจารย์ดร.กมลทิพย์คลายมา

0: วัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการ Everyday English วันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในซีรีส์บอกเล่าเรื่องราวของน้องๆที่ทำประโยชน์ในโลกนี้นะคะผ่านโครงการที่น่าสนใจต่างๆค่ะวันนี้เราจะมาพบกับน้องโทมัสเลเซอร์จ from France นะคะก็คือจากประเทศฝรั่งเศสนั่นเองนะคะสิ่งที่เขาทำคือ promoting ocean educationpromoting ocean education ก็คือส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับมหาสมุทรนั่นเองค่ะเรื่องราวของน้องมีอยู่ว่า 14 years old Thomas from France knew how important it was to protect our oceans and so he set up a boat school to educate others. He sailed around the Atlantic Ocean visiting schools to inform children about the harmful effects ofacidification and overfishing. His organization, Children for the Oceans, is now a worldwide community of ambassadors who provide educational materials on ocean conservation. เรื่องราวของน้องคนนี้นะคะน้องโทมัสจากประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็มีโอกาสได้ล่องเรือไปท่วมมหาสมุทรแอตแลนติกเลยทีเดียวค่ะเพื่อที่จะไปพบน้องๆจากโรงเรียนต่างๆแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับ acidificationคำนี้คืออะไรเอ่ย acidification ก็คือสภาวะความเป็นกรดที่มันเพิ่มมากขึ้นในมหาสมุทรของพวกเรานะคะรวมถึงเรื่องของ overfishing ก็คือการทำการประมงที่มันมากเกินไปนะคะซึ่งทั้งสองประการนี้ล้วนเป็นผลเสียต่อมหาสมุทรของเราทั้งสิ้นใช่ไหมคะน้องๆก็ได้มีเครือข่ายทั่วโลกเลยค่ะแล้วก็สร้าง ambassador ก็คือทูตสันทวไมตรีในการให้ความรู้และผลิตสื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์มหาสมุทรของเรานั่นเองค่ะก็เป็นอีกโครงการหนึ่งนะคะที่มีความน่าสนใจมากเช่นเดียวกันนะคะก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่หลายท่านอาจจะได้ติดตามมาตลอดทั้งซีรีส์นี้10น้องๆ10คนนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจอย่างนี้กันอีกต่อไปค่ะแล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังท่านใดนะคะมีคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะสามารถสอบถามไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720022นะคะหรือว่าที่ Facebook Page ของหลักสูตรภาษาอังกฤษนะคะ English Program Wallach University ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: Everyday English.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลมุ่งมั่นในการแก้ปัญหายาเสพติดพร้อมขอให้ประชาชนร่วมปกป้องลูกหลานเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการแลนบริดจ์มอบกรมประชาสัมพันธ์เร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชนสเปนเร่งให้ความช่วยเหลือพลเรือนของตนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลมุ่งมั่นในการแก้ปัญหายาเสพติดพร้อมขอให้ประชาชนร่วมปกป้องลูกหลานเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวคำปราศรัยเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายน2569ยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับการแก้ปัญหายาเสพติดและมุ่งมั่นร่วมกับนานาประเทศในการกำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมพร้อมขอให้พี่น้องประชาชนร่วมปกป้องลูกหลานให้ปลอดภัยจากยาเสพติดและร่วมเป็นภาคีเครือข่ายความปลอดภัยภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดหรือหากพบเห็นความผิดปกติหรือเบาะแสยาเสพติดในชุมชนสามารถแจ้งข้อมูลที่สายด่วนปปส.1386เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างเร่งด่วนต่อไป
3: และในปีนี้เราจะเดินหน้าอย่างเต็มกำลังด้วยมาตรการที่เข้มข้นในการขจัดภัยยาเสพติดซึ่งเป็นการทำงานเชิงรุกในทุกมิติตั้งแต่การสกัดกั้นตามแนวชายแดนแบบเบ็ดเสร็จปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและการปราบปรามเครือข่ายผู้มีอิทธิพลอย่างเด็ดขาดรวมถึงให้ความสำคัญกับการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ
2: ด้านนายแพทย์สรายุทธ์บุญชัยพาณิชย์วัฒนาผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีหรือสบยช.กล่าวว่าจากข้อมูลผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาและสารเสพติดของสบยช.ในปีงบประมาณ2568ที่ผ่านมาพบว่ายาและสารเสพติดที่เข้ารับการบำบัดมากที่สุด4อันดับแรกคือยาบ้าเฮโรอีนกัญชาและสุราสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในขณะนี้คือเฮโรอีนซึ่งพบแนวโน้มการระบาดเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชนในบางพื้นที่นอกจากนี้ยังเริ่มพบพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทแบบผสมหลายชนิดในกลุ่มวัยรุ่นประกอบกับรูปแบบการซื้อขายที่เปลี่ยนไปสู่ช่องทางออนไลน์ทำให้เยาวชนเข้าถึงการเสพติดได้ง่ายขึ้นส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งต่อสุขภาพกายจิตใจครอบครัวและเศรษฐกิจของประเทศผลิตน่านขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงแรงงานผลักดันโครงการโรงงานสีขาวสนับสนุนสถานประกอบการยกระดับมาตรฐานปลอดยาเสพติด
4: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569และมอบประกาศเกียรติคุณและใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการพร้อมกล่าวว่ากระทรวงแรงงานเดินหน้าป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาลที่ยกระดับการเป็นวาระแห่งชาติโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ขับเคลื่อนผ่านโครงการโรงงานสีขาวและมาตรฐานระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบการหรือมยส.โดยร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อเป็นกลไกในการเฝ้าระวังป้องกันและช่วยให้ผู้หลงผิดได้เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและได้รับโอกาสกลับคืนสู่การทำงานและสังคมอย่างมีคุณภาพปัจจุบันสถานประกอบการให้ความสำคัญกับการป้องกันยาเสพติดมากขึ้นเพราะตระหนักว่าหากเกิดปัญหาจะส่งผลกระทบต่อองค์กรซึ่งการมอบเกียรติบัตรรับรองกว่า80องค์กรครั้งนี้ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับแรงงานคู่ค้าทางธุรกิจและสะท้อนถึงมาตรฐานด้านแรงงานขององค์กรซึ่งมีความสำคัญต่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยนิตยาขุนสิมรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นล่าสุดผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เตรียมตั้งกรรมการตรวจสอบเส้นทางเงินและเร่งพิสูจน์คลิปเสียงโยงนักการเมืองยืนยันดำเนินการตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมาน
5: ายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช. เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบคดีทุจริตสอบเข้ารับตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่นว่าขณะนี้พนักงานไต่สวนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและเอกสารฉบับจริงทั้งจากโรงพิมพ์ในจังหวัดสมุทรปราการและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อ นำมาเสนอต่อคณะกรรมการปปช.พิจารณาแนวทางการไต่สวนต่อไปและมีแนวคิดที่จะจัดตั้งคณะทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อเข้ามาช่วยตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของกลุ่มผู้เกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเสียงโยงถึงนักการเมืองในสื่อสังคมออนไลน์นั้นปปช.จะนำไปประมวลเป็นพยานหลักฐานในการสืบสวนและต้องผ่านกระบวนการพิสูจน์อย่างรัดกุมผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวเพิ่มเติมว่าการทำงานของปปช.เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายในการตรวจสอบจากภายนอกซึ่งไม่ได้ทับซ้อนกับการตรวจสอบภายในของกระทรวงมหาดไทยส่วนระยะเวลาการดำเนินการจะล่าช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับความครบถ้วนของพยานหลักฐานแต่ยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าได้ประสานขอรับพยานหลักฐานจากปปช.เพื่อนำมาวิเคราะห์และขยายผลเพิ่มเติมคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในวันจันทร์ที่29มิถุนายนนี้ขณะที่พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเชื่อว่าขบวนการดังกล่าวก่อเหตุต่อเนื่องมานานกว่า2ปีหลังพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงย้อนหลังไปถึงปี2567โดยตำรวจเตรียมแจ้งข้อหาอ้างยี่และความผิดที่เกี่ยวข้องกับผู้ร่วมขบวนการขณะที่ความผิดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐจะอยู่ในความรับผิดชอบของปปช.มาต่อที่เรื่องคดี Forex ค่ะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเส้นทางการเงินคดีนี้อย่างใกล้ชิดนายเทพสุบวรโชติดาราเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกล่าวถึงกรณีที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เข้าไปช่วยสอบเส้นทางการเงินคดี Forex ว่ามีการประสานและบูรณาการทำงานร่วมกันอยู่แล้วส่วนจะพบเส้นทางการเงินเกี่ยวกับนักการเมืองด้วยหรือไม่ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุและนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์เข้าชี้แจง

0: ลงทุนนอกจากนี้พนักงานสอบสวนเตรียมสอบถามประเด็นความเกี่ยวข้องกับบริษัทต่างๆที่ปรากฏในแผนผังการสืบสวนซึ่งครอบคลุมกลุ่มผู้แนะนำการลงทุนบริษัทโบรกเกอร์และผู้ให้บริการรับชำระเงินรวมถึงกรณีที่นายภาวุฒิเคยปรากฏในสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการลงทุนกับบริษัท QRS Global ด้วยขณะที่กรณีของนายณัฐภูมิโคคงทรัพย์หรือฟิล์มอดีตนักร้องพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกในฐานะพยานเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตาม DSI ยังยืนยันว่าคดีนี้ยังอยู่ในชั้นรวบรวมพยานหลักฐานโดยผู้ที่ถูกออกหมายเรียกทั้งหมดมีฐานะเป็นพยานยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาและการเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงมีขึ้นเพื่อให้ข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างครบถ้วนและเป็นธรรมดลภาสุภาสมบัติรายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการแลนบริดจ์รับทราบความคืบหน้าการทำงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3ชุดมอบกรมประชาสัมพันธ์เร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชน
2: นายเอกนิตินิติธานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนบริดจ์ครั้งที่2ครับ2569ด้วยนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการโครงการแลนบริดจ์เปิดเผยภายหลังการประชุมว่าที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3ชุดซึ่งอยู่ระหว่างการประเมินความเป็นไปได้ความคุ้มค่าและผลกระทบของโครงการอย่างรอบด้านภายใต้กรอบเวลาศึกษา90วันโดยอนุกรรมการชุดแรกกำลังประเมินความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์สมมติฐานการประหยัดเวลาและต้นทุนรวมถึงศักยภาพในการดึงดูดสายการเดินเรือขนาดใหญ่และจะมีการประชุมลงลึกรายละเอียดอีกครั้งในวันที่3กรกฎาคมนี้ก่อนจะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปขณะที่อนุกรรมการชุดที่2ด้านสิ่งแวดล้อมได้พิจารณารายงาน EIA ของโครงการย่อยโดยเน้นย้ำว่าห่วงใยเรื่องปัญหาฝุ่นตะกอนจากการขุดลอกร่องน้ำการสูญเสียพื้นที่ป่ารวมถึงผลกระทบต่ออาชีพและรายได้ของคนในพื้นที่ส่วนคณะอนุกรรมการชุดที่3แผนการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกระจายข้อมูลข้อเท็จจริงของโครงการไปยังประชาชนในพื้นที่และภาคส่วนต่างๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและลดความสับสน
3: ก็การทำงานของกรรมการก็มีความโปร่งใสนะครับเพราะว่าในวันนี้เองก็มีทางภาคเอกชนส่วนอื่นๆที่ไม่ได้เป็นกรรมการเข้ามานั่งฟังด้วยได้เหมือนกันซึ่งอันนี้แต่เขาผ่านทางออนไลน์นะครับก็มีการรับฟังข้อมูลช่วงการประชุมนะครับขอย้ำว่าการทำงานก็คงโปร่งใสนะครับแล้วก็ตรวจสอบได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรสิ่งที่คณะกรรมการจะพยายามทำออกมาในการประเมินโครงการก็พยายามคลี่ทุกอย่างออกมานะครับแล้วก็ประเมินกันตรงๆนะครับว่ามันไปได้ไปไม่ได้อะไรที่จะต้องปรับหรืออะไรยังไงนะครับเพื่อที่จะให้ทุกฝ่ายได้กับการยอมรับในการประเมินตัวนี้นะครับ
2: เลขาธิการสสช.ยังคาดการว่าคณะกรรมการจะสรุปผลการศึกษาได้ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ก่อนเสนอรายงานต่อนายกรัฐมนตรีตามกรอบเวลาที่กำหนดและยังไม่ขอเปิดเผยตัวเลขหรือผลประเมินใดๆในระหว่างการศึกษาเพื่อป้องกันการนำข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์ไปตีความคลาดเคลื่อนนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดเผยเตรียมออกพันธบัตรใหม่อีก 30,000 ล้านบาทตามแผนระดมทุน 2,600 ล้านบาทพร้อมผลักดันพันธบัตรสีเขียว
4: นางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.เปิดเผยแผนการระดมทุนของสบน.ในปีงบประมาณ2569นี้มีวงเงินรวม 2,600 ล้านบาทโดยเป็นสัดส่วนเงินกู้ระยะยาว 1,300 ล้านบาทซึ่งรวมถึงกลุ่มพันธบัตรเพื่อสิ่งแวดล้อมปัจจุบันสบน.ได้ออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนหรือ SLB ไปแล้วประมาณ 400 ล้านบาทโดยอิงตัวชี้วัดการลดคาร์บอนไดออกไซด์และการเพิ่มยอดลงทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับระยะต่อไปสบน.เตรียมออกพันธบัตร SLB รุ่นใหม่อีก 30,000 ล้านบาทภายในปีงบประมาณนี้พร้อมศึกษาการนำตัวชี้วัดด้านความหลากหลายทางชีวภาพมาใช้เพิ่มเติมโดยกำลังหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม UNDP และ ADB อย่างรัดกุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านต้นทุนการกู้ยืมที่อาจสูงขึ้นหากไม่บรรลุเป้าหมาย
5: ในปีนี้จะออกอีก 30,000 ล้านที่เป็นรุ่นใหม่ที่เป็น SLB KPI ใหม่อ่ะเดี๋ยวเราต้องดูอีกทีค่ะว่าจะสามารถบรรลุได้หรือเปล่าตามที่คาดหวังเพราะว่าเรื่อง KPI ใหม่อย่างที่เรียนอ่ะเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพอ่ะค่อนข้างยากอยู่อันนี้เราต้องดูความเป็นไปได้ด้วยเพราะว่าตัว SLB นี่มันลิงก์กับ KPI ที่ว่าเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่ามันไ

0: ถึงเนี่ยจะทำให้ต้นทุนเงินกู้มันสูงขึ้น
1: ส่วนความคืบหน้าการระดมทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มวงเงิน 72,000 ล้านบาทฝั่งตะวันออกได้ปรับโครงสร้างหนี้เป็นพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนเรียบร้อยแล้วขณะที่ฝั่งตะวันตกซึ่งกำลังก่อสร้างจะใช้เงินกู้ระยะสั้นตามความคืบหน้าไปก่อนและจะปรับเป็นพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนในระยะยาวเมื่อถึงระดับวงเงินที่เหมาะสมต่อไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
2: กองทัพบกยืนยันการปฏิบัติของกองทัพอยู่ในพื้นที่ของไทยไม่ได้รุกล้ำอธิปไตยกัมพูชาตามที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชากล่าวอ้าง
3: พลตรีวินไทยสวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาออกแถลงการเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายไทยในพื้นที่ชายแดนระหว่างวันที่18ถึง22มิถุนายนที่ผ่านมาบริเวณบ้านหนองจาจังหวัดสระแก้วโดยยืนยันว่าการปฏิบัติภารกิจต่างๆในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวของกองทัพไทยเป็นการปฏิบัติภารกิจเพื่อสนับสนุนงานด้านความมั่นคงซึ่งได้ดำเนินการอยู่ภายในขอบเขตอธิปไตยของประเทศไทยมิได้รุกรามอธิปไตยของฝ่ายกัมพูชาตามที่พยายามกล่าวอ้างโดยการดำเนินการดังกล่าวอยู่ในกรอบข้อตกลงร่วมในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ไทยกัมพูชาเมื่อวันที่27ธันวาคมของปีที่ผ่านมาที่ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันกำหนดไว้ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาและเตรียมพร้อมทีมยูซ่าไทยแลนด์สนับสนุนด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
4: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเวเนซุเอลาล่าสุดรักษาการประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาได้อนุมัติให้ทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองหรือยูซ่าจากต่างประเทศสามารถเดินทางเข้าปฏิบัติการตอบโต้เหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาได้ในส่วนของปภ.ได้เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและสนับสนุนการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศด้วยชุดค้นหาและกู้ภัยเขตเมืองแห่งชาติหรือยูซ่าไทยแลนด์ได้ติดตามสถานการณ์ผ่านระบบ VOSOCC ซึ่งเป็นเว็บไซต์กลางที่ทีมค้นหาและกู้ภัยกลางทั่วโลกที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสากลใช้ติดตามข้อมูลปัจจุบันประเทศไทยได้แจ้งสถานะติดตามสถานการณ์และแจ้งทีมยูซ่าไทยแลนด์เตรียมความพร้อมหากได้รับคำสั่งจากรัฐบาลจะจัดส่งชุดค้นหาและกู้ภัยเขตเมืองแห่งชาติยูซ่าไทยแลนด์สนับสนุนประเทศเวเนซุเอลาตามกระบวนการจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตรียมแผนพร้อมรับมือภาวะฝนทิ้งช่วงคาดการว่าจะมีพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในเขตและนอกเขตการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่18จังหวัด
5: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวถึงการเตรียมรับมือสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในฤดูฝนปีนี้ว่าสทนช.ได้บูรณาการหน่วยงานเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อวางแนวทางการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงทีจากการคาดการณ์พบพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคบริโภคในเขตการประปาส่วนภูมิภาค21สาขาในพื้นที่18จังหวัดและนอกเขตการประปาส่วนภูมิภาค24จังหวัดในพื้นที่48อำเภอรวม60ตำบลโดยการประปาส่วนภูมิภาคได้เร่งช่วยเหลือด้วยการวางท่อส่งน้ำสูบน้ำจากแหล่งสำรองสร้างฝ่ายชั่วคราวขุดลอกและจัดหาน้ำดิบจากแหล่งน้ำเอกชนส่วนด้านการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรได้ติดตามสถานการณ์พื้นที่นาข้าวพืชไร่และพืชผักต่อเนื่องพบมีน้ำเพียงพอจนถึงระยะเก็บเกี่ยวด้านพื้นที่ไม้ผลและไม้ยืนต้นเกษตรจังหวัดร่วมกับกรมชลประทานประเมินสถานการณ์น้ำและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำน้อยรับทราบสถานการณ์พร้อมแนะนำให้ขุดลอกร่องสวนเพื่อกักเก็บน้ำสำหรับด้านคุณภาพน้ำพบพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำในเขตการประปาส่วนภูมิภาค6สาขาในพื้นที่4จังหวัดโดยการประปาส่วนภูมิภาคได้เตรียมแนวทางรองรับด้วยการรับน้ำประปาจากสาขาข้างเคียงรวมถึงรับซื้อน้ำประปาและน้ำดิบจากเอกชนทั้งนี้สทนช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมรองรับทุกสถานการณ์ช่วยป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: กบขแนะสมาชิกวางแผนทางการเงินเน้นการลงทุนระยะยาว กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.แนะนำสมาชิกให้วางแผนการเงินเพื่อการเกษียณโดยเน้นการลงทุนระยะยาวเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตซึ่งความผันผวนของตลาดในระยะสั้นหรือการปรับตัวลดลงของมูลค่าการลงทุนในบางช่วงเป็นเพียงสถานการณ์ชั่วคราวตามภาวะตลาดและมีโอกาสฟื้นตัวในระยะถัดไปโดยสินทรัพย์ที่กบข.คัดเลือกลงทุนมีศักยภาพ
5: สร้างผล
2: ตอบแทนที่ดีในระยะยาวดังนั้นสมาชิกจึงไม่ควรปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนบ่อยครั้งหรือในระยะเวลาสั้นเกินไปอาจทำให้พลาดโอกาสจังหวะการฟื้นตัวของตลาดทั้งนี้กบข.แนะนำให้สมาชิกเลือกแผนลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและช่วงอายุของตนเองพร้อมยึดหลักการลงทุนระยะยาวเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินและมีเงินใช้เพียงพอในวัยเกษียณโดยสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @gpfcommunity หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทรศัพท์1179
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: วันนี้ขอนำความคืบหน้าการยกระดับภาคเกษตรของรัฐบาลมาฝากพี่น้องประชาชนค่ะรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าส่งเสริมการใช้ Agri Map หรือแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลดินน้ำพืชและสภาพพื้นที่เพื่อแนะนำว่าพื้นที่ใดเหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดใดช่วยลดความเสี่ยงจากการผลิตที่ไม่เหมาะสมลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรตามแนวทาง Agri Map แล้วกว่า 1.18 ล้านไร่ครอบคลุมเกษตรกรกว่า 164,000 รายทั่วประเทศส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นเฉลี่ยกว่า 44,000 บาทต่อครัวเรือนและในบางพื้นที่สามารถเพิ่มรายได้ถึงร้อยละ300รัฐบาลเชื่อว่าการทำเกษตรยุคใหม่ต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องและเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้เพื่อช่วยให้เกษตรกรวางแผนการผลิตได้อย่างแม่นยำใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนเพราะปลูกให้ถูกที่ผลิตให้ตรงศักยภาพคืออีกหนึ่งกุญแจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
11: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศสเปนออกแถลงการที่ยืนยันว่าพลเรือนสเปน2รายเสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และขนาด 7.5 ใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาขณะเดียวกันชาวสเปนที่พำนักอยู่ในเวเนซุเอลาสูญหายอีก80คนโดยทางการสเปนกำลังรวบรวมข้อมูลของชุมชนชาวสเปนในเวเนซุเอลาพร้อมขอให้พลเรือนสเปนติดต่อมายังสถานทูตหรือสถานกงสุลโดยทันทีเพื่อให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยขณะเดียวกันมีรายงานว่าชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในเวเนซุเอลาอย่างน้อย6รายอาทิชาวบราซิลจีนอิตาลีและโปรตุเกสเสียชีวิตจากแผ่นดินไหวในครั้งนี้ทั้งนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย235รายและบาดเจ็บอีก 4,300 รายนอกจากนี้ยังมีประชาชนมากกว่า 70,000 ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในครั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นรายงานว่าอิทธิพลพายุโซนร้อนเมฆลาที่จะเคลื่อนตัวมาถึงพื้นที่ทางตะวันออกและตะวันตกของญี่ปุ่นในวันเสาร์นี้ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่พายุฮีโกสจะเคลื่อนตัวและอาจขึ้นฝั่งบริเวณตะวันออกของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดฝนตกหนักเป็นวงกว้างในญี่ปุ่นจนอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งโดยทางการญี่ปุ่นขอให้ประชาชนเฝ้าระวังดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันและแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งรวมถึงอันตรายจากลมกระโชกแรงและสภาพอากาศเลวร้ายด้านกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นรายงานว่าอิทธิพลของพายุโซนร้อนเมฆลาและพายุฮีโกสทำให้มีการยกเลิกเที่ยวบินไปแล้วกว่า200เที่ยวและงดเดินรถไฟหลาย10เส้นทางนอกจากนี้ยังมีการปิดทางด่วนหลายสายและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งต้องประกาศระงับการผลิตเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนพายุโซนร้อนกำลังแรงเมฆลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่26ถึง27มิถุนายน2569นี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 20:17 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:03 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง80เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53 น.
12: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
13: ธนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
11: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวง

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยละไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
5: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระบูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
7: เดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
8: คนไทยไม่เอาสินบน
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
9: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
10: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
9: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้พี
9: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
12: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
13: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
14: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
15: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
17: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
16: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
18: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
15: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
18: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะข่าวสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะและก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสั้นค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาเล่นกันค่ะเป็นเรื่องราวของการเตรียมเปิดบริการเครื่องบินทางเครื่องบินน้ำทางทะเลหรือว่า4เพลนนั่นนะคะกระบี่ภูเก็ตปลายปีนี้ค่ะยกระดับน่านฟ้าไทยสู่ศูนย์กลางการบินโลกนะคะโดยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการบินนะคะอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศค่ะรองรับการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนและก็เศรษฐกิจในอนาคตโดยมุ่งผลักดันประเทศไทยค่ะสู่การเป็น World Class Aviation Hubนะคะหรือว่าศูนย์กลางการบินระดับโลกนะคะของภูมิภาคเร่งนำเทคโนโลยีค่ะแล้วก็ระบบบริหารจราจรทางอากาศที่ทันสมัยมาใช้ค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน่านฟ้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและก็รองรับปริมาณเที่ยวบินที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตนะคะปัจจุบันมีความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมนะคะรองรับการให้บริการ4แพลนอย่างเป็นรูปธรรมโดยตั้งเป้าผลักดันเที่ยวบินปฐมฤกษ์ในเส้นทางท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ค่ะท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตภายในช่วงปลายปี2569ซึ่งจะถือเป็นการก้าวสำคัญของการพัฒนานะคะระบบคมนาคมทางอากาศรูปแบบใหม่ค่ะที่เชื่อมโยงการเดินทางนะคะทางบกทางอากาศและก็ทางน้ำเข้าด้วยกันอย่างรายร่อยต้อนะคะช่วยเพิ่มทางเลือกการเดินทางค่ะยกระดับประสบการณ์นักท่องเที่ยวและก็สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะคะนี่คือต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่ต้องบอกว่าพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันเรานะคะก็มีศักยภาพมากนะคะที่เข้าได้ลิงเห็นว่าถ้านำ4แพลนนะคะมาเปิดบินเนี่ยนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะที่จะใช้บริการทางนี้อยู่นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: วันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการมองอันดามันค่ะทางสวท.นะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนทั้ง5สถานีวันนี้น้องฝนและก็ทีมงานสวท.กระบี่จักลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานโอท็อปมิดเยียร์2026ขณะที่ยอดจับจ่าย6วันกว่า559ล้านบาทการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติญี่ปุ่นจะพบกับทีมชาติบราซิลในรอบ32ทีมสุดท้ายสัปดาห์หน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:02 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพีราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และท่านผู้หญิงพลอยพลินเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและประทับพระราชอาสน์สมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปถวายพรพระต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนพัตตาหารแด่สมเด็จพระราชาคณะพัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์และองคมนตรีทรงประเคนและประเคนพระสงฆ์ตามลำดับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตร10ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกประสงค์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วสวดมาติกาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตร11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงทอดพระไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงทอดพระไตรอีก12ไตรจนครบ47ไตรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ วลา 11:55 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จออกณวังสุโขทัยพระราชทานพระวโรกาสให้ในชองโกปงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเฝ้ากราบทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางมาริโกปงเบิร์ฟภรรยาเอกอัครราชทูตและนายสรันเจริญสุวรรณผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศร่วมเฝ้าด้วยเวลา 13:30 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัยไปทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณอาคารที่ประทับหน่วยม้าทรงประจำพระองค์กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 17:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญพระกุศลตามพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ 99 พรรษาณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6เพื่อส่งเสริมพระสงฆ์ไทยให้เข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาและสามารถเผยแผ่หลักธรรมไม่ผิดเพี้ยน
2: นายจิรายุอิสรางกูณอยุธยาองคมนตรีเป็นประธานพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6ณวัดหงส์รัตนารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตรนครปฐมจัดขึ้นเพื่อให้เป็นผู้ทำหน้าที่เผยแผ่การปฏิบัติธรรมทั้งยังเป็นการสร้างศาสนทายาทสืบทอดพระสัทธรรมให้ดำรงคู่สถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สำหรับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรด

0: พัฒนาความรู้และคุณภาพพระสงฆ์ให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนกับทั้งยังเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือสังคมไทยมาริชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานโอท็อปมิดเยียร์2026ขณะที่ยอดจับจ่าย6วันกว่า559ล้านบาทพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมชมงานได้ถึงวันที่28มิถุนายนนี้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมายังศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีแม่กำลังใจผู้ประกอบการในงานโอท็อปมิดเยียร์2026โดยมีนายอังสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนให้การต้อนรับซึ่งภายในงานมีนายชวรัตน์ชางวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนที่48ร่วมเยี่ยมชมงานด้วยสำหรับยอดจำหน่ายสินค้าในงานโอท็อปมิดเยียร์2026ระหว่างวันที่20ถึง25มิถุนายน2569รวม6วันของการจัดงานสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการแล้วกว่า559ล้านบาทซึ่งคาดว่าจะทะลุเป้ายอดจำหน่ายที่กำหนดไว้ที่600ล้านบาทโดยประชาชนที่สนใจเที่ยวชมงานยังสามารถเดินทางไปได้ถึงวันที่28มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดตัวเครือข่ายภาคประชาชนต่อต้านการฟอกเงินเพื่อยกระดับความมั่นคงทางการเงินของประเทศ
3: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดตัวโครงการเครือข่ายภาคประชาชนด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยระบุว่าโครงการดังกล่าวเป็นก้าวสำคัญของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อยกระดับมาตรการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้ทันต่อรูปแบบอาชญากรรมที่เปลี่ยนแปลงพร้อมเสริมสร้างความมั่นคงของระบบการเงินและความปลอดภัยของประชาชนโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศภายในงานมีการนำเสนอภารกิจสำคัญของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.และการปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับบทบาทของเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการความร่วมมือระหว่างสำนักงานปปง.กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยสำนักงานปปง.ย้ำว่าการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเครือข่ายภาคประชาชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการเฝ้าระวังตัดวงจรอาชญากรรมทางการเงินและร่วมสร้างสังคมที่โปร่งใสเป็นธรรมและมั่นคงอย่างยั่งยืนเดินนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าร่วมการประชุมต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่ออสเตรียย้ำไทยพร้อมสนับสนุนการต่อต้านการค้ามนุษย์และอาชญากรรมออนไลน์
4: นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยถึงการนำคณะผู้แทนจากประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานว่าด้วยการค้ามนุษย์ครั้งที่16ในกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง25มิถุนายนที่ผ่านมาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียโดยได้ร่วมหารือประเด็นสำคัญกับการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการค้ามนุษย์โดยที่ประชุมสนับสนุนการเพิ่มความพยายามสร้างความตระหนักรู้ต่อแนวโน้มการค้ามนุษย์ที่อาศัยเทคโนโลยีการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด่านหน้าเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในการคัดแยกผู้เสียหายและการรวบรวมและวิเคราะห์หลักฐานทางดิจิทัลโดยหลายประเทศในที่ประชุมได้แสดงความชื่นชมต่อความพยายามและความร่วมมือของประเทศไทยในการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ถูกหลอกลวงและบังคับทำงานในศูนย์สแกมเมอร์กลับประเทศอย่างปลอดภัยพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นของประเทศไทยและความพยายามอย่างต่อเนื่องสำหรับการต่อต้านการค้ามนุษย์ผ่านมาตรการที่ครอบคลุมทั้งการป้องกันการช่วยเหลือคุ้มครองการปราบปรามและความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กบข.แนะสมาชิกเลือกแผนสมดุลตามอายุปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติตามช่วงอายุ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มีแผนการลงทุนให้สมาชิกเลือกตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ซึ่งแผนสมดุลตามอายุเหมาะกับสมาชิกที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนไม่มีเวลาติดตามและปรับพอร์ตการลงทุนด้วยตนเองเป็นแผนการลงทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่หลากหลายทั้งสินทรัพย์เสี่ยงสินทรัพย์มั่นคงสูงและสินทรัพย์

0: ทางเลือกมีการปรับสัดส่วนตามระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวังให้สอดคล้องกับช่วงอายุโดยอัตโนมัติตามหลักการอายุน้อยเสี่ยงมากอายุมากเสี่ยงน้อยเพื่อลดความเสี่ยงด้านราคาตลาดและความไม่เพียงพอของเงินออมหลังเกษียณโดยสมาชิกกบข.ที่บรรจุราชการใหม่และยังไม่ใช้สิทธิ์เลือกแผนการลงทุนเพื่อให้สมาชิกไม่พลาดโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวกบข.จึงได้กำหนดให้เงินของสมาชิกลงทุนในแผนสมดุลตามอายุตามที่พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการฉบับที่8พ.ศ.2566กำหนดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทรศัพท์1179
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้เปิดเผยวันนี้ว่าเกาหลีใต้จะเร่งขยายขีดความสามารถด้านยานไร้คนขับหรือโดรนและระบบต่อต้านโดรนเพื่อรับมือภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือโดยมีโครงการจะฝึกอบรมนักรบโดรนจำนวน 5,000 นายและประจำการระบบยานไร้คนขับหลายหมื่นลำให้แก่หน่วยรบตามแนวชายแดนนอกจากนี้กองทัพเกาหลีใต้ยังวางแผนที่จะผลิตโดรน 110,000 ลำภายในปี 2572 เพื่อประจำการในกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและกองกำลังนาวิกโยธินโดยมีเป้าหมายที่จะให้โดรนกลายเป็นอุปกรณ์มาตรฐานประจำตัวของทหารทุกนายนายอันกยูแบกรัฐมนตรีกลาโหมเกาหลีใต้ระบุว่าโดรนไม่ควรเป็นเพียงยุทธปกรณ์ที่จำเป็นเฉพาะแค่บางหน่วยงานอีกต่อไปแต่ควรเป็นยุทธปกรณ์อเนกประสงค์ประจำตัวของทหารและรัฐบาลเกาหลีใต้จะใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตภายในประเทศทั้งหมดในกระบวนการผลิตโดรนเพื่อตอบสนองข้อกังวลด้านความมั่นคงกระทรวงปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติของอินเดียรายงานว่ารัฐบาลอินเดียยกเลิกมาตรการจำกัดการส่งออกก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG บรรจุใส่ภาชนะสำหรับการใช้งานในเชิงพาณิชย์เมื่อวานนี้พร้อมฟื้นฟูการจัดส่งพลังงานให้กลับสู่ระดับปกติซึ่งการยกเลิกมาตรการจำกัดนี้เป็นผลมาจากสถานการณ์ด้านการจัดหาก๊าซปิโตรเลียมเหลวดีขึ้นอย่างมากความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นผลมาจากสหรัฐกับอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางขั้นแรกสำเร็จและมีการเปิดช่องแคบฮอร์มูซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้งซึ่งการขนส่งสินค้าผ่านช่องแคบแห่งนี้ต้องหยุดชะงักส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของอินเดียอย่างรุนแรงรวมถึงยังทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของอินเดียเผชิญความไม่แน่นอนสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสหราชอาณาจักรรายงานว่าพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษมีอุณหภูมิสูงถึง 36.7 องศาเซลเซียสเมื่อวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นจนกลายเป็นวันที่ร้อนที่สุดในเดือนมิถุนายนเท่าที่เคยมีการบันทึกสถิติในสหราชอาณาจักรขณะเดียวกันสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสหราชอาณาจักรประกาศขยายประกาศเตือนภัยสภาพอากาศร้อนระดับสีแดงซึ่งสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในพื้นที่ทางใต้ของอังกฤษไปจนถึงวันศุกร์นี้นับเป็นครั้งแรกที่สหราชอาณาจักรออกคำเตือนดังกล่าวเป็นเวลา3วันติดต่อกันทั้งนี้สหราชอาณาจักรและอีกหลายประเทศในยุโรปอาทิฝรั่งเศสสเปนเยอรมนีเนเธอร์แลนด์อิตาลีและสวิตเซอร์แลนด์เผชิญกับคลื่นความรุนแรงส่งผลให้สภาพอากาศร้อนจัดและมีอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์จนส่งผลกระทบกับชีวิตประจำวันและสุขภาพร่างกายของประชาชนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม D นัดสุดท้ายทีมชาติตุรกีที่ตก

0: รอบไปแล้วเก็บชัยชนะส่งท้ายฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้สำเร็จหลังเอาชนะสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วม3-2ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันปารากวัยเสมอออสเตรเลีย2-2ทำให้สถานการณ์ในกลุ่มนี้สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียเข้ารอบในฐานะแชมป์และรองแชมป์กลุ่มส่วนปารากวัยจบที่3มี4แต้มยังมีโอกาสเข้ารอบสูงในโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุด8ทีมด้านการแข่งขันในกลุ่ม E ทีมชาติเอกวาดอร์ที่ต้องการ3แต้มเพื่อเข้ารอบน็อกเอาท์พลิกชนะเยอรมัน2-1เก็บ3แต้มสำคัญมี4คะแนนผ่านเข้ารอบเป็น1ใน8ทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดส่วนทัพอินซีเล็กมี6แต้มเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโกสดีวัวชนะกูราเซา2-0ผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มส่วนกูราเซาตกรอบขณะที่กลุ่ม F ทีมชาติญี่ปุ่นเสมอสวีเดน1-1และเนเธอร์แลนด์ชนะตูนิเซีย3-1ทำให้สถานการณ์ในกลุ่มนี้เนเธอร์แลนด์และญี่ปุ่นเข้ารอบในฐานะแชมป์และรองแชมป์กลุ่มส่วนสวีเดนจบอันดับ3มี4คะแนนประตูได้เสียบวก0ประตูดีพอเข้ารอบต่อไปสำหรับรอบ32ทีมสุดท้ายคู่ที่น่าสนใจญี่ปุ่นจะพบกับบราซิลในวันที่30มิถุนายนนี้เวลา 0:00 น.การแข่งขันกอล์ฟเมเจอร์KPMG Women PGA Championship ที่รัฐมินิโซตาสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบแรกโปรจีนอัธยาธิติกุลโปรสาวไทยมือ2ของโลกประเดิม3อันเดอร์พา69รั้งอันดับ8ร่วมส่วนผู้นำเป็นของอินายุนโปรเกาหลีใต้ที่หดวันเดียว9อันเดอร์พา63จาก9เบอร์ดี้ไม่เสียโบกี้ขณะที่เนลลี่คอร์ด้าโปรอเมริกันมือ1ของโลกทำ2อันเดอร์พา70อยู่อันดับ19ร่วมเท่ากับโปรฮัทสู่วิชยาวินิจฉัยธรรมมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันจัดกอล์ฟการกุศลเพื่อสิ่งแวดล้อมนำรายได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งติดตามได้จากรายงาน
1: มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันจัดโครงการการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อสิ่งแวดล้อมเกรนชาริตี้กอล์ฟทัวร์นาเมนต์2026ชิงถ้วยเกียรติยศพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยมีพลเอกยศนันท์หลายเจริญประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันเป็นประธานเปิดการแข่งขันพร้อมด้วยนายสำราญสิงห์ทองเลขาธิการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันในฐานะประธานอำนวยการจัดการแข่งขันร่วมในพิธีเปิดที่สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกกรุงเทพมหานครนายสำราญสิงห์ทองเลขาธิการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันกล่าวว่ามูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันเน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในอันดามันซึ่งรายได้จะนำไปฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป
2: ทางมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเองนะครับได้ขับเคลื่อนกิจกรรมสาธารณะนะครับเพื่อชุมชนและก็เพื่อเยาวชนในพื้นที่6จังหวัดภาคใต้นะครับแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับในวันนี้ผมเองเนี่ยในฐานะเลขาธิการมูลนิธิจะนำเงินเนี่ยนะครับไปทำกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับร่วมกับอุทยานแห่งชาติร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับเรายังมีความสำนึกในเรื่องของสร้างจิตอาสานะครับเพื่อที่จะให้ผู้คนเนี่ยนะครับมีความเข้าใจและก็เข้าถึงในเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอันดามันนะครับ
1: สำหรับการแข่งขันมีทั้งหมด36ทีมทั้งนี้เพื่อระดมทุนสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนนักเรียนและนักศึกษาให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยรายได้ทั้งหมดจะนำไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: คุณหญิงปฐมาลีตวัตตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC Member เปิดเผยว่าจากการประชุมใหญ่ IOC ครั้งที่146ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกเจ้าภาพโอลิมปิกเกมให้พร้อมสำหรับอนาคตโดยจะมีการปรับโฉมใหม่เพิ่มขั้นตอนการหารือเชิงกลยุทธ์เข้าไปในการจัดหาเจ้าภาพโอลิมปิกเกมฤดูร้อนปี2036และจะมีการลงมติเลือกในช่วงกลางปี2029โดยล่าสุดในเอเชียมีหลายชาติให้ความสนใจเตรียมเสนอตัวจัดโอลิมปิกเกมฤดูร้อนปี2036แล้วปุณิภัทรสอนการรายงาน
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
5: บุคคลไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนหรือผู้ใหญ่ต่างต้องการชัยชนะและต้องการให้ผู้ที่ไม่ได้คิดพูดหรือทำตามอย่างใจตนพ่ายแพ้ไปด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งอย่างไรก็ตามการเอาชนะนั้นบุคคลพึงหันกลับมาทบทวนตั้งคำถามแก่ตนเองว่าถ้าได้ชัยชนะแล้วจะมีโอกาสกลับแพ้อีกหรือไม่และชัยชนะที่อาจได้เป็นชัยชนะที่ถาวรหรือไม่แล้วจงระลึกถึงพระบรมพุทธโธวาทที่ว่าความชนะใดที่ชนะแล้วกลับแพ้ได้ความชนะนั้นไม่ดีและความชนะใดที่ชนะแล้วไม่กลับแพ้ความชนะนั้นดีชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและไม่มีวันกลับแพ้ได้จึงได้แก่การชนะใจตนเองที่จะไม่คิดร้ายพูดร้ายและทำร้ายหากพิจารณาพฤติการทั่วไปในหมู่มนุษย์ย่อมพบว่าการได้ชัยชนะบางทีก็ไม่ใช่ความสุขหากเราไม่รู้จักเอาชนะใจของตนเองให้ได้ก่อนคนที่เอาชนะใจตนได้ย่อมได้รับความสุขอันแท้จริงตัวอย่างชัยชนะที่ไม่มีวันกลับพ่ายแพ้เพราะเกิดจากการชนะใจตนเองเช่นชนะความตระหนี่ด้วยการให้ชนะใจคนด้วยความสุภาพอ่อนน้อมชนะอุปสรรคด้วยความเพียรชนะความดิ้นรนแสวงหาด้วยความพอเพียงชนะคนความโกรธด้วยความไม่โกรธเป็นต้นพระคติธรรมประทานเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ20กันยายน2563
6: ทนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนนี้ค่ะพบกันกับดิฉันเช่นเคยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นและเช่นเคยค่ะได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้นะคะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีเป็นรางวัลที่จะจัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาค่ะเพื่อสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองได้สร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะและสัญลักษณ์พานแว่นฟ้านะคะก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศก็เป็นที่มาของชื่อผ่านแว่นฟ้าค่ะคุณผู้ฟังสำหรับผลงานวรรณกรรมวันนี้นะคะเราได้นำเรื่องเกี่ยวกับฟันซี่นั้นเป็นผลงานการประพันธ์ของคุณนฏฐีสสิวิมลค่ะเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะซึ่งเป็นเรื่องราวของหญิงคนนึงค่ะที่ได้พาครอบครัวเดินทางกลับไปที่ต่างจังหวัดไปเยี่ยมเยียนบ้านเกิดหลังจากที่ลูกๆของเธอเติบโตแล้วค่ะโดยที่เธอนั้นก็ไม่ได้เดินทางกลับบ้านเกิดนานนับ20ปีวรรณกรรมเรื่องนี้ค่ะผู้เขียนได้ใช้เทคนิคในการเล่าย้อนอดีตของตัวละครค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

นับแต่เดินทางเข้าเมืองหลวงเพื่อเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยฉันไม่ได้เดินทางกลับบ้านเกิดมานานนับ20ปีเห็นจะได้หลังเรียนจบก็ทำงานแต่งงานมีครอบครัวอีกทั้งแม่ก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันหลังพ่อเสียญาติพี่น้องส่วนใหญ่มาใช้ชีวิตที่เมืองหลวงกันแทบทั้งหมดจึงไม่มีเหตุให้เดินทางกลับจังหวัดบ้านเกิดหลังลูกๆเติบโตย่างเข้าสู่วัยรุ่นฉันคิดว่าอยากให้พวกเขาได้ประสบการณ์เพิ่มเติมได้รู้จักบ้านเกิดของแม่จึงปรึกษาสามีและเราก็ตกลงกันว่าช่วงปิดเทอมใหญ่ที่ลูกๆจะขึ้นชั้นเรียนใหม่จะพาพวกเขากลับไปบ้านเกิดของฉันแล้วก็ใช้ชีวิตที่นั่นสักเดือนหนึ่งจังหวัดบ้านเกิดฉันก็เหมือนกับจังหวัดอื่นๆเพื่อนที่บ้านเกิดบอกผ่านทางกล่องข้อความทางเฟซบุ๊กว่าถ้าเลี่ยงได้ก็อย่าพูดถึงเรื่องการเมืองฉันคิดว่าหลักข้อนี้ฉันปฏิบัติอยู่เสมอกับเพื่อนและก็ทุกคนที่ติดต่อด้วยโดยเฉพาะหากรู้ว่าต่างขั้วทางการเมืองและมีความคิดเห็นแตกต่างกันแล้วยิ่งควรจะหลีกเลี่ยงวันแรกที่อาคนเดียวของฉันที่เหลืออยู่และทุกวันนี้ก็ยังอยู่ที่บ้านเกิดถามฉันเรื่องขั้วการเมืองฉันก็ได้แต่ยิ้มและก็ตอบเลี่ยงๆไปเข้าใจแกไม่อยากทะเลาะกันอาพูดการกลับมาบ้านเกิดครั้งนี้ฉันกับสามีเตรียมการกันพอสมควรเราเลือกพักกันที่โรงแรมในตัวเมืองแต่เมื่ออาทราบเรื่องก็ชวนให้มาอยู่ที่บ้านของอาห้องมีเยอะแยะที่ก็กว้างขวางจะไปพักที่อื่นทำไมกันไม่ต้องเกรงอกเกรงใจอะไรหรอกก็มีกันเท่านี้แหละอาอธิบายฉันกับสามีเล็กลูกจึงย้ายออกจากโรงแรมเข้าพักบ้านอาหลังจากพักโรงแรมมาได้คืนหนึ่งฉันตะเวนพบเพื่อนเก่าที่เคยเรียนหนังสือด้วยกันหลายวันจากนั้นอาก็พาไปบ้านญาติบางคนที่ไม่ได้ติดต่อกันนานพาไปเจอเพื่อนบ้านเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่จากนั้นเพื่อนเก่าก็พาไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆตลอดจนอาหารการกินที่ตอนเด็กเคยชอบรับประทานโดยเฉพาะเรื่องการกินเนี่ยฉันกินอิ่มหนำสำราญทุกมื้อจนวันหนึ่งเกิดปวดฟันขึ้นมาฉันก็เลยนึกถึงร้านทำฟันร้านหนึ่งที่ใครๆต่างก็เรียกกันว่าร้านป้าหมอฟันซี่แรกที่ฉันต้องวานมือหมอให้ช่วยอุดนั้นตอนนั้นฉันเด็กมากเป็นฟันแท้ที่ขึ้นมาไม่นานจึงจำเป็นต้องรักษาสมัยก่อนนั้นการอุดฟันเป็นเรื่องใหม่โดยเฉพาะในตัวจังหวัดของฉันที่ห่างไกลจากกรุงเทพและความเจริญทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆร้านป้าหมอจึงเป็นร้านทำฟันร้านเดียวในจังหวัดถ้าไม่นับอีกแห่งก็คือที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดซึ่งที่นั่นเมื่อเทียบกับร้านป้าหมอแล้วคนมักจะเลือกไปร้านป้าหมอกันไม่รู้ว่าเพราะความสะดวกเพราะว่าไปเวลาใดก็ได้หรือว่าเพราะไม่อยากขึ้นชื่อว่าไปโรงพยาบาลทั้งที่ร้านป้าหมอแพงกว่าโรงพยาบาลแต่คนกลับนิยมไปให้ป้าหมอรักษาฟันด้วยกันทั้งนั้นแหละ

ฉันไปรับบริการรักษาจนกระทั่งฟันซี่สุดท้ายเมื่อก่อนจะจากบ้านเกิดมาก็ยังไปให้ป้าหมอจัดการซึ่งจำได้แม่นยำว่าป้าหมอบอกให้อุดแต่ว่าฉันไม่มีสตางค์มากพอที่จะอุดเพราะว่าการอุดฟันแพงกว่าถอนป้าหมอคงคาดเดาความจำเป็นออกจึงอุดให้ในราคาของการถอนฟันทำให้ฉันนั้นซึ้งใจครั้นฉันอยากไปรักษาฟันกับป้าหมอกลับได้ยินคุณอาบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ไปร้านป้าหมอกันแล้วใครๆก็พูดกันว่าแกเป็นหมอเถื่อนแกไม่จบหมอแต่มารักษาเองมีร้านเปิดใหม่อีกร้านหนึ่งคนแน่นมากร้านก็ติดแอร์ตกแต่งร้านทันสมัยเครื่องมือก็ใหม่ถึงราคาจะแพงกว่าแต่คนก็พร้อมใจไปกันดีกว่าไปรักษากับหมอเถื่อนเป็นไหนๆแต่หนูจำได้ว่าตอนเด็กอ่ะใครๆก็ไปร้านป้าหมอกันหมดนะคะฉันแย้งนั่นน่ะเพราะคนไม่รู้เดี๋ยวนี้ก็รู้กันหมดแล้วคุณอาตอบฉันนำเรื่องนี้ไปคุยกับเพื่อนเก่าเพื่อนบอกว่าป้าหมอแดงส่วนอาแกก็ปปส.แถมยังลงไปเป่านกหวีดที่กรุงเทพด้วยเข้าใจไหมฉันพยักหน้ารับที่กรุงเทพเพื่อนหลายคนของฉันที่คบหากันมานับสิบปีก็ผิดใจกันด้วยเรื่องนี้เยอะแยะมีคนเห็นป้าหมอไปแจกข้าวกล่องให้เสื้อแดงตอนการเมืองแรงๆประท้วงกันในตัวจังหวัดเมื่อหลายปีก่อนเพื่อนเล่าอาแกก็เคยทะเลาะกับป้าเรื่องนี้แหละชี้นิ้วใส่กันแรงจะตายอาแกน่ะส่วนป้าหมอก็ใช่ย่อยเท้าเซเอลเถียงฉอดจะฉอดป้าหมอไม่น่าเป็นคนอย่างนั้นนะฉันบอกแกเป็นคนไม่ค่อยพูดน่ะแล้วก็ไม่สนใจเรื่องของใครด้วยคนเราอ่ะมันเปลี่ยนกันได้นะแกกับการเมืองเนี่ยบางคนพูดเรื่องนี้ปุ๊บกลายเป็นคนละคนไปเลยแกไม่เคยเจอหรอเพื่อนตอบฉันก็ได้แต่ยิ้มแย่ๆยังไม่รู้จะตอบว่ายังไงในเมื่อฉันมาพักที่บ้านจึงเกรงใจท่านไม่กล้าขัดตัดสินใจไปที่ร้านหมอฟันคนใหม่แทนประกอบกับความรู้สึกที่ไม่อยากไปทะเลาะกับป้าหมอด้วยก่อนออกจากบ้านฉันก็เล่าให้สามีฟังเกี่ยวกับป้าหมอเพราะว่าหวนระลึกถึงประสบการณ์เก่าๆแล้วก็จำได้ดีว่าความรู้สึกตอนฉีดยาชาตอนที่ป้าหมอดึงฟันออกจากปากฉันนุ่มนวลไม่เจ็บเลยผิดกับไปหาหมอฟันตอนอยู่กรุงเทพทบแวบๆหนึ่งเกิดคำถามขึ้นมาว่าทำไมทุกครั้งที่เคยถอนฟันฉันไม่คิดมากอย่างนี้ที่ผ่านมาเหมือนเดินเข้าร้านสระผมสายเสร็จถึงบ้านก็ทำตัวปกติได้แต่กับฟันซี่นี้ทำไมความรู้สึกถึงรุนแรงต่างออกไป

ฉันเล่าย้อนความให้สามีฟังต่อไปว่าฉันชอบลูกอมตั้งแต่เด็กๆทั้งที่แม่ห้ามแต่ก็แอบแม่เสมอจนต้องไปถอนฟันน้ำนมไปหลายซี่จนกระทั่งฟันแท้ขึ้นถึงได้เข็ดหลาบหันมาดูแลฟันอย่างจริงจังแต่ก็ไม่ไหวว่าครั้งหนึ่งตอนฉันอายุราวๆ 12-13 ปีฟันซี่นี้เริ่มผุเป็นรอยเส้นดำๆที่ร่องฟันด้านบนแม่พาไปร้านป้าหมอป้าหมอมีแค่ใบประกาศผู้ประกอบอาชีพทันตกรรมแล้วก็ผู้ช่วยทันตกรรมไม่ได้มีปริญญาทันตแพทย์เขาเรียกว่าทันตาพิบาลสมัยก่อนเรียนแค่2ปีหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุขส่วนสมัยนี้ไม่มีแล้วฉันอธิบายให้สามีฟังเดี๋ยวนี้ต้องเรียน4ปีได้ปริญญาตรีทันตสาธารณสุขศาสตร์จบมาก็เหมือนพยาบาลของหมอฟันนั่นแหละพี่หนูรู้เพราะว่ามีเพื่อนเรียนจบมาอย่างนี้อุดถอนขูดหินปูนได้ส่วนการรักษายากๆอย่างผ่าฟันคุดทำฟันหลอมหรือว่าทำฟันให้ผู้ป่วยที่มีโรคแทรกซ้อนอื่นๆก็จะปล่อยให้หมอจัดการสามียิ้มก่อนจะแซวฉันแล้วก็คุยไปถึงเรื่องฟันของลูกที่ไปอุดมาที่กรุงเทพลูกร้องโยเยแต่หมอฟันก็มีวิธีการรับมือกับเด็กๆทำให้ฉันนึกถึงตอนไปหาป้าหมอเพราะว่าแกจะพูดจานิ่มๆเบาๆไม่ดุแต่แปลกที่เด็กจะทำตามที่ป้าหมอบอกเสมอหลังทำฟันเสร็จป้าจะให้รางวัลต่างๆทั้งตุ๊กตุ่นตุ๊กตาหรือว่าสมุดหนังสือมีให้เลือกโตขึ้นมาหน่อยมีร้านทำฟันเกิดขึ้นอีกหลายแห่งฉันก็ทราบจากคนอื่นๆว่าหมอฟันทุกคนในจังหวัดรักแล้วก็เคารพป้าหมอป้าหมอมีชื่อเสียงพอๆกับเรื่องความประณีตของงานและก็คำพูดขวานผ่าซากแต่พ่อแม่ทุกคนก็ไว้ใจที่จะพาลูกมาที่นี่มากกว่าที่อื่นความดุของป้าหมอขึ้นชื่อขนาดเอาไว้ดุเด็กดื้อได้เหมือนขู่ว่าตำรวจจะจับอย่าดื้อนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวแม่จะจับส่งให้ป้าหมอถอนฟันเลยเจอคำนี้รับรองเงียบเรียบร้อยทุกรายก็ลองนึกภาพดูผู้หญิงแก่ๆตัวเล็กๆผอมๆพูดเสียงเนิบๆเย็นๆแถมมีเครื่องมือที่ส่งเสียงวิดวิดอยู่ในปากของเราเป็นเด็กที่ไหนก็กลัวกันทั้งนั้น

ป้าหมอสวดยาเรื่องนิสัยในการกินขนมระหว่างที่ทำการกรอฟันแล้วก็อุดฟันให้ฉันครั้งหนึ่งฉันฟังอย่างไม่โต้เถียงทั้งที่ก่อนมาก็เถียงคำไม่ตกฟากกับทั้งพ่อและก็แม่ป้าหมอบอกตั้งแต่ตอนนั้นว่าฟันของฉันเนื้อค่อนข้างเปราะแล้วก็ร่วนคงด้วยสุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนใครคนอื่นฟันจึงผุแล้วก็แตกหักง่ายต้องดูแลมากเป็นพิเศษราวๆ 3-4 ปีจากนั้นตอนนั้นฉันเรียนม.6 เทอมปลายฟันซี่นี้เกิดเป็นรอยดำเพิ่มรอบๆ รอยอุดเดิมฉันขยาดบทสวดป้าหมอจึงไม่กล้าบอกแม่แต่แรกแต่ต่อมามีการปวดร้าวรุนแรงจนกินข้าวไม่ได้แล้วก็มีอาการปวดหัวร่วมด้วยจึงต้องพึ่งป้าหมออีกครั้งป้าหมอเริ่มบทสวดบทเดิมแต่เมื่อตรวจฟันฉันอย่างถี่ถ้วนลองข้อดูหลายครั้งก็ขมวดคิ้วยุ่งฟันผุไม่ลึกนะหนูไม่น่าทำให้ปวดขนาดนั้นที่จริงไม่ควรปวดเลยปวดยังไงนะฉันเล่าอาการปวดอีกครั้งปวดลึกร้าวไปถึงกระดูกกรามใต้หูปวดหูปวดหัวแล้วก็เคี้ยวอาหารลำบากปวดทั้งสองข้างไม่ใช่แค่ข้างเดียวบางทีปวดมากจนไข้จับป้าหมอฟังแล้วพยักหน้าทำหน้าเครียดเก็บอุปกรณ์ทำฟันแล้วก็ถอดหน้ากากออกให้แม่พาไปโรงพยาบาลนะบอกหมอที่โรงพยาบาลว่าป้าหมอให้มาลองเอ็กซเรย์รอบด้านดูถ้าไม่มีเครื่องก็ลองด้านเดียวก่อนใส่ฟิล์มลึกๆคำสั่งของป้าหมอแปลกประหลาดแล้วก็ฟังไม่ค่อยเข้าใจแต่ฉันก็ท่องจำมาบอกหมอฟันที่โรงพยาบาลได้อย่างครบถ้วนไม่ตกหล่นหมอฟันตรวจดูฟันเจ้าปัญหาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อมยิ้มรอยอุดเดิมเนี่ยฝีมือป้าหมอใช่ไหมสวยละเอียดอย่างนี้ไม่มีใครหรอกฉันพยักหน้ารับก่อนที่หมอจะส่งไปยังห้องเอ็กซเรย์เจ้าหน้าที่สอดฟิล์มแข็งๆแผ่นเล็กๆประมาณ2x1นิ้วลงไปที่ข้างเหงือกซ้ายด้านในสุดข้างคนลิ้นฉันรู้สึกเจ็บแล้วก็อยากจะเจียนขย้อนออกมาอย่าขยับนะเอาละกลั้นหายใจ1 2เมื่อผลฟิล์มออกมาภาพที่ไม่นึกว่าจะเห็นก็ปรากฏขึ้นเป็นรูปของฟันซี่หนึ่งนอนตะแคงอยู่ลึกด้านในห่างตำแหน่งที่ควรจะอยู่อย่างผิดปกติอย่างเห็นได้ชัดครึ่งหนึ่งฝังอยู่ในกระดูกกรามอีกครึ่งหนึ่งอยู่ในเนื้อเงือกที่นี่ไม่มีเครื่องมือใหญ่ที่จะผ่าฟันลึกขนาดนี้ออกมาได้มันฝังในกระดูกเครื่องเอ็กซเรย์รอบด้านก็ไม่มีหมอคงจะต้องส่งต่อหนูไปที่โรงพยาบาลศูนย์ลำปางนะครับแม่และฉันพยักหน้าก็จะว่ายังไงได้ล่ะพวกเราไม่มีใครรู้ดีกว่าหมออ้อก่อนไปลำปางฝากไปบอกป้าหมอด้วยนะครับว่าที่ป้าหมอสงสัยนะถูกเพ่งเลยหนูต้องขอบคุณป้าหมอมากๆนะครับและฉันก็ไม่ลืมกลับไปบอกป้าหมอทุกคำพูด

ที่ลำปางมีเครื่องเอ็กซเรย์สแกนรอบด้านฉันตาพร่าเมื่อแสงสว่างวาบเข้าตาขณะที่เครื่องสแกนที่ดูทันสมัยสะอาดสะอ้านใหม่เอี่ยมเหมือนออกมาจากหนังฮอลลีวูดพิงรอบไปหน้าช้าๆจากซ้ายไปขวาและเมื่อผลสแกนออกมาฉันและแม่รวมทั้งหมอก็ต้องเครียดหนักกว่าเดิมเพราะว่าฟันในลักษณะเดียวกันวางตะแคงฝังลึกในกระดูกกรามสี่ซี่ครบทั้งสองด้านทั้งซ้ายขวาและบนล่างบางซี่ลึกบางซี่ตื้นแต่ก็ไม่ได้อยู่ในแนวรูปฟันปกติแม้แต่ซี่เดียวดูจากฟิล์มและเกิดขึ้นได้ยากมากนะครับแต่ก็เจอบ้างคงต้องใช้ห้องผ่าตัดใหญ่แล้วก็ดมยาแต่ไม่ต้องกลัวที่นี่เครื่องมือทันสมัยเกิดขึ้นได้ยากนะครับแต่ก็เจอบ้างคงต้องใช้ห้องผ่าตัดใหญ่แล้วก็ดมยาแต่ก็ไม่ต้องกลัวที่นี่เครื่องมือทันสมัยแล้วก็มีอาจารย์หมออยู่ด้วยปลอดภัยแน่นอนครับหมอคนที่ว่าฉีกยิ้มกว้างโชว์เหล็กจัดฟันสีเงินแวววาวคุณแม่กับคนไข้จะว่าอะไรไหมครับถ้าจะขออนุญาตให้นักเรียนแพทย์เข้าไปสังเกตการด้วยกรณีพิเศษแบบนี้ไม่ค่อยมีนะครับจะได้เป็นวิทยาทานด้วย

ฉันถูกแม่และน้องสาวบังคับให้กินอาหารจำนวนมากแต่ว่าก็กินได้ไม่มากเพราะว่าความเครียดที่จะต้องเข้าห้องผ่าตัดใหญ่หมอบอกให้ดื่มน้ำหวานเยอะๆเพราะว่าหลังผ่าตัด2วันจะไม่ได้รับอนุญาตให้กินหรือว่าดื่มอะไรทั้งนั้นพยาบาลประจำห้องผ่าตัดใหญ่นำชุดมาให้ฉันเปลี่ยนฉันไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องถอดชุดเดิมออกให้หมดกระทั่งชุดชั้นในแต่ก็ยอมทำตามที่เขาว่าชุดผ่าตัดดูโล่งๆชอบกลจนไม่ค่อยมั่นใจในห้องผ่าตัดใหญ่มีโป๊ะไฟที่มีดวงไฟ3ดวงใหญ่ๆเหมือนที่เคยเห็นในหนังห้องขาวสะอาดโล่งกว้างแล้วก็เย็นเฉียบได้กลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเจือจางในอากาศเตียงผ่าตัดใหญ่ดูน่ากลัวแล้วก็สูงกว่าที่คิดฉันเหยียบบันไดเตี้ยๆขึ้นไปแล้วก็นอนลงบนเตียงนางพยาบาลวางแขนฉันเข้ากับที่วางแขนที่แยกต่างหากและมัดล็อก3ปล้องห่มด้วยผ้าสีเขียวถึงคอใช้สายรัดฉันติดเตียงที่ข้อเท้าหัวเข่าหน้าตักแล้วก็ใต้ราวนมจนรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นแหนมปะย่นก่อนห่มด้วยผ้าสีเขียวอีก1พื้นเธอบอกให้หลับตาจัดศีรษะให้ตรงตำแหน่งที่ต้องการวางผ้าหนานุ่มที่พับเรียบร้อยปิดตาฉันใช้สายรัดหัวให้ยึดแน่นกับเตียงจนฉันรู้สึกปวดนิดๆวางผ้าปิดหน้าและหัวส่วนบนจนเหลือเพียงจมูกกับปากฉันคิดว่าทำไมต้องทำขนาดนี้เลยหรอฉันคิดในใจตอนนี้เมื่อขยับไม่ได้และมองอะไรไม่เห็นความตื่นตระหนกและความหวาดกลัวก็เริ่มเล่นงานฉันภาวนาว่าอย่าให้น้ำตาซึมผ่านผ้าหนาๆที่ปิดตานี่ออกไปได้ตอนนี้เมื่อขยับไม่ได้และมองอะไรไม่เห็นความตื่นตระหนกและหวาดกลัวเริ่มเล่นงานฉันภาวนาว่าอย่าให้น้ำตาซึมผ่านผ้าหนาๆที่ปิดตานี่ออกไปได้เพราะอายที่จะให้ใครรู้ว่าฉันกลัวแค่ไหนหลังจากนั้นรู้สึกถึงความเย็นแสบๆของของเหลวกลิ่นฉุนรุนแรงที่มีคนเอามาเช็ดวนเวียนรอบปากรอบจมูกและลำคอมันน่าจะเป็นยาฆ่าเชื้อแต่ทำไมเมื่อสูดดมแล้วรู้สึกชาแล้วก็เบลอแต่มันไม่ใช่ยาสลบแน่หมอซึ่งเป็นผู้ชายเสียงแก่ๆที่เข้ามาหลังจากนั้นไขข้อข้องใจให้เมื่อได้ยินเขาคุยกับใครสักคนในห้องนั้นว่าเคสนี้ดมยาสลบไม่ได้เพราะท่อช่วยหายใจจะกีดขวางเครื่องง้างปากและในเมื่อไม่ใช้ท่อช่วยหายใจยาสลบจะทำให้หลอดลมหย่อนตัวตีบขาดอากาศหายใจได้ยังไม่นับเรื่องเลือดที่อาจจะย้อนลงหลอดลมอีกคงด้วยเหตุนั้นแหละฉันจำเป็นจะต้องตื่นเสมอระหว่างผ่าตัดแล้วก็คอยตอบโต้กับหมอด้วยการเคาะนิ้วมือเพื่อให้รู้ว่ายังไม่หลับหมอฉีดยาชาให้ไหลเข็มจนรู้สึกเหมือนศีรษะซีกล่างหายไปครึ่งนึงยาที่ทาแต่แรกก็คงเป็นตัวยาชาด้วยตั้งแต่หมอเริ่มลงมือกับปากของฉันเสียงที่หมอคุยกันดังไม่หยุดแต่เหมือนหมอจะพูดให้คนอื่นที่อยู่ในห้องนั้นฟังมากกว่าเสียงพูดคุยสับแพทย์งึมงำเบาๆทำให้ฉันประเมินได้ว่าน่าจะมีนักเรียนแพทย์อยู่ในห้องนี้ด้วยอย่างต่ำก็ 5-6 คนหนูไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเจ็บหรือว่ากลัวก็เคาะนิ้วบอกหมอนะเอาล่ะตอนนี้หมอจะใส่เครื่องง้างปากแล้วรู้สึกไหมหมอจะเอาซี่ซ้ายด้านบนออกก่อนซี่เนี้ยอยู่ลึกที่สุดเอาล่ะตอนนี้หมอกำลังเลื่อยเหงือกหนูอยู่นะสะเทือนหน่อยโอ้นั่นไงเจอละฝังในกระดูกกรามเลยเราจะเลาะกระดูกข้างๆออกนิดหน่อยก่อนดีไหมโอ้นั่นดูสิซี่ใหญ่มากนี่เห็นไหมตอนนี้แหละที่ฉันแน่ใจว่าหมอพูดกับคนอื่นเอาล่ะถ้าอย่างนั้นก็ทุบฟันหนูให้แตกก่อนเนาะอ้าวแม่ดีจังเลยฟันแตกง่ายดีเอาล่ะแล้วก็เอาครีมออกมาเอาล่ะจากนั้นก็คีบออกมาทีละชิ้นอย่าให้เหลือเศษเพราะว่าเดี๋ยวจะติดเชื้ออักเสบที่ปลายประสาทหนูยังตื่นอยู่ไหมคะคนเก่งขอนิ้วหน่อยนะโอ้ดีมากครับหายใจลึกๆนะครับโอ้โหนี่เลือดออกเยอะมากเลยแต่ไม่ต้องกลัวนะครับอย่ากลืนนะครับเดี๋ยวหมอจะดูดออกให้

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าเกี่ยวกับฟันซี่นั้นยังไม่จบนะคะแต่สำหรับวันนี้เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วค่ะเชิญคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในสัปดาห์หน้าพบกันในเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
1: ่อทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ขอบคุณ
4: ขอโทษ
3: ขอบคุณ
4: ขอโทษ
3: ขอบคุณ
4: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
3: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับเกิดเหตุเสาไฟฟ้าล้มบริเวณถนนฉลองกรุงจากเหตุฝนตกหนักและลมพัดแรงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
4: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
3: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
4: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
3: ไม่เสพ
4: ไม่ขาย
3: ไม่ทำลายอนาคต
5: Bangkok Vote Bangkok Vote เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok Vote Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เกิดเหตุเสาไฟฟ้าล้มบริเวณถนนฉลองกรุงระยะทางประมาณ2กิโลเมตรจากเหตุฝนตกหนักและลมพัดแรงส่งผลให้การจราจรเป็นอัมพาตและไฟดับเป็นวงกว้างโดยเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนอยู่ระหว่างเร่งแก้ไข
8: สำนักงานเขตลาดกระบังรายงานสถานการณ์เสาไฟฟ้าล้มถนนฉลองกรุงโดยจากการตรวจสอบล่าสุดพบว่าเสาไฟฟ้าล้มเป็นแนวยาวบนถนนฉลองกรุงตั้งแต่บริเวณซอยฉลองกรุง31ถึงซอยฉลองกรุง57ระยะทางประมาณ2กิโลเมตรส่งผลให้เสาไฟฟ้าล้มกีดขวางช่องทางการจราจรทั้งขาเข้าและขาออกทำให้ไม่สามารถสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวได้เบื้องต้นพบรถยนต์ของประชาชนได้รับความเสียหายมากกว่า30คันบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายหลายหลังและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนหนึ่งโดยยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตขณะนี้ตำรวจได้ปิดการจราจรถนนฉลองกรุงตั้งแต่บริเวณแยกถนนสุวินทวงศ์แยกเจ้าคุณทหารเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและรักษาความปลอดภัยพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าวการเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ากำลังเร่งนำรถเครนและเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการรื้อถอนเสาไฟฟ้าและสายไฟที่ล้มเพื่อเปิดเส้นทางและฟื้นฟูระบบไฟฟ้าโดยเร็วที่สุดทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางถนนฉลองกรุงในช่วงนี้และติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งการเหล่าทัพติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมสนับสนุนภารกิจด้านมนุษยธรรมหากได้รับมอบหมาย
9: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้สูญเสียผู้ได้รับบาดเจ็บและประชาชนชาวเวเนซุเอลาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาโดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์เหตุแผ่นดินไหวในสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาอย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินสถานการณ์และเตรียมพร้อมด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และขีดความสามารถการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อสนับสนุนรัฐบาลไทยหากได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการ โดยตนเองได้หารือกับนายเสียศักดิ์พงเขตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพื่อประเมินสถานการณ์โดยกระทรวงกลาโหมและทุกเหล่าทัพมีความพร้อมสนับสนุนภารกิจด้านมนุษยธรรมตามนโยบายของรัฐบาลและความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกมิติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: นายกรัฐมนตรีย้ำขอให้ยึดพยานหลักฐานตรวจสอบทุจริตการสอบท้องถิ่นและอย่ามองเป็นประเด็นการเมืองหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการอย่างเด็ดขาด
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีคลิปเสียงที่มีการพาดพิงบุคคลในกระทรวงมหาดไทยว่าได้ตั้งชุดสืบสวนสอบสวนแล้วหากพบผู้กระทำผิดต้องดำเนินการตามกระบวนการและไม่กังวลต่อกรณีดังกล่าวแม้จะมีการกล่าวถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นบุคคลใกล้ชิดเพราะไม่ได้ทำผิดและยึดพยานหลักฐานตามข้อเท็จจริงซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ตั้งกรรมการสืบสวนสอบสวนและดำเนินการกับคนที่รับผิดชอบโดยนำผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาประจำที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้การดำเนินงานโปร่งใสและเป็นธรรมส่วนการตั้งข้อสังเกตว่าปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงที่ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอยืนยันไม่ได้ทำผิดและไม่ว่าทำหน้าที่อยู่ในกระทรวงใดต้องเข้าไปจัดการให้หมดไม่มีการยกเว้นและจะดำเนินคดีอย่างเต็มที่กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นสำหรับกรณีข้อเสนอให้ย้ายปลัดกระทรวงมหาดไทยออกไปก่อนเพื่อความเป็นธรรมในการสอบสวนนั้นการตรวจสอบกรณีดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันท์ตั้งประเสริฐ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยกโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบนิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับ

ันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระ

สวัสดีค่ะพบกับรายการสาระสารพันกับดิฉันจิตตินันตั้งประเสริฐค่ะสำหรับช่วงแรกของรายการสาระสารพันในวันนี้นะคะมีเรื่องราวจากกรมอนามัยมานำเสนอคุณผู้ฟังด้วยค่ะวันนี้อยากจะให้ความสำคัญกับเรื่องโรคไตเรื้อรังค่ะคุณผู้ฟังเรื่องโรคไตเรื้อรังนั้นนะคะเป็นปัญหาสาธารณสุขในระดับโลกเลยโดยรวมแล้วทั้งในประเทศไทยนะคะเนื่องจากเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งทำให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรและควรมีการดำเนินของโรคไปสู่โรคไตรายเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยดังนั้นค่ะในข้อมูลสถิตินะคะจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยก็พบว่าประเทศไทยนั้นมีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังกว่าประมาณ8ล้านคนซึ่งจะต้องทำการฟอกเลือดและล้างไตทางช่องท้องซึ่งก็จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีซึ่งก็ทำให้เกิดการบั่นทอนคุณภาพชีวิตได้ซึ่งประชาชนนะคะจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคนะคะให้ลดอาหารรสจัดนะคะงดเติมเครื่องปรุงนะคะทั้งที่เรานะคะควรที่จะใส่ใจในเรื่องของไตแล้วก็ควบคุมอาหารอย่างเหมาะสมค่ะวันนี้ค่ะมิ่งก็เลยนำเรื่องไตนะคะมาฝากคุณผู้ฟังว่าอยากให้เห็นความสำคัญของไตซึ่งไตเนี่ยเป็นอวัยวะที่มีลักษณะคล้ายถั่วอยู่บริเวณบั้นเอวสองข้างใต้ต่อกระดูกซี่โครงและอยู่สองข้างของกระดูกสันหลังมีสีแดงเหมือนไตหมูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางความยาวประมาณ 11-12 เซนติเมตรหนักข้างละ150กรัมไตแต่ละข้างค่ะได้รับเลือดผ่านทางหลอดเลือดแดงใหญ่ซึ่งออกจากหัวใจเมื่อเลือดไหลผ่านไตจะมีการกรองผ่านหน่วยไตเล็กๆซึ่งอยู่ข้างละ1ล้านหน่วยค่ะไตเนี่ยค่ะทำหน้าที่ในการขับน้ำแล้วก็ของเสียออกจากเลือดออกนอกร่างกายทางท่อปัสสาวะควบคุมปริมาณน้ำแล้วก็เกลือแร่ควบคุมการทำงานของฮอร์โมนต่างๆในร่างกายที่ควบคุมความดันโลหิตมีการเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดแดงแล้วก็การดูดซึมแคลเซียมด้วย

ด้วยค่ะดังนั้นค่ะอยากให้ทุกท่านนะคะหันมาใส่ใจนะคะในการรับประทานอาหารที่ลดการทำงานของไตชะลอการเสื่อมของไตนะคะแล้วก็ป้องกันการขาดสารอาหารด้วยและยังทำให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพดีแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะดังนั้นค่ะเรามาดูอาหารที่จะช่วยให้เรานั้นได้รับสารอาหารที่เพียงพอแล้วก็ไม่มีโซเดียมมากเกินไปช่วยรักษาสมดุลของน้ำในร่างกายแล้วก็ไม่กินเค็มแบบนี้นะคะทำให้มีนไปหาตำรับอาหารนะคะสำหรับการที่เราระมัดระวังเรื่องไตกันค่ะมีอาหารดังนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีทั้งเรื่องต้มยำเห็ดกุ้งสดนะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยรับประทานอาหารที่มีทั้งเห็ดนางฟ้าแล้วก็เห็ดฟางเนี่ยจะช่วยรักษาระดับโพแทสเซียมในเลือดได้2ค่ะข้าวผัดเบญจรงค์ข้าวผัดเบญจรงค์นะคะก็สามารถที่จะช่วยเนี่ยให้เราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็รักษาไตไปด้วยมีผัดเปรี้ยวหวานค่ะผัดมะเขือยาวนะคะก็สามารถที่จะเป็นอีกเมนูอาหาร1อย่างค่ะที่จะช่วยทำให้คุณผู้ฟังนั้นรักษาไตไปด้วยแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงไปด้วยขอฝากอีก2ชนิดค่ะก็คือแกงส้มผักรวมสดแกงส้มผักรวมกุ้งสดเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะรับประทานได้มีทั้งผักแต่ว่าเรื่องของน้ำซุปนั้นเราควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะเพื่อลดการได้โซเดียมที่สูงส่วนเมนูสุดท้ายค่ะยำเห็ดยำเห็ดนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งเมนูหนึ่งที่จะช่วยรักษาไตของคุณผู้ฟังได้เป็นอย่างดีค่ะสำหรับช่วงแรกวันนี้ก็อยากให้ทุกท่านนั้นได้ใส่ใจกับสุขภาพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเลือกรับประทานอาหารที่ทั้งบำรุงไตแล้วก็ได้สุขภาพด้วยค่ะสำหรับวันนี้ที่นำเรื่องไตมาพูดเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังนั้นได้เห็นถึงกิจกรรมวันไตโลกที่จะมีการจัดขึ้นในทุกๆปีนะคะก็คือการคัดกรองป้องกันรู้ทันโรคไตใส่ใจรักโลกค่ะซึ่งกลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจแห่งสถาบันโรคทรงอกนั้นได้มีการกำหนดจัดกิจกรรมวันไตโลกขึ้นประจำปี2569ค่ะภายใต้คำขวัญที่ชื่อว่าคัดกรองป้องกันรู้ทันโรคไตใส่ใจรักโลกซึ่งจะจัดในวันพุธที่12มีนาคมนี้นะคะเวลา 8:00 นถึง 12:00 นณลานกิจกรรมอาคาร8ชั้น1สถาบันโรคทรวงอกค่ะซึ่งภายในกิจกรรมค่ะทุกท่านจะได้รับรู้ถึงการเสวนาในหัวข้อรู้ทันโรคไตควรกินอย่างไรให้ดีต่อโรคค่ะจะมุ่งเน้นนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไตและการเลือกบริโภคอาหารอย่างเหมาะสมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีบริการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาคัดกรองความเสี่ยงโรคไตด้วยท่านผู้ใดนะคะที่สนใจก็สามารถไปร่วมกิจกรรมนี้ได้ค่ะที่สถาบันโรคทรวงอกวันที่12มีนาคม2569ค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับรายการสาระสารพันกันต่อค่ะ

0: จากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มด็อกเตอร์สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เบรกที่2ของรายการสาระสารพันในช่วงนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำเช่นเคยนะครับเป็นประจำทุกสัปดาห์ผมก็จะนำเอาเรื่องราวข่าวสารที่น่ารู้จากรอบโลกเลยมาฝากคุณผู้ฟังสำหรับในเบรกนี้นะครับผมก็มีเรื่องของงานวิจัยหรือว่าผลสำรวจล่าสุดที่สำรวจองค์กรต่างๆถึงคุณสมบัติต่างๆที่เขาต้องการจะได้จากเด็กจบใหม่หรือว่าคนทำงานรุ่นใหม่นะครับในยุคที่ AI เนี่ยมันสามารถที่จะทำงานซ้ำๆงานที่เด็กจูเนียร์เนี่ยสามารถทำได้ซึ่งการเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยนะครับก็กำลังจะปรับเปลี่ยนโฉมหน้าของตลาดแรงงานทั่วโลกเลยอย่างเห็นได้ชัดแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าทุกอย่างเนี่ยจะสามารถถูกแทนที่ได้ด้วยระบบ AI ไปซะทั้งหมดเพราะว่าจากผลสำรวจล่าสุดเนี่ยก็ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าผู้ประกอบการหรือว่านายจ้างในปัจจุบันเนี่ยเขากำลังมองหาบุคลากรที่มีความสามารถในทักษะ soft skill ต่างหากนะครับทักษะ soft skill เนี่ยก็หมายถึงทักษะในการตัดสินใจทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือว่าความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นทักษะที่ AI เนี่ยไม่สามารถมาแทนที่ได้นะครับโดยบริษัทที่ปรึกษาระดับโลกอย่าง PwC เขาก็ได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากประกาศรับสมัครงานมากกว่า 1,000 ล้านตำแหน่งจาก6ทวีปทั่วโลกก็ได้สะท้อนข้อเท็จจริงที่ชวนให้คิดนะครับว่าสิ่งที่นายจ้างเขากำลังมองหามากที่สุดในปัจจุบันนี้เนี่ยจากเด็กจบใหม่กลับเป็นทักษะดั้งเดิมของมนุษย์นั่นก็คือความคิดสร้างสรรค์ความสามารถในการตัดสินใจและก็ภาวะผู้นำรวมไปถึงการทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือว่าการทำงานเป็นทีมนั่นเองนะครับเนื่องจากระบบ AI เนี่ยเข้ามาช่วยแบ่งเบาแล้วก็รับช่วงต่อในส่วนของงานรูทีนหรือว่างานเอกสารซ้ำๆไปซ้ำหมดแล้วนะครับดังนั้นองค์กรธุรกิจต่างๆเนี่ยจึงหันมาเน้นให้คุณค่ากับสมรรถนะส่วนตัวหรือว่าทักษะดั้งเดิมของมนุษย์ที่ยากต่อการใช้ AI เข้ามาแทนที่ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่าคุณลักษณะเหล่านี้เนี่ยนะครับกำลังมีความสำคัญเพิ่มมากยิ่งขึ้นในเกือบทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมเลยตั้งแต่กลุ่มเทคโนโลยีไปจนถึงกลุ่มวิชาชีพเฉพาะทางนอกจากนี้แล้วรายงานก็ยังชี้ให้เห็นว่า AI เนี่ยได้แบ่งกลุ่มตลาดงานออกเป็น2มิติหลักๆนะครับมิติแรกก็คือกลุ่มตำแหน่งงานที่ใช้ AI เข้ามาเป็นผู้ช่วยเสริมประสิทธิภาพแต่ไม่ได้เข้ามาทำงานแทนที่มนุษย์โดยตรงเช่นแพทย์รังสีวิทยาหรือว่าเจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรส่วนมิติที่2ก็คือกลุ่มอาชีพที่เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยทลายกำแพงความยากทำให้ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยสามารถเข้ามาเริ่มงานและก็จัดการกับภารกิจที่ซับซ้อนได้ง่ายยิ่งขึ้นซึ่งจากรายงานของ PwC เนี่ยก็ไปสอดคล้องกับรายงานของ Future of Job Report ของ Economic Forum นะครับที่คาดการไว้ว่าภายในปี2030นี้เนี่ยทักษะในการทำงานของคนทำงานทั่วโลกกว่า 39% จะต้องมีการปรับเปลี่ยนและก็ยกระดับขึ้นโดยทักษะที่มีแนวโน้มที่จะติดโผความต้องการสูงสุดก็ได้แก่การคิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ความยืดหยุ่นและก็ความทนทานแรงกดดันทางจิตใจในการทำงานหรือว่าทักษะ resilience นั่นเองนะครับซึ่งหากองค์กรธุรกิจที่มีการบูรณาการ AI เข้ากับระบบการทำงานอย่างพอเหมาะพอสมเนี่ยนะครับไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตของบริษัทเท่านั้นแต่ยังช่วยให้มีส่วนขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างตำแหน่งงานใหม่ๆได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับโดยผลสำรวจนี้ก็พบว่าบริษัทที่มีความก้าวหน้าในการประยุกต์ใช้ AI มีอัตราการจ้างงานที่เติบโตขึ้นกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะครับขณะที่กลุ่มบริษัทที่ยังไม่ได้เน้นการปรับใช้เทคโนโลยีเนี่ยก็มีอัตราการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นแค่30%เท่านั้นนั่นก็แสดงให้เห็นนะครับว่า AI เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มาทำให้การจ้างงานลดลงเลยหากแต่ทำให้การจ้างงานเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าหากบริษัทมีการประยุกต์เอา AI มาอย่างใช้ในการทำงานอย่างเหมาะสมและก็มีการรับคนที่สามารถใช้ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมันก็กลับทำให้ผลผลิตของบริษัทเพิ่มขึ้นนั่นเองและพอผลผลิตของบริษัทเพิ่มขึ้นก็มีความต้องการที่จะรับคนทำงานเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งสุดท้ายเรื่องนี้นะครับก็ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าแม้ความเชี่ยวชาญและทักษะด้าน AI จะเป็นสะพานเชื่อมต่อโอกาสที่สำคัญในโลกของการทำงาน แต่สิ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการกำหนดความสำเร็จและก็สร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนในอาชีพการงานในระยะยาวเนี่ยก็ยังคงเป็นทักษะพื้นฐานของมนุษย์ในการทำงานนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดสร้างสรรค์การใช้เหตุผลในการตัดสินใจและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและก็ความเป็นผู้นำในการที่จะพาองค์กรก้าวไปข้างหน้านั่นเองนะครับคุณผู้ฟังก็ต้องขอขอบคุณรายงานชิ้นนี้นะครับของเว็บไซต์สนุก.com ด้วยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมารับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อครับ
0: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มด็อกเตอร์สราวุธทองศรีคำ
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัดที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัดที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มด็อกเตอร์สราวุธทองศรีคำ
1: กลับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของรายการสาระสารพันในช่วงนี้คุณผู้ฟังก็ยังคงอยู่กับผมนะครับอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังนึกท่านั่งแบบท่านั่งยองๆแบบที่ผู้สูงอายุในบ้านเราสามารถนั่งกันได้ไหมล่ะครับมีบทความหนึ่งใน BBC นะครับที่เขียนถึงท่านั่งยองๆแบบนี้เขาบอกว่าเป็นท่านั่งยองๆแบบที่คนหลายชาติในเอเชียนี้นั่งได้และก็ดีต่อสุขภาพเมื่อแก่ตัวขึ้นนะครับโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยนะครับเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ผมก็ไม่เคยสังเกตมาก่อนเพราะว่าคุณตาคุณยายที่บ้านผมเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะนั่งยองๆได้แต่พอผมลองนั่งดูเนี่ยนะครับอู้กับนั่งไม่ได้นะครับอู้ทำไมท่านแข็งแรงจังนะครับเขาบอกว่าท่านั่งยองๆเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรแบบธรรมดาเลยของคนทั้งในประเทศจีนญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศต่างๆทั่วเอเชียผู้คนเนี่ยสามารถที่จะนั่งพักกันอย่างสบายๆด้วยท่านี้โดยมีส้นเท้าเนี่ยแนบราบกับพื้นพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะนั่งแบบนี้ขณะรอรถไฟนั่งคุยกับเพื่อนหรือว่านั่งกินข้าวก็ได้นะครับซึ่งปรากฏการณ์ท่านั่งยองๆของชาวเอเชียที่เราเหมือนจะเห็นกันในชีวิตประจำวันปกติเนี่ยก็กลับกลายเป็นวิดีโอไวรัลที่จุดความสนใจในโลกออนไลน์บางคนเนี่ยนะครับก็ได้ลองนั่งท่านั่งยองๆแบบนี้ก็หลายคนก็ล้มหงายหลังไปเลยนะครับหรือไม่ก็ล้มเอนตัวไปข้างๆต้องคว้าไปจับเก้าอี้หรือว่ากำแพงที่อยู่ข้างๆตัวเพื่อที่จะพยุงตัวไว้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าความสนใจในท่านั่งนี้เนี่ยก็สะท้อนคำถามที่ใหญ่กว่านั้นไปมากมายเลยนะครับก็คือความสำคัญของการรักษาความสามารถในการเคลื่อนไหวของร่างกายเมื่อเราอายุเพิ่มมากขึ้นและทำไมบางคนถึงนั่งยองๆได้อย่างสบายขณะที่บางคนเนี่ยกลับทรงตัวแทบไม่อยู่ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่เป็นจริงเป็นจังเลยนะครับโดยโปรเฟสเซอร์คริสโตเฟอร์ฟาวเวอร์เนี่ยนะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนไหวของมนุษย์จากมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็พูดถึงไว้ว่าท่านั่งยองๆเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับท่าสควอชเวลาเราออกกำลังกายนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าเป็นท่าออกกำลังกายพื้นฐานที่คนที่ไปออกกำลังกายในฟิตเนสเนี่ยออกกันเป็นปกติซึ่งก็เป็นการย่อตัวลงเหมือนกำลังจะนั่งจนต้นขาเนี่ยขนานไปกับพื้นนั่นเองนะครับแต่ท่านั่งยองๆแบบคนเอเชียเราเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นท่าที่เรียกว่าสควอชแบบลึกเลยนะครับหรือว่าดีฟสควอชซึ่งก็เป็นรูปแบบที่ต้องใช้ร่างกายต้นขาแล้วก็ส่วนต่างๆในร่างกายเนี่ยที่แข็งแรงมากกว่าท่าสควอชทั่วไปซึ่งก็เป็นการนั่งยองๆลงไปเข่าเนี่ยงอจนสุดและก็ถ่างออกด้านนอกเท้าเนี่ยก็วางแยกห่างกันอกตั้งตรงโดยด้านหลังของต้นขาเนี่ยแนบพักอยู่บนกล้ามเนื้อน่องโดยโค้ชชาวอเมริกันที่ชื่อว่าแม็กซ์วีเนี่ยนะครับด้วยได้โพสต์วิดีโอเกี่ยวกับท่านั่งยองๆแบบชาวเอเชียเนี่ยลงในโซเชียลมีเดียของเขาจนมียอดชมนับล้านวิวซึ่งนักกายภาพบำบัดก็ได้อธิบายว่าท่าสควอชแบบลึกหรือท่านั่งยองๆแบบนี้เนี่ยต้องอาศัยความยืดหยุ่นในการเคลื่อนไหวของสะโพกหัวเข่าและก็ข้อเท้ามากกว่าปกติและจะรู้สึกได้ในหลายส่วนของร่างกายมากกว่าท่าสควอชในฟิตเนสทั่วไปงานวิจัยหลายชิ้นนะครับก็พบว่าการยืดเหยียดร่างกายอย่างเต็มที่ในลักษณะนี้ช่วยเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหวและก็ความยืดหยุ่นลดอาการปวดหลังและก็ช่วยให้เราเนี่ยพึ่งพาตัวเองได้ตลอดช่วงชีวิตไปเลยนะครับโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณผู้ฟังว่าไอ้ท่านั่งยองๆแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นท่าออกกำลังกายที่โอ้ทำให้คนที่นั่งบ่อยๆเนี่ยนะครับแข็งแรงขึ้นจนแก่จนเฒ่าเลยเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าใครก็ตามเนี่ยที่อยากฝึกท่านั่งยองๆแบบชาวเอเชียเนี่ยนะครับก็บอกว่าอย่าพึ่งหักโหมจนเกินไปก่อนที่ร่างกายจะพร้อมอย่าไปรีบร้อนที่จะย่อตัวลงไปจนสุดเพราะเราอาจจะบาดเจ็บแล้วก็ล้มลงได้นั่นเองนะครับเขาแนะนำว่าให้ค่อยๆฝึกท่านี้ทีละน้อยโดยใช้เฟอร์นิเจอร์เนี่ยช่วยพยุงร่างกายตัวเองเช่นอาจจะจับเก้าอี้หรือว่ากำแพงไว้ก็ได้แล้วก็ย่อตัวลงเพียงเท่าที่รู้สึกสบายตัวเท่านั้นซึ่งโค้ชสวีเนี่ยก็บอกว่าถ้าเราทำแบบนี้เวลา 2-3 ครั้งทุกวันติดต่อกันไม่กี่สัปดาห์เราก็จะเริ่มรู้สึกได้เองว่าโอ้มันเริ่มปลอดภัยแล้วแล้วก็สามารถที่จะนั่งลงต่ำกว่านี้ได้อีกนิดลงไปเรื่อยๆนะครับแต่เขาบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้นะครับโดยเฉพาะเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยเราจะสูญเสียความยืดหยุ่นข้อต่อหัวเข่า กระดูกสันหลังสะโพกและข้อเท้าซึ่งก็จะทำให้จำกัดความสามารถในการนั่งยองๆเข้าไปอีกซึ่งวิถีชีวิตในโลกสมัยใหม่ของเราในปัจจุบันนี้มันก็ทำให้เราเนี่ยเริ่มที่จะใช้ร่างกายแล้วก็ฝึกความแข็งแรงของร่างกายน้อยลงไม่เหมือนกับผู้สูงอายุนะครับที่สามารถนั่งยองๆได้อย่างสบายมากเลยซึ่งหลักการของโค้ชเขาก็บอกว่าเราจำเป็นจะต้องควบคุมร่างกายของตัวเองให้ได้ซะก่อนต้องลุกขึ้นยืนได้และก็รับมือกับแรงโน้มถ่วงให้อยู่นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังล่ะครับสามารถที่จะนั่งยองๆได้หรือเปล่าถ้ายังไม่สามารถที่จะนั่งได้แล้วอยากจะฝึกความแข็งแรงของร่างกายดูก็เริ่มตั้งแต่วันนี้ก็ได้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับค่อยๆนั่งลงไปทีละน้อยอย่าลงไปให้ลึกจนสุดนะครับในวันแรกเพราะเราอาจจะล้มแล้วก็บาดเจ็บได้โดยไม่รู้ตัวนั่นเองและนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวสาระน่ารู้ดีๆที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของรายการสาระสารพันก็หมดลงแล้วครับคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการได้ใหม่เป็นประจำทุกสัปดาห์ในเวลาดีๆเวลาสบายๆแบบนี้สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งเร่งยกระดับเมืองปลอดภัยเพื่อรับมือภัยพิบัติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
4: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
3: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.1386
4: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
3: ไม่เสพ
4: ไม่ขาย
3: ไม่ทำลายอนาคต
5: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับกรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งยกระดับเมืองปลอดภัยเพื่อรับมือภัยพิบัติโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
8: นายเกษตรไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหารราชการให้กับกรมโยธาธิการและผังเมืองโดยเน้นย้ำให้เร่งขับเคลื่อนภารกิจสำคัญเพื่อปิดฟื้นวิถีชีวิตประชาชนผ่านการพัฒนาเมืองพร้อมกำชับให้เร่งรัดการดำเนินโครงการสำคัญโดยเฉพาะโครงการด้านการป้องกันอุทกภัยการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและระบบระบายน้ำที่ต้องบริหารจัดการเวลาให้สอดคล้องกับฤดูกาลเพื่อให้การดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนพร้อมชื่นชมการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล DPT Trail Square ที่รวบรวมบริการด้านการผังเมืองการพัฒนาเมืองการควบคุมอาคารและงานบริการด้านช่างไว้ในระบบเดียวเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสิ่งสำคัญบุคลากรทุกระดับต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสยึดหลักกฎหมายทำงานเชิงรุกและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กรุงเทพมหานครประชุมโค้งสุดท้ายเตรียมพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครพร้อมเข้มงวดแนวทางปฏิบัติทั้ง50เขต
9: นายขจิตชัชวานิชประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมติดตามความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและยังไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นความบริสุทธิ์ยุติธรรมและความเที่ยงตรงของการเลือกตั้งพร้อมหวังว่าการดำเนินงานในวันที่27และ28มิถุนายนนี้ทั้งการรับมอบบัตรเลือกตั้งการจัดเตรียมสถานที่เลือกตั้งและการจัดการเลือกตั้งวันอาทิตย์นี้จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งได้เน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติงานไปยัง50สำนักงานเขตในขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งก่อนวันเลือกตั้งวันเลือกตั้งและหลังวันเลือกตั้งเป็นต้นไปครอบคลุมเรื่องการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เอกสารการรายงานให้กรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครการจัดส่งเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ส่วนของสถานที่เก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งที่ยุบรวมถุงใส่บัตรแล้วนั้นที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้สำนักงานเขตทั้ง50เขตเป็นสถานที่เก็บรักษาจุฑามาศรักษาพันธุ์รายงาน
1: เครือข่ายมหาวิทยาลัยสนับสนุนฐานข้อมูลคนจนและกลุ่มเปราะบางช่วยเหลือประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อให้คนจนตัวจริงเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐอย่างทั่วถึงและไม่มีผู้ใดตกหล่นจากระบบ
10: ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกพรฉิมพลีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากล่าวว่ามหาวิทยาลัยภายใต้เครือข่ายหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่หรือบพท.ได้เดินหน้าบูรณาการฐานข้อมูลคนจนและกลุ่มเปราะบางเร่งช่วยเหลือประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ในพื้นที่นำร่อง20จังหวัดทั่วประเทศเพื่อให้คนจนตัวจริงเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐอย่างทั่วถึงและไม่มีผู้ใดตกหล่นจากระบบโดยคณาจารย์และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่นำร่องได้ร่วมกันนำองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านการแก้ปัญหาความยากจนมาพัฒนากลไกช่วยเหลือประชาชนด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงานค้นหาและคัดกรองกลุ่มเป้าหมายให้มีความถูกต้องแม่นยำก่อนส่งต่อข้อมูลให้กลไกระดับจังหวัดติดตามและสนับสนุนการลงทะเบียนพร้อมจัดตั้งหน่วยบริการเคลื่อนที่ช่วยเหลือประชาชนที่มีข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีการเดินทางหรือการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลภาพรวมผลการศึกษาพบคนจนจำนวนไม่น้อยยังไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐได้เนื่องจากขาดอุปกรณ์สื่อสารไม่คุ้นเคยกับระบบออนไลน์หรือมีภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางทำให้พลาดโอกาสได้รับสิทธิ์ที่พึงมีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มอย่างมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

ก่อนใครต้องที่นี่อภัยภูเบศชวนคุณสัมผัสนวัตกรรมสมุนไพรใหม่ล่าสุดเปิดตัวครั้งแรกในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบอภัยโบนแคจากสมุนไพรเพชรสังฆาฏดูแลกระดูกและข้อยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลตำนานยาแก้ไอที่คนไทยไว้วางใจและอภัยพรีเมียม UV ชิลนวัตกรรมกันแดดผสานพลังสารสกัดสมุนไพรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ปกป้องผิวจากแสงแดดและมลภาวะพร้อมช็อปผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดของแถมและสิทธิพิเศษมากมาย 2-5 กรกฎาคมนี้10 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มที่ Impact เมืองทอง

0: เลยแล้วก็รูปแบบก็ยังคล้ายๆเดิมอยู่นะครับเจอกันนะฮะ 2-5 กรกฎาคมต้นเดือนหน้านี่แล้วสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้านี่แล้วนะครับเจอกันสำหรับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติส่วนใครที่อยู่แถวๆ3ย่านนะหรือว่าสะดวกอยากจะมาร่วมงานThailand Healthcare 2026มติชนเขาจัดอภัยภูเบศรก็มาร่วมเปิดบูธด้วยเช่นกันครับเป็นประจำทุกปีเหมือนกันก็ยกทีมมานะน้องๆแล้วกันนะบอกต้องบอกว่าน้องๆบูธที่จัดที่งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติที่นั่นเขาสถานที่ใหญ่โตโอ่โถงนะกันที่ไว้ให้เราเยอะพอสมควรเราก็จัดหนักจัดเต็มส่วนที่3ย่านมิดทาวน์เนี่ยก็ย่อมลงมาหน่อยนะแต่ว่ากิจกรรมแน่นแน่นแน่นเหมือนเดิมนะครับเรื่องราวของความรู้เรื่องราวของบูธต่างๆนะในงานก็น่าสนใจมากทีเดียวนะครับภาคเอกชนจะเยอะหน่อยนะตรงนี้นะครับเป็นนวัตกรรมเกี่ยวกับสุขภาพก็เข้ามาแวะเยี่ยมชมกันได้งานมีถึงวันอาทิตย์นี้นะที่3ย่านมิดทาวน์เนี่ยงานมีถึงวันอาทิตย์นี้นะ Thailand Healthcare 2026ก็ฝากไปเที่ยวกันด้วยทั้ง2งานเนี่ยอภัยภูเบศรจัดราคาพิเศษนะให้คนไทยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆของคนไทยในราคาพิเศษเลยในงานเนี่ยนะมีทั้งของแจกของแถมมากมายครับของฟรีก็มีให้อีกนะไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรหลักๆ4ตัววันละชิดวันละชนิดวันละชนิดแล้วก็หนังสือบันทึกของแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นแกงส้มไม่ว่าจะเป็นลำอะไรนะในวิถีอาเซียนท้องไส้ในวิถีอาเซียนนะแจก2เล่มนะสำหรับงานThailand Healthcareก็ไปรับกันได้ที่บูธของอภัยภูเบศรสำหรับงาน Thailand Healthcare ที่แจกสมุนไพรแล้วก็แจกหนังสือบันทึกของแผ่นดินนะครับมีกิจกรรมหลากหลายนะไปปรึกษาปัญหาสุขภาพกับทีมงานอภัยภูเบศรได้นะครับคืนวันศุกร์ครับคืนนี้คุณผู้ฟังครับสบายดีนะฮะมีฝนตกที่กรุงเทพแล้วก็น่าจะหลายๆจังหวัดในช่วงนี้ก็จะมีฝนตกอยู่บาพอสมควรแผ่นดินไหวได้ข่าวว่าทางเวเนซุเอลาเนี่ยตายเสียชีวิตเนี่ย200กว่าศพแล้วนะฮะก็เป็นภัยพิบัติที่รุนแรงเขาบอกว่าในรอบหลายๆ10ปีเลยนะแต่ว่าที่อเมริกาญี่ปุ่นไม่ได้รับความเสียหายเท่าไหร่นะครับโลกมันเปลี่ยนเนาะคุณผู้ฟังเนาะโลกมันเปลี่ยนภัยพิบัติมันก็เปลี่ยนรุนแรงขึ้นนะน้ำท่วมแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดโนอะไรก็แล้วแต่นี่มันแหมต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเตรียมตัวให้พร้อมอยากจะเตรียมตัวให้พร้อมก็งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติเนี่ยเขามีข้อมูลในเรื่องของหยูกยาสมุนไพรเตรียมเอาไว้ในช่วงภัยพิบัติด้วยนะครับไปเจอกันในบูธของอภัยภูเบศรนะครับนอกจากบูธอภัยภูเบศรแล้วยังมีบูธอื่นๆนะภาครัฐภาคเอกชนนะมากมายเต็มทั้งสองหอคืนนี้เน้นแพทย์แผนไทยคุณผู้ฟังครับคืนนี้สำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยแล้วเน้นแพทย์แผนไทยเพราะว่าคืนนี้หมอปอนมานะครับหมอปอนอาจารย์ธีรพลงามน้อยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีนะครับอาจารย์ท่านมารอแล้วด้วยนะก็จะมีเรื่องราวข่าวสารด้านสุขภาพมาพูดมาคุยกันเหมือนเดิมหลังเบรกก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามานะฮะเบอร์เดิมจากเมื่อวานนี้เดี๋ยวค่อยแจ้งเบอร์แล้วกันอาจารย์ท่านมารอแล้วอาจารย์ปอนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณม
0: า
1: โล
0: อาจารย์อยู่ปราจีนบุรีใช่ป่ะ
1: วันนี้อยู่ปราจีนบุรีคร
0: ับ แล้วงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติมาช่วยงานที่บูธด้วยป่ะครับอาจารย์ครับ
1: ไม่ได้ไป
0: ปีนี้ไม่ได้มานะอาจารย์นะ
1: ปีนี้จะเป็นรุ่นพี่แล้วก็เป็นน้องใหม่ครับ
0: โอเคครับ
1: จะดูงาน
0: ก็เอาช่วยกันไปสลับสับเปลี่ยนกันไปเชิญครับอาจารย์ครับคืนนี้มีเรื่องราวข่าวสารด้านสุขภาพอะไรมาฝากแฟนคลับเชิญเลยครับ
1: ครับผมก็สวัสดีคุณมะโลมนะครับผมแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผม
0: ครับ
1: วันนี้ก็คิดว่าเนื้อหาน่าจะค่อนข้างแน่นอยู่นะครับผมก็จะมาคุยกับเรื่องใกล้ตัวหน่อยนะครับผมเรื่องใกล้ตัวนี้ก็คือเป็นมองว่าเป็นปัญหาที่มีทั้งปัจจัยจากภาวะแวดล้อมแล้วก็ทั้งจากใกล้ตัวเรานะครับผมก็จะมาในเรื่องของดูแลสุขภาพจิต ด้วยการแพทย์แผนไทยนะครับผม

0: ก็ทวนกันเรื่องของกิจกรรมนิดนึงเนาะเพราะว่าของงานของมติชนนะครับที่คุณบรมแจ้งเลยนะครับผมก็เหลืออีก2วันนะครับผม Thailand Healthcare 2026นะครับผมกิจกรรมยังคงแน่นเหมือนเดิมนะครับผมต้นไม้ในวันเสาร์อาทิตย์นี้วันที่27นะครับเวลา 15:00 นนะครับแจกต้นพญายอนะครับผม1วัน100ต้นเลยนะครับผมเขาก็ช่วยเรื่องของแก้พิษแมลงสัตว์กับต่อยเริมงูสวัสดนะครับใช้เป็นยาภายนอกลดการอักเสบได้นะครับวันที่28วันอาทิตย์นะครับผมเป็นลิ้นมังกรนะครับผมก็เป็นลิ้นเย็นลดร้อนนะครับผมช่วยบำรุงปอดนะครับผมลิ้นมังกรนะ100ต้นนะครับผมแล้วก็มีของลดราคาอีกมากมายนะครับถ้าเกิดไม่สะดวกงานนี้ก็เตรียมตัวไปเจอที่งานใหญ่นะครับผมมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23นะครับผม
1: ครับ
0: ประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราเข้าเนื้อกันเลยดีกว่า
1: สองสัปดาห์ต่อเนื่องเลยใครสะดวกสัปดาห์ไหนก็แวะเวียนมาเยี่ยมมาชมกันเชิญอาจารย์ว่าต่อเลยครับเชิญครับ
0: ได้เลยครับผมคำว่าสุขภาพจิตนะครับผมสุขภาพจิตเนี่ยเราก็จะพูดถึงปัจจัยที่เป็นเรื่องของความวิตกกังวลนะครับผมความวิตกกังวลเนี่ยมันตรงไปตรงมาเลยวิตกกังวลเนี่ยก็คือเป็นความไม่สบายใจนะครับผมเป็นหลักแล้วก็อาจจะส่งผลไปถึงกายด้วยเหมือนกันนะครับความวิตกกังวลเนี่ยไม่ใช่แค่การคิดมากไปเองนะครับแต่เป็นผลลัพธ์ที่มีองค์ประกอบหลายด้านเนี่ยที่สอดคล้องกันนะครับผมเราก็จะลองมาดูตัวอย่างกันนะครับผมความวิตกกังวลเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดจากปัจจัยทางกายภาพและสารเคมีในสมองนะครับผมเขาบอกว่าการทำงานของสมองเนี่ยมันจะมีส่วนที่ควบคุมความกลัวและการตอบสนองต่ออันตรายนะครับผมอันตรายที่ว่าก็คือหมายถึงเราจะสัมผัสได้ว่าสิ่งนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายเรานะครับผมแล้วร่างกายเนี่ยก็จะทำให้มีการหลั่งฮอร์โมนที่ทำให้เกิดความเครียดแล้วก็มีอะดรีนาลีนทำให้เราเนี่ยโดยปกติเขาจะทำให้เราเนี่ยรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีนะครับผมไม่มีภัยอะไรมานะครับผมแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยถ้ามันทำงานมากเกินไปนะครับผมมันก็จะทำให้เราเหมือนเป็นคนที่ค่อนข้างวิตกกังวล นะครับผมกังวลต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้นะครับถามว่ามีโอกาสเป็นทางจากพันธุกรรมไหมเนี่ยก็พบว่าเขาบอกว่าญาติสายตรงเนี่ยมีโอกาสที่จะป่วยเป็นโรควิตกกังวลหรือโรคซึมเศร้าเนี่ยใกล้เคียงกันมากกว่าคนปกตินะครับผมคือถ้าปู่ย่าเป็นพ่อแม่เป็นอะไรเงี้ยตัวรุ่นเราเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงด้วยก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือปัจจัยที่มาจากของร่างกายแล้วก็อาจเรื่องพันธุกรรมนะครับอีกปัจจัยหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นปัจจัยเร่งจากสิ่งแวดล้อมและสังคมนะครับผมต้องบอกว่าปัญหาอย่างเช่นพิษเศรษฐกิจหรือค่าของชีพที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับผมก็แน่นอนว่ามันก็จะกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานนะครับการใช้ชีวิตประจำวันรายรับรายจ่ายต่างๆหนี้สินนะครับผมก็จะทำให้เป็นชนวนที่ทำให้วัยทำงานนะครับผมหรือวัยที่ต้องยังต้องหาเงินกันอยู่นะครับผมจริงๆก็พูดได้ว่าตั้งแต่เด็กวัยรุ่นวัยทำงานผู้สูงอายุก็ยังคงต้องทำงานนะครับผมก
1: ็
0: เพื่อส่งเสริมสุขภาพหาเอาเงินมาใช้เอาเงินมาทำอะไรต่างๆที่จำเป็นนะครับผม
1: ครับ
0: หรือแม้กระทั่งที่เขาเรียกว่าภาวะโอเวอร์โหลดจากโซเชียลมีเดียนะครับผมคล้ายๆกับการเข้าถึงข่าวสารที่รวดเร็วจนเกินไปนะครับผมจะให้ยกตัวอย่างไงอย่างเช่นเหตุการณ์แผ่นดินไหวเนี่ยแหละนะครับคุณบรรลงการเข้าบางทีการรู้เนี่ยมันก็คือการอัปเดตข่าวสารแต่ในทางกลับกันเนี่ยพอเรารับรู้แล้วเรารู้สึกเอ๊ะมันเป็นข่าวไม่ดีทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจนะครับผมก็มีส่วนได้แผ่นดินไหวเนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิตเยอะหรืออย่างในอุบัติเหตุการจราจรบ้านเราเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยก็เป็นเรื่องใกล้ตัวทั้งนั้นก็ส่งผลทำใหเราเนี่ยมีความวิตกกังวลจากการได้รับข่าวสารไม่ว่าจะจากช่องทางไหนก็ได้นะครับผม
1: ครับ
0: หรือถ้าเป็นอย่างเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับผมก็อาจจะมีในเรื่องของมลภาวะต่างๆนะครับผมที่ทำให้เกิดความเจ็บป่วยเนาะถ้ายกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นคนกรุงเทพเนาะอยู่กรุงเทพฉันก็ใช้ชีวิตปกติอยู่ดีอยู่มาวันหนึ่ง PM 2.5 ระบาดเดินอยู่ดี
1: ๆ
0: บุดหลานเลือดกำเดาไหล
1: อ้าวครับ
0: สิ่งนี้ก็คือเป็นเหมือนกับสิ่งใหม่ที่เข้ามากระทบกับสุขภาพได้นะครับผมก็เรียกว่าเป็น เป็นภัยจากสิ่งแวดล้อมนะครับมีส่วนไปกระตุ้นการอักเสบทั้งในระบบประสาทแล้วก็ส่งผลทำให้ตัวผู้ได้รับหรือตัวผู้ปกครองอะไรเงี้ยก็เกิดความวิตกกังวลได้นะครับผมหรือเป็นปัจจัยกระตุ้นอีกอย่างหนึ่งของภาวะวิตกกังวลก็คือมีเหตุการณ์ที่ฝังใจในอดีตนะครับเหตุการณ์สะเทือนใจต่างๆการได้รับอุบัติเหตุการได้รับการปฏิบัติที่ไม่ดีนะครับผมก็อาจจะทำให้นำมาซึ่งเกิดความวิตกกังวลนะครับผมกลัวว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับตัวเราในตอนนี้หรือกับคนรอบตัวนะครับผมเป็นโครงสร้างให้จิตใจเนี่ยไวต่อสิ่งเร้าแล้วก็เกิดความกลัวฝังลึกได้ง่ายนะครับเมื่อโตขึ้นนะจากการสำรวจเนี่ยก็คือเพศที่มีความเสี่ยงเนี่ยมักจะเป็นเพศหญิงนะครับผมอาจจะด้วยหน้าที่การงานด้วยบริบททางสังคมนะครับผมแล้วก็ด้วยความรับผิดชอบที่อาจจะมีมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็ช่วงอายุที่น่ากังวลที่สุดเนี่ยก็จะเป็นในช่วงที่เป็นช่วงของเขาเรียกวัยเจริญพันธุ์เนาะวัยรุ่นวัยทำงานนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าประชากรของเราเนี่ยถึงจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยวัยทำงานวัยเด็กอะไรเงี้ยเขาก็ต้องเติบโตขึ้นมาหางานนะครับผมก็มีโอกาสที่จะเกิดความเครียดนะครับผมความวิตกกังวลในเรื่องของการใช้ชีวิตการเอาชีวิตรอดการดำเนินชีวิตนะครับผมหรือแม้กระทั่งชีวิตครอบครัวที่จะมาถึงในอันเร็ววันอะไรอย่างนี้นะฮะอาการของความวิตกกังวลเนี่ยก็แบ่งออกเป็นหลายด้านนะครับผมอย่างด้านสำคัญสำคัญเนี่ยก็จะมาเลยก็คือด้านความรู้สึกและจิตใจนะครับผมความวิตกกังวลเนี่ยเป็นอาการที่เกิดขึ้นบุคคลเวลาพบแพทย์เนี่ยเขามักจะรายงานว่าตนเองเนี่ยรู้สึกวิตกกังวลเป็นอย่างมากนะครับรู้สึกว่าอยู่ในภาวะที่มันมีความตึงเครียดอึดอัดหวั่นหวั่นนะครับหงุดหงิดกระวนกระวายก็คือไม่นิ่งนะครับผมอารมณ์แปรปรวนง่ายนะครับผมรู้สึกสิ้นหวังรู้สึกไม่มีคุณค่านะครับผมอาจจะตำหนิตนเองหรือผู้อื่นคิดไปคิดมานะครับอันนี้คือความรู้สึกที่ส่งผลต่อด้านความรู้สึกและจิตใจนะครับด้านร่างกายเนี่ยพอร่างกายมันมีความวิตกกังวลเข้ามาเนี่ยความกังวลจะไปกระตุ้นให้ระบบประสาทอัตโนมัติในร่างกายเนี่ยเขาทำงานผิดปกติไปนะครับเช่นหัวใจเต้นเร็วนะครับเจ็บหน้าอกมือเย็นเหงื่อออกนะครับผมกล้ามเนื้อตึงปวดตามร่างกายไม่อยากอาหารรู้สึกเพลียรู้สึกคลื่นไส้จะอาเจียนอาหารไม่ย่อยนะครับผมหรือถ้าเป็นหนักๆ ก็อาจจะส่งผลต่อผู้หญิงอย่างเช่นเรื่องของประจำเดือนมาผิดปกตินะครับหรือถ้าอย่างสภาพรวมก็ทำให้นอนไม่หลับนะครับทำให้เป็นคนนอนหลับยากนะครับพักผ่อนไม่เพียงพอพอมันไม่สดชื่นมันก็จะวนไปเรื่อยๆนะครับผมปัจจัยอย่างนึงก็จะกระตุ้นต่อร่างกายที่ถดถอยก็จะถูกกระตุ้นเข้าไปอีกนะครับผมก็เป็นผลกระทบทางร่างกายเลยนะครับที่น่ากลัวก็คือผลกระทบด้านการพัฒนาของความคิดสติปัญญาและการรับรู้นะครับเมื่อคนนึงเนี่ยมีความวิตกกังวลมีความกังวลมากเนี่ยมันจะเหมือนไปปิดกั้นนะครับผมความคิดสติปัญญาการรับรู้เนี่ยทำให้เกิดความหมกมุ่นฟุ้งซ่านไม่มีสมาธิลืมสับสนนะครับผมความสามารถในการตัดสินใจเนี่ยลดลงฉะนั้นเนี่ยความสามารถในการเรียนรู้เปิดรับสิ่งใหม่ก็จะน้อยลงด้วยเผลอๆก็จะทำให้รู้สึกว่าเอ้ยถ้าทำจะอันตรายไหมหรือจะไม่ปลอดภัยอะไรเงี้ยนะครับผมไม่ทำดีกว่าไหมอะไรเงี้ยนะครับพอมันมีเรื่องของความคิดสติปัญญาการรับรู้เนี่ยมันก็จะส่งผลไปถึงของภาวะอารมณ์นะครับผมก็อาจจะทำให้เกิดเป็นคนที่อารมณ์ร้ายนะครับโมโหง่ายโกรธง่ายนะครับผมอาจจะแบบว่าไวต่อเรื่องเล็กน้อยนะครับผมไม่สามารถควบคุมตัวเองได้อะไรเงี้ยนะฮะหรือในด้านของพฤติกรรมนะครับผมบางอย่างเนี่ยมันจะถูกแสดงออกทางพฤติกรรมทั้งคำพูดแล้วก็ทางท่าทางด้วยเช่นเราจะบอกเลยทำไมคนนี้ดูหน้านิ่วคิ้วขมวดจังดูกระสับกระส่ายดูลุกลี้ลุกลนนะครับพูดเรื่องเดิมๆใจลอยขยับบ่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเขาคือส่วนหนึ่งเนี่ยมันสามารถมองเป็นคนสมาธิสั้นได้แต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นว่าเขาอาจจะมีภาวะความกดดันบางอย่างที่มันไปกระทบต่อการใช้ชีวิตหรือว่าพฤติกรรมของเขานะครับผมก็อาจจะเป็นคนที่เกิดความวิตกกังวลได้นะครับผมสุดท้ายเนี่ยก็จะเห็นชัดเลยว่าความวิตกกังวลเนี่ยมันกระทบทุกด้านนะครับผม ความรู้สึกจิตใจด้านร่างกายด้านความคิดการพัฒนาความคิดภาวะอารมณ์นะครับผมหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมเลยถ้ามันเป็นมากพอมันก็จะเริ่มทำให้พฤติกรรมของคนคนหนึ่งเปลี่ยนไปนะครับผมส่วนใหญ่บางทีเจ้าตัวจะไม่รู้ตัวแต่ว่าคนรอบข้างจะเป็นผู้ที่สังเกตได้นะครับผมมันก็จะนำไปสู่การดูแลนะครับผมคือต้องบอกว่าเวลามันจะมีช่วงหนึ่งเลยเนาะคุณบรรลมที่อาจจะมีหลายๆที่ด้วยซ้ำไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเนี่ยที่มองว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาจะเริ่มมันจะเหมือนฉากในละครเลยคุณบรรลม
1: คิ
0: ดมากหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่าเธอนอนน้อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับผ
1: ม
0: จริงๆต้องบอกว่าพอในนิยามที่ผมเข้าใจเนาะคุณบรรลมคือโรคที่มันเป็นโรคทางสุขภาพจิตเนี่ยมันจะมีปัจจัยของสมองที่มันเป็นตัวเปลี่ยนแปลงนะครับเขาจะใช้คำว่าเหมือนเคมีมันไม่สมดุลสารสื่อประสาทมันไม่ปกติซึ่งบางอย่างเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้นะครับผมมันอาจจะเกิดจากได้หลายสาเหตุเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งในกรณีของภาวะอารมณ์ปัจจัยกระทบหรือแม้กระทั่งการทานยาบางอย่างที่มันมีผลนะครับผมซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็อาจจะทำให้พฤติกรรมของเขาเปลี่ยนไปไม่รู้ตัวนะครับผมหรืออย่างน้อยเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเวลาเราพูดถึงปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยต้องบอกว่าในยุคเอาเป็นปัจจุบันเลยเนาะปี2569เนี่ยหรือก่อนหน้านั้นในหลายๆปีเนี่ยก็มีการรณรงค์ในเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยเยอะขึ้นนะครับผมโรคซึมเศร้าภาวะวิตกกังวลถูกมองว่าเป็นความเจ็บป่วยจริงๆนะครับผมไม่ได้แบบว่าเลื่อนลอยอะไรขนาดนั้นเนาะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าบ้านเราเนี่ยก็มีหน่วยงานขึ้นมานะครับผมก็มีมานานแล้วนะกรมสุขภาพจิตของกระทรวงสาธารณสุขนะครับผมก็เป็นแกนหลักในการดูแลเลยนะครับผมซึ่งพอมีกรมสุขภาพจิตเนี่ยมันนอกจากกรมสุขภาพจิตแล้วเขาก็จะมีโรงพยาบาลที่เฉพาะทางตามภูมิภาคต่างๆนะครับอย่างที่คุ้นกันเลยศรีธัญญานะครับผม
1: ครับ
0: ถ้าเวลาผมเอาความรู้สึกผมเนาะตอนเวลาเราเป็นเด็กเนี่ยเวลามีใครเล่นมุกหรือพูดอะไรว่าเป็นบ้าเหรอไปศรีธัญญาไหมอะไรเงี้ยจริ
1: งๆใช่
0: พอเราอยู่ในวงการสาธารณสุขเนี่ยเราจะรู้เลยว่าสถานพยาบาลเหล่านี้เขามีความจำเป็นมากจริงๆเขารองรับผู้ป่วยที่คือบางอย่างมันไม่ใช่ปัญหาทางกายเนาะแต่ว่ามันส่งผลต่อการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องการที่พึ่งนะครับผม
1: กร
0: มสุขภาพจิตโรงพยาบาลศรีธัญญาสถาบันกัลยาราชนครินทร์หรือสถาบันราชานุกูลเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสถาบันที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตนะครับผมต้องบอกว่าโรคมันมีความแพร่หลายมากขึ้นส่วนหนึ่งเพราะจริงๆเนี่ยถ้าเอาแบบเห็นภาพเลยเนาะคุณบุญหลวงช่วงนี้จะสังเกตว่ามันมีข่าวผู้ป่วยยาเสพติดเยอะขึ้น
1: ใช่
0: ผู้ป่วยยาเสพติดเนี่ยพอเขาเสพไปเนี่ยเขาจะมีอาการเหมือนกับเพ้อ
1: เพี้ยน
0: หลอน
1: หลอน
0: เพศเนี้ยก็คือเข้าข่ายคำว่าผู้ป่วยสุขภาพผู้ป่วยทางจิตหรือว่าผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพทางจิตแล้วนะครับผ
1: ม
0: ซึ่งกลุ่มเนี้ยก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ต้องได้รับการบำบัดให้ถูกต้องนะครับผมเพราะว่าอะไรนะครับถ้าเกิดว่าคุมไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยมันจะเริ่มไม่ใช่ผลกระทบต่อตัวเองอย่างเดียวแหละมันจะเริ่มเป็นผลกระทบต่อคนรอบข้างและครอบครัวชุมชนนะครับผมหรือพื้นที่สัญจรต่างๆนะครับผมเราจะสังเกตว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากปัญหาสุขภาพจิตจากการใช้ยาเสพติดเนี่ยก็มีเยอะขึ้นเหมือนกันนะครับผม
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยการมีอยู่ของหน่วยงานเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ในเรื่องของการดูแลเยียวยานะครับผมรวมถึงการให้ความรู้ต่างๆนะครับผมต้องบอกว่าบ้านเราเนี่ยก็โดยส่วนตัวถือว่าก็เรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องการความเข้าใจเนาะเพื่อให้มันแข็งนะครับผม
1: ครับ
0: จริงๆเนี่ยเขาก็จะมีอย่างเช่นในเรื่องของสายด่วนสุขภาพจิตด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับผู้ที่แบบว่าเอ้ยฉันไม่อยากไปพบหมอไม่อยากมีประวัติการรักษาอะไรเงี้ยเขาก็สามารถอ่ะพูดคุยทางสายด่วนสุขภาพจิตได้สายด่วนสุขภาพจิตเนี่ยเขาเหมือนทำเบอร์มาให้จำง่ายคุณบุญหลง1323นะครับผม
1: ครับ
0: โทรได้24 ชั่วโมง
1: 24 ชั่วโมงเลยมี call center ครับ
0: ซึ่งตรงนี้เขาก็จะมีคอยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำนะครับผมรวมถึงปัจจุบันเนี่ยอ่ะอุ๊ยฉันไม่อยากคุยกับใครเลยฉันกังวลเขาก็มีแอปพลิเคชันในการคัดกรองความเสี่ยงเรื่องของสุขภาพจิตขึ้นมาอีกอันนี้ดีมากเลยครับคุณบรรลมม
1: ัน
0: ชื่อว่า Mental Health Check-in นะครับผม MSCI นะครับผมประชาชนเนี่ยสามารถเข้าไป ลองกรอกข้อมูลแล้วก็ประเมินภาวะเครียดซึมเศร้าหรือความเสี่ยงเบื้องต้นได้ด้วยตัวเองด้วยนะครับผมซึ่งระบบนี้ผมต้องบอกเลยว่าคุณต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองในการตอบคำถามเนาะเพราะว่าคำถามบางอย่างมันจะนำไปสู่การให้คำแนะนำที่เหมาะสมนะครับผมแล้วก็ปัจจุบันนี้มันก็จะมีระบบที่มันดูแลมากขึ้นก็อย่างเช่นในของชุมชนเนี่ยเขาก็จะมีเครือข่ายอสม.ที่แบบว่ามีการไปตรวจตาความเสี่ยงต่างๆในชุมชนมากขึ้นนะครับผมอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละชุมชนว่าเขาจะมุ่งเน้นเรื่องอะไรเพราะว่าการทำงานของอสม.เนี่ยคือเขาจะรับนโยบายเนาะว่าเอ๊ะชุมชนนี้มีปัญหาอะไรเขาก็จะไปดูปัญหานั้นๆนะครับผมปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยก็เช่นกันนะครับผมฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าบ้านเราเนี่ยก็ค่อนข้างมีความเอาใจใส่ในเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตด้วยเช่นกันนะครับผมแต่ก็อาจจะต้องการความเข้าใจการเข้าถึงมากขึ้นนะครับผมก็ว่ากันไปนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของการแพทย์แผนไทยกันบ้างนะครับผมจริงๆเนี่ยความเครียดเนี่ยมันก็เป็นมุมมองคล้ายๆกับของแผนปัจจุบันเลยนะครับผมเราเนี่ยมองว่ามันเกิดได้จากทั้งปัจจัยภายนอกแล้วก็ภายในร่างกายนะครับผมที่ส่งผลกระทบให้ความสมดุลของธาตุในร่างกายเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับผมความเครียดเนี่ยมองชัดๆเลยเป็นธาตุไฟครับผมไฟกำเริบนะครับไฟกำเริบในที่นี้ก็มองว่าเป็นไฟใจทำให้เกิดความวิตกกังวลโกรธหงุดหงิดง่ายเสียใจนะครับผมทำให้ร่างกายเนี่ยมันล้ามันอ่อนวัยหัวงอกเนี่ยผมก็หัวงอกแล้วเงี้ยหรือพอร่างกายมันร้อนมากไงครับผิวก็แห้งเหี่ยวย่นได้หน้าตาหมองคล้ำไม่สดชื่นนะครับผมพอไฟกำเริบเนี่ยมันก็อาจจะไปอั้นบางส่วนแล้วก็อาจจะไปหย่อนบางส่วนทำให้ลมเนี่ยมันไหลเวียนไม่สะดวกครับก็ปวดเนื้อปวดตัวอ่อนเพลียวิงเวียนนะครับผมลมหายใจไม่ดีหายใจขัดนะครับผมท้องอืดท้องเฟ้อลำไส้ปั่นปวดนะครับผมพูดง่ายๆคือกระทบหมดเลยถ้าเป็นน้ำก็อย่างเช่นอ่ะเหงื่อออกท้องเสียท้องผูกนะครับผมถ้าดินก็อ่ะกล้ามเนื้อตึงร่างกายผิดปกติไปนะครับผม
1: ครับ
0: ฉะนั้นเนี่ยมุมมองของการแพทย์แผนไทยเนี่ยมองคล้ายกับแผนปัจจุบันเลยก็คือมันกระทบทุกด้านนะครับผมแผนปัจจุบันเนี่ยเขาก็มองด้านจิตใจด้านร่างกายด้านสติปัญญาด้านอารมณ์นะครับผมอันนี้ก็เช่นกันนะครับผมคือพอเราไม่สุขสบายอ่ะยังไงมันก็ต้องแสดงออกมาครับผมสักจุดหนึ่งนะครับผมทีนี้อย่างของแผนไทยเนี่ยถ้าเรามองว่าเอ้ยแล้วแผนไทยจะพอช่วยอะไรในกลุ่มนี้ได้บ้างนะครับผมก็จริงๆผมจะพูดแบบนี้ก็คือถ้าสมมติว่าคุณผู้ฟังนะครับผมมีคนรู้จักหรือว่าตัวเองเนี่ยสังเกตรู้สึกมันเหมือนมันไม่มีความสุขมันเหมือนมันวิตกกังวลคิดซ้ำย้ำคิดย้ำทำอะไรเงี้ยตรงเนี้ยก็อาจจะเป็นเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่ามันจะเหมือนกับคำว่ามันจะมีความในน่าสงสัยว่าเป็นหรือเปล่าเราไม่มั่นใจว่าเราเป็นหรือเปล่าเนี่ยเราก็ต้องพบแผนปัจจุบันเป็นหลักนะครับอันนี้ผมแนะนำมากแต่ว่าอันนี้ก็ต้องบอกเหมือนกันว่าถ้าอย่างตามโรงพยาบาลเนี่ยในลักษณะของเขาขอใช้คำว่าคลินิกจิตเวชแล้วกันนะครับเขาก็จะมีนอกจากคุณหมอจิตเวชเนี่ยเขาก็จะมีนักจิตบำบัดด้วยนะครับผมนักจิตบำบัดเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในโรงพยาบาลศูนย์หรือไม่ก็โรงพยาบาลชุมชนนะครับแต่อย่างที่ผมบอกเลยว่ามันมีสายด่วนแล้วก็มีแอปประเมินด้วยนะสายด่วนทวนอีกครั้ง1323นะครับผมตรงนี้เขาก็จะมาเป็นตัวช่วยในการช่วยประเมินเราได้อีกทีหนึ่งนะฮะทีนี้แผนไทยใช้ร่วมได้ไหมใช้ได้ครับผมเป็นอีกตัวเลือกเสริมหนึ่งที่แนะนำเลยว่าถ้าเรายังไม่มั่นใจเราลองมาบรรเทาด้วยแผนไทยดูก่อนก็ได้นะครับหรือถ้ามีคนที่เป็นอยู่แล้วอยากจะแนะนำให้เขาใช้แผนไทยเข้าไปร่วมด้วยเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับผมถ้าเกี่ยวกับแผนไทยอย่างแรกต้องพูดถึงคือยากลุ่มยาหอมนะครับผมยาหอมเนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นยาลมเนาะเข้าถึงคนได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆนะครับผมยาหอมเนี่ยก็มีหลายชนิดครับผมบรรเทาอาการแตกต่างกันไปคลื่นเหียนอาเจียนวิงเวียนคลื่นไส้ท้องอืดนะครับแต่ถ้าพูดถึงภาวะความเครียดภาวะความวิตกกังวลร่างกายมันมีไฟเยอะผมแนะนำยาหอมเทพจิตครับผมยาหอมเทพจิตเนี่ยเป็นยาหอมที่มีตำรับยาสุขุมเย็นนะครับคือเขามีตัวยาเนี่ย48ชนิดเลยแต่ตัวเด่นของเขาเลยครึ่งหนึ่งของน้ำหนักยาทั้งหมดคือดอกมะลินะครับ ดอกมะลิเนี่ยช่วยผ่อนคลายช่วยบรรเทาอาการนอนไม่หลับนะครับผมซึ่งพอมันมีความไปทางเย็นเนี่ย ยาเนี้ยมันจะเหมือนเป็นยาที่เป็นแบบบรรเทาอาการลมไปสงบเอาความเย็นเนี่ยไปสงบความร้อนนะครับผมแก้ลมแก้วิงเวียนแก้หน้ามืดตาลายสวิงสวายพอเป็นมะลิอ่ะบำรุงหัวใจให้สดชื่นนะครับผมเหมาะกับคนที่เอาออกกว้างๆเลยเครียดปวดศีรษะนอนไม่หลับกังวลนะครับผมเขาจะไปช่วยบรรเทาให้ผ่อนคลายผมต้องพูดอย่างนี้ว่าคือยาแผนไทยเนี่ยเวลาเราพูดถึงปัญหาบางอย่างที่มันจับต้องยากอย่างเช่นเรื่องปัญหาสุขภาพจิตยาสมุนไพรเป็นยาที่ไม่ได้เข้าไปกระทบกับร่างกายแบบเฮ้ยกินอันนี้จะหลับปุ๊บกินอันนี้จะหายเครียดไม่ใช่แต่เขาจะเป็นเหมือนตัวช่วยหนึ่งที่เข้าไปบรรเทาอาการของคุณได้นะครับผมยาหอมเทพจิตมีดอกมะลิมีรสหอมเย็นนะครับบำรุงจิตใจนะครับผมแล้วก็เขาก็จะมีแบบผิวส้มนะครับผมมีเป็นน้ำมันหอมระเหยอ่อนๆช่วยคลายกังวลด้วยนะครับผมช่วยให้ผ่อนคลายนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมเชื่อว่าเข้าถึงง่ายนะครับผมไม่ว่าจะคือยาหอมเนี่ยมันเป็นยาตำรับเนาะฉะนั้นเนี่ยอย่างของเจ้าพญาเนี่ยเราก็จะมีเป็นแบรนด์ของเราแต่ถ้าเกิดคุณผู้ฟังสามารถเจอยาหอมเทพจิตได้จากที่อื่นเนี่ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ก็ให้ดูว่าเป็นมีแหล่งผลิตที่ปลอดภัยไหมอันนี้ต้องเน้นย้ำนะครับผมเพราะยาหอมจริงๆใครบอกว่านี่คือยาหอมมันก็เป็นยาหอมได้นะครับผมเขาก็คือเอาอะไรมาบดก็ได้เหมือนกัน
1: ครับ
0: ฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาให้ปลอดภัยอย่างน้อยผมก็การันตีของอภัยภูเบศไปก่อนนะครับของเจ้าอื่นเนี่ยมีบริษัทมีแบรนด์อะไรก็ว่าไปนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดมันดูฉลากแปลกๆอะไรแปลกๆเนี่ยก็ต้องระวังนะครับผมเราอย่าลืมว่าสเตียรอยยังระบาดอยู่ทุกยุคทุกสมัยนะครับผม
1: ใช่ใช่ใช
0: ่แล้วก็อย่างอื่นๆนะครับผมก็อย่างเช่นเกสรนางห้าหรือเบญจเกสรนะครับในรูปแบบของเบญจเกสรเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยมะลิพิกุลบุญนาคสารพีแล้วก็บัวหลวงนะครับเป็นตำรับยาแผนไทยที่เอาดอกไม้ทั้ง5ชนิดเนี่ยมารวมกันเราเลยเรียกว่าเกสรทั้ง5นะครับผมซึ่งเป็นเขาจะมีความเป็นยาพื้นฐานในการเอาไปทำตำรับยาหอมนะครับผมซึ่งอย่างเมื่อกี้ที่เราพูดไปเลยมะลิเนี่ยก็แก้อ่อนเพลียนะครับขยายหลอดเลือดนะครับผมกระตุ้นการทำงานหัวใจพิกุลหอมเย็นบำรุงหัวใจนะครับบุญนาคสารพีเนี่ยก็แก้ลมวิงเวียนบำรุงโลหิตแล้วก็เกสรบัวหลวงก็บำรุงหัวใจช่วยให้นอนหลับนะครับเบญจเกสรเนี่ยอย่างของโรงพยาบาลเราเนี่ยก็จะมีในรูปแบบของการเอามาทำเป็นชานะครับผมเอาตัวยาตัวดอกแห้งเนี่ยมาชงดื่มนะครับผมก็ช่วยให้ผ่อนคลายนะครับหรือเติมน้ำผึ้งลงไปให้ดื่มง่ายขึ้นก็ได้เหมือนกันคือผมต้องบอกงี้เราเห็นดอกไม้สีสวยน่ากินแต่ถ้าต้มส่วนใหญ่จะขมนะครับผมฉะนั้นเนี่ยบางทีการแต่งรสให้ดื่มง่ายเนี่ย ก็เป็นส่วนช่วยให้ผ่อนคลายได้เหมือนกันนะครับผมอาจจะใส่เป็นชาเอมอาจจะใส่เป็นมะตูมให้มันพอมีรสอะไรเงี้ยนะครับ
1: ครับ
0: อย่างต่อมานะครับผมบัวบกครับผมบัวบกนี่พูดแทบจะพูดทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะบัวบกนี่เป็นพระเอกที่ดีมากนะครับผมบัวบกเนี่ยเหมือนเดิมเลยเวลาพูดแก้ฟกช้ำแก้ช้ำในนะครับผมอกหักกินน้ำบัวบกใช่นะครับผมจริงๆต้องบอกว่าบัวบกเนี่ยถูกใช้เป็นยาเย็นมาตั้งนานแล้วนะครับผมตัวเขาเนี่ยถ้าเอาแบบจับต้องได้เลยเขาเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงหลอดเลือดฝอยนะครับทำให้หลอดเลือดแข็งแรงนะครับเลือดพอไปเลี้ยงส่วนต่างๆอ่ะไปเลี้ยงสมองทำให้สมองทำงานได้ดีนะครับให้เกิดความผ่อนคลายไปเลี้ยงดวงตานะครับทำให้ดวงตาแข็งแรงไปเลี้ยงส่วนปลายบรรเทาอาการชาบำรุงระบบประสาทนะครับผมฟกช้ำกระทบกระแทกอะไรมาเขาก็ไปเลี้ยงหลอดเลือดฝอยลดอาการฟกช้ำนะครับผมบัวบกเนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นยาเย็นด้วยนะครับแล้วก็เป็นสมุนไพรที่เข้าถึงได้ง่ายมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นน้ำบัวบกยำบัวบกนะครับผมหรือในรูปแบบยาใช้ภายนอกครีมบัวบกก็ช่วยลดรอยแผลเป็นลดการอักเสบหลังผ่าตัดนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในสมุนไพรที่แนะนำในเรื่องของการใช้ผ่อนคลายนะครับผมสมมติว่าถ้าคุณมีใบบัวบกนะครับผมคุณก็สามารถเอาใบบัวบกเนี่ยสักประมาณ 1-2 ช้อนชานะครับมาชงดื่มก็ได้เหมือนกันนะฮะหรือถ้าอย่างของเจ้าพญาเนี่ยเราก็จะมีเป็นในรูปแบบของตัวแคปซูลบัวบกนะครับผมก็ส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้ทานก่อนนอนก่อนอาหารเช้าครับผมช่วยบำรุงสมองแล้วก็ช่วยให้ผ่อนคลายนะครับลดความร้อนในร่างกายนะครับผมหรือหาเป็นเครื่องดื่มได้เนี่ยก็บำรุงร่างกายแล้วก็ลดความร้อนในร่างกายด้วยนะฮะแต่อย่างที่บอกนะบัวบกเป็นยาเย็นนะครับผมถ้าทานเนี่ยก็ไม่ควรทานติดต่อกันทีละเยอะๆนะครับผมอย่าง บางคนบอกโอ้กินเป็นยำได้เอามากินเป็นกำๆเนี่ยบางทีก็ต้องทานบ้างหยุดบ้างนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นความเย็นเนาะร่างกายเราเป็นระบบอุ่นการใช้ใบบัวบกเนี่ยก็ควรใช้แต่พอดีนะครับผมมีมียาหอมมีชาเกสรมีแคปซูลบัวบกนะครับผมอีกอย่างหนึ่งที่จะพูดถึงไม่ได้เลยต้องบอกว่านอกจากรูปแบบของยารับประทานที่ทานเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยการนวดก็มีส่วนช่วยคลายกังวลได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมการนวดไทยการนวดน้ำมันนะครับผมหรือการนวดน้ำมันหอมระเหยนะครับผมซึ่งการนวดเนี่ยเวลามีการใช้น้ำมันหอมระเหยร่วมเนี่ยการนวดจะเป็นในลักษณะของการรีเซ็ตครับทำให้เราผ่อนคลายกล้ามเนื้อน้ำมันเนี่ยช่วยให้กล้ามเนื้อหรือดินเนี่ยมันชุ่มชื้นมากขึ้นนะครับผมรวมถึงสัมผัสที่มันมีความอ่อนโยนเนี่ยมันก็จะเกิดความผ่อนคลายนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นพวกน้ำมันอโรมาน้ำมันหอมระเหยเนี่ยกลิ่นเนี่ยเขาก็จะช่วยให้เกิดความผ่อนคลายมากขึ้นนะครับลดความกังวลนะฮะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของทั้งการกินยาสมุนไพรหรือว่าการใช้หัตถการอย่างเช่นการนวดการอบสมุนไพรการนวดน้ำมันอะไรเงี้ยก็มีส่วนช่วยให้เรามีความผ่อนคลายมากขึ้นได้ด้วยเหมือนกันผมต้องบอกงี้ทำงานเยอะปวดเนื้อปวดตัวก็เกิดความกังวลต่อสุขภาพได้นะครับผมแต่เนี่ยการเข้าถึงการทำหัตถการแผนไทยเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแผนไทยกายภาพฝังเข็มเนี่ยผมเชียร์หมดเลยนะขอแค่มันอยู่ในรูปแบบที่ปลอดภัยนะครับผมไม่ใช่บอกเอ้ยเดี๋ยวฉันฝังเข็มให้ลดปวดอะไรเยอะแต่แบบไม่น่าไว้ใจอะไรเงี้ยก็ต้องดูให้ดีนะครับผมต้องบอกว่าทุกวันนี้พอมันมีอะไรที่มันเป็นรายได้หมดคนเขาก็สู้เนาะไม่ว่าจะในที่ถูกหรือในทางที่ไม่ถูกก็ตาม
1: ใช่ครับ
0: ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเข้าถึงบริการหรือว่ารูปแบบการรักษาอะไรเนี่ยก็ต้องดูให้ปลอดภัยด้วยนะครับผมสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือทั้งหมดเนี้ยเราจะรู้ได้ว่าเราเป็นหรือไม่เป็นเราเข้าไปสู่การรักษาที่ถูกต้องก่อนถ้าเรารู้สึกว่าตัวเราไม่มีความสบายใจอะไรจริงๆเนี่ยเรามากจริงๆเราอย่าปล่อยไว้นานนะครับผมเขาบอกเลยว่าการเดินไปพบจิตแพทย์หรือการโทรหา1323ในยุคนี้ไม่ใช่เรื่องน่าอายต่อไปนะครับแต่มันคือความกล้าในการดูแลตัวเองนะครับเหมือนเราเจ็บป่วยไม่สบายแล้วก็ไปพบหมอนั่นแหละนะครับผมฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเรามีปัญหาเนี่ยก็ต้องรีบหาทางแก้นะครับบางเดี๋ยวมันจะบานปลายแล้วมันจะยุ่งไปใหญ่นะฮะอย่างการปฏิบัติตนเนี่ยที่แนะนำเลยก็คือเอาใกล้ตัวก่อนนะครับผมการฝึกสมาธิครับคุณบรรลง
1: โอ้ดีครับ
0: ฝึกควบคุมลมหายใจนะครับผมสมมติว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่มันอาจจะมีแบบตึงเครียดอะไรนิดนึงเราลองหลับตาหายใจเข้าออกช้าๆนะครับผมมันจะมีส่วนช่วยทำให้หัวใจเราเต้นช้าลงร่างกายมันจะลวนน้อยลงนะครับผมหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเล่นโยคะไฮเก๊กหรือทำฤาษีดัดตนเนี่ยพวกนี้มันจะมีการใช้สมาธิขึ้นมาเมื่อร่างกายเกิดสมาธิเนี่ยมันก็จะทำให้มันมีความสงบนะครับผมนอกจากจะได้สมาธิแล้วได้ความแข็งแรงของร่างกายด้วยนะครับผมการออกกำลังกายลักษณะของโยคะไฮเก๊กฤาษีดัดตนเนี่ยช่วยกำหนดลมหายใจทำให้การหายใจของเราเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นด้วยนะครับออกซิเจนเข้าดีสมองก็ใช้ออกซิเจนได้เต็มที่เกิดสมาธิขึ้นมานะครับผมหรือบางอย่างมันเป็นปัจจัยรบกวนเนาะอาหารอากาศอะไรเงี้ยถ้าเรารู้สึกว่าอะไรที่มันทำให้เราเกิดความเครียดความวิตกกังวลง่ายเนี่ยเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับผม
1: ครับ
0: หรือในกรณีนี้มันอาจจะยากหน่อยนะครับผมคิดบวกมองในแง่ดีนะครับผมคิดหาทางแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์หรือการช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนเนี่ยก็มีส่วนช่วยทำให้เกิดความสบายใจได้แต่ผมต้องบอกว่าแต่ละคนเจออะไรมาไม่เหมือนกันเนาะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ทำเท่าที่ทำได้สบายๆนะครับสิ่งสุดท้ายที่ผมจะพูดก็คือการบำบัดนะครับผมการหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นหรือสิ่งที่ทำให้เกิดความไม่สุขสบายใจเช่นทำโซเชียลดีท็อกซ์นะครับผมโซเชียลดีท็อกซ์คือการบำบัดความจำเจและลดความเครียดจากการเสพสื่อต่างๆนะครับผมสื่อออนไลน์ถ้าโซเชียลก็คือมาจากโซเชียลมีเดียดีท็อกซ์เนาะอย่างบางคนเนี่ยดูข่าว Facebook เยอะมันเครียดมันหดหู่นะครับผมอย่างของเคสเจอโดยตรงคุณป้าท่านหนึ่งเนี่ยพอเขาเห็นข่าวองค์พาสวรรคตเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันใจมันวิวนะครับผมอันนี้ผมค่อนข้างเข้าใจนะเพราะองค์พาเนี่ยท่านใจดีมากท่านน่ารักมากนะครับผมพอมีข่าวแบบนี้มันก็ทำให้รู้สึกแบบเหมือนเราแบบ จไม่สงบเนาะคุณบรรลมก็ต้องบอกกันว่าเราก็ต้องแบบปรับตัวนะเราเสียใจได้เราแสดงความเสียใจได้แต่เราก็ต้องรักษาใจตัวเองด้วยนะครับผมซึ่งถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อาจจะพักในเรื่องของการดูข่าวไปสักระยะหนึ่งก่อนก็ได้นะ
1: ครับครับ
0: การงดหรือการลดการเข้าแพลตฟอร์มต่างๆเป็นระยะเวลาหนึ่งเนี่ยก็อาจจะช่วยให้เกิดความผ่อนคลายได้เหมือนกันนะครับผมก็ทิ้งท้ายนิดนึงนะครับผมก็สำหรับท่านที่ต้องการปรึกษาในเรื่องของการใช้ยาสมุนไพรนะครับเราก็ยังเป็นช่องทางเดิมอยู่นะของที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาไปประเบศนะครับก็มี OPD แผนไทยนะครับเปิดให้บริการทุกวันนะครับผมนวดปรึกษายานะครับผมต้องการปรึกษาในเบื้องต้นโทรมาก่อนได้นะครับผม0853912255นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของคลินิกออนไลน์นะครับถ้าไม่สะดวกเดินทางมาหรือไม่โทรคุยยากไม่ค่อยติดอะไรอย่างนี้นะครับก็ทักมาทางคลินิกออนไลน์ได้เหมือนกันนะครับผมก็เป็นแอดไลน์นะครับผมตัว SIABSTSAI แล้วก็ MED นะครับผม
1: ครับ
0: ปรึกษาไม่เสียตังค์นะครับผมแต่ถ้ามีรับยาสมุนไพรก็มีค่ายาแล้วก็มีค่าส่งต่างหากนะครับผมโอเคครับคุณบรรลม
1: ประมาณนี้เนาะ
0: อันนี้
1: โอเคครับให้อาจารย์แอ๊กให้อาจารย์ปอนพักเลยนะครับให้อาจารย์ปอนพักเลยเดี๋ยวหลังเบรกนะผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพเดี๋ยวโทรมาแล้วกันเวลาเราก็เหลือน้อยลงแล้วฟังสปอร์ตเลยแล้วกันนะจบสปอร์ตแล้วโทรมานะครับ022900473ย้ำเบอร์นะครับ022900473ช่วงนี้พักฟังสปอร์ตครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: องจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
3: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
4: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
3: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
4: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
3: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
4: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
3: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
5: ปวดข้ออักเสบพกช้ำปวดกล้ามเนื้อเส้นข้อเอ็นอักเสบอาการเหล่านี้บรรเทาได้ด้วยสมุนไพรไทยกระดูกไก่ดำหรือบัวฮาดำหมอยาไทยกล่าวไว้ว่าตกต้นไม้ควายชนใช้กระดูกไก่ดำได้ผลดีสเปรย์กระดูกไก่ดำมัสคูลสเปรย์สมุนไพรไทยใช้ได้ทั้งผู้ป่วยเฉียบพลันและผู้ป่วยเรื้อรังมั่นใจสมุนไพรไทยมั่นใจอภัยภูเบศร

0: โลกเปลี่ยนเร็วสุขภาพเราต้องพร้อมกว่าเดิมอภัยภูเบศชวนคุณและครอบครัวมาเรียนรู้การพึ่งตนเองด้วยสมุนไพรไทยในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบของแจกฟรีทุกวันทั้งหนังสือสมุนไพรต้นพันธุ์สมุนไพรหายากเมล็ดพันธุ์มะระขี้นกตรวจปรึกษาสุขภาพฟรีชมสวนสมุนไพรกว่า100ชนิดและอัปเดตงานวิจัยสมุนไพรล่าสุด 2-5 กรกฎาคมนี้10โมงเช้าถึง2ทุ่มที่ Impact เมืองทองธานีห่อ11-12สุดยอดงานสมุนไพรแห่งปีที่คนรักสุขภาพไม่ควรพลาด
1: ครับก็ใกล้เข้ามาแล้วนะฮะเจอกันนะครับสำหรับแฟนคลับของอภัยภูเบศนะแฟนคลับของคนรักสมุนไพรต้องงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ 2-5 กรกฎาคมต้นเดือนหน้าที่ Impact เมืองทองธานีห11และห12ครับผู้ฟังที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพวันนี้เน้นแพทย์แผนไทยนะครับกับทางอาจารย์ปอนครับเชิญครับ02-290-0473ครับเปิดโอกาสให้ทีละท่านนะรีบด่วนเลยนะโทรก่อนคุยก่อนนะครับคุยทีหลังอาจจะจบรายการซะก่อนเวลาจะหมดซะก่อนนะครับท่านแรกโทรติดแล้วนะครับจากไหนครับ
2: จากเชียงรายค่ะ
1: เชิญถามจันปอนได้เลยครับเชิญครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอยากจะถามว่าตอนนี้ยายอายุ83แล้วเนาะแล้วทีนี้ไปเช็คร่างกายหมอบอกว่าเป็นไตระยะแรกๆทีนี้แล้วก็หากเราเป็นมากไปเนี่ยเราไม่ฟอกไตได้ไหม
3: คือเขาบอกชัดกว่านี้ไหมคือคำว่าไตระยะแรกๆไม่อันตรายเลยนะแต่ถ้าต้องฟอกนี่คืออันตรายคือท้ายๆเลยนะ
2: ท้ายๆคือค่ะทราบค่ะ
3: หมอยังบอกไหมครับว่าหมอบอกไหมว่ายังกินน้ำได้ปกติไหมหรือว่าต้องลดการกินน้ำลงแล้วครับ
2: เรื่องน้ำนี่ไม่ได้พูดแต่พูดแต่เรื่องอาหาร
1: แล้วเรื่องฟอกเนี่ยหมอพูดหรือว่าคุณคิดเองหรือว่าได้ข้อมูลมาจากที่อื่น
2: ค
1: ิดเองได้ข้อมูลมาแล้วก็กลัววิตกเองว่างั้นเถอะ
2: วิตกว่าพอรู้วันนั้นว่าคุณป้าระยะที่3 B แล้ว
1: ตกลงระยะ3 B นะ
3: โอเคครับ
1: 3 B กับอายุ83นะ
2: ค่ะ
3: จริงๆโอเคเดี๋ยวชมก่อนนะครับผมการที่เราอายุ83แล้วไตอยู่ประมาณนี้ไม่ได้แย่เลยนะครับดูแลตัวเองมาได้ดีมากนะขอชื่นชมก่อนเลยนะครับทีนี้คุณป้าเนาะตั้งใจว่าทำยังไงถึงไม่ต้องไปฟอกไตนะครับผมดีเลยอ่ะเดี๋ยวผมแนะนำแบบนี้ก่อนนะครับเบื้องต้นมันก็จะเป็นเรื่องอาหารการกินจริงๆนะครับผมแต่มันก็จะมีอย่างอื่นเข้ามาด้วยนะอย่างแรกคือน้ำดื่มนะครับผมพยายามทานเครื่องดื่มเป็นน้ำเปล่าให้มากที่สุดนะครับผมคือต้องพูดอย่างนี้ว่ากินน้ำประจำมาดีแต่ว่าถ้าเป็นน้ำอื่นๆอย่างเช่นน้ำชาน้ำโค้กอะไรพวกนี้ถ
2: ้
3: าลดได
2: ้ถ้าไม่มีกาแฟด้วย
1: คุณป้าฟังก่อนฟังให้เข้าใจก่อนนะเดี๋ยวมันจะไม่จบโอเค
3: ที่ไม่ใช่น้ำเปล่านะครับผมก็ค่อยๆลดลงไปนะครับบางอย่างมันถ้าเราจักรักษาตายไว้เนาะบางอย่างก็ค่อยๆลดลงไปนะครับเครื่องดื่มก่อนเนา
2: ะ
3: กาแฟถ้ามันเป็นกาแฟดำความดันมันสูงหลอดเลือดฝอยมันจะแตกไตมันจะเสื่อมได้ง่ายนะครับผมถ้าเป็นกาแฟใส่ครีมใส่น้ำตาลอ่ะก็เป็นผลกับไตอีกเหมือนกันถ้าเราไม่มีความจำเป็นต้องทานก็อาจจะลดความเข้มข้นลงก็หน่อยก็ได้นะครับไม่ต้องถึงกับเลิกกินก็ได้ค่อยๆลดลงไปนะครับอันนี้เครื่องดื่มนะถ้าเป็นอาหารนะครับผมต้องบอกแบบนี้อาหารเนี่ยมันคืออาหารแปรรูปทั้งหลายอาหารรสจัดต่างๆนะครับถ้าเราลดความรสจัดคือไม่ได้แปลความว่าแค่เค็มอย่างเดียวแล้วจบนะเปรี้ยวจัดหวานจัดเค็มจัดอะไรพวกนี้มีผลต่อไตหมดเลยนะครับแล้วก็พวกอาหารแปรรูปนะอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของหมักของดองอะไรพวกนี้มันไม่เค็มจัดก็หวานจัดนะครับอันนี้ก็ต้องค่อยๆลดนะอาหารอื่นๆก็จะเป็นผลไม้กับขนมไทยครับผมผลไม้กับขนมไทยหวานมากไปไตก็แย่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นคนชอบกินผลไม้ไทยก็กินแต่น้อยค่อยๆลดปริมาณเอานะครับผมพวกนี้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออย่าไปทำอะไรหนักๆนะครับไปยกไปแบกไปหามอะไรเยอะๆไตมันเหนื่อยนะครับผม
2: ค่ะ
3: ถ้าประมาณเนี้ยพอค่อยๆปรับได้ก็เขาก็จะชะลอความเสื่อมของไตไปได้ดีแหละครับผม
2: ค่ะทีนี้ก็อยากจะทราบอีกว่าถ้าหากว่าเราทำมันเกิดเป็นขึ้นมาคิดเอานะนี่คิดเอานะว่าถ้าหากว่ามันเป็นขึ้นมาเห็นเขาเห็นเพื่อนเพื่อนเขาบางคนเป็นเขานอนฟอกไตเราเห็นเราก็
3: ไม่สบายใจ
2: เสียเลยอ่ะใจเสียเลยบอกว่าเอ้ถ้าฉันเป็นฉันจะไม่ฟอกฉันจะปล่อยอยู่อย่างเงี้ยทนเอาทรมานเอาจนกว่าไหนฟอกก็จะตายอยู่แล้วทนเอาดีกว่าคิดว่าอย่างเงี้ย
3: ผมกล้าพ
2: ู
3: ด
2: เ
1: น
2: ี่ย
1: เขาฟอกไตเนี่ยอยู่ได้เป็น10ปี20ปีเลยครับ
2: ก็ไม่เห็นก็อดสงสารเขาไม่ได้แล้วมันนึกว่าจะมานอนอย่าง
3: น
2: ี้
3: ไม่เกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยอย่างน้อยตอนนี้มันยัง 3B อยู่มันยังไม่มาถึงเนี่ยเราก็ต้องระวังเรื่องอาหารการกินการดื่มน้ำให้ดี
2: เข้าใจค่ะ
1: ก็
2: ใจเรื่องอาหาร
1: สรุปว่ายังไม่ต้องคิดมากแล้วกันคุณยายนะยังไม่ถึง
2: ไปข้อหนึ่งไม่มียาเหรอคะยารักษาว่าเวลาเราเป็นแล้วมียามาช่วยบรรเทาอะไรพวกเนี้ย
3: จะถ้าตัวผู้พูดกันเองเนาะไตระยะพอมันคือมันไม่มีอะไรบำรุงไตโดยตรงนะครับผมถ้าอย่างของคนไทยปกติมันก็จะมีกล้วยป่าเทวเหล็กแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ากินในระยะเนี้ยมันไม่ค่อยแนะนำแล้วครับมันจะเป็นภาระไตมากกว่านะฮะไม่มีอะไรที่ดึงไตกลับมาได้นะมีแต่เราเนี่ยจะชะลอเขาไว้ไม่ให้เขาเสื่อมไปรุนแรงนะครับผมเขาบอกว่าเพื่อนเป็นโรคไตต้องฟอกไตเนี่ยแสดงว่าเขาอาจจะมีบางอย่างที่ทำให้ไตเขาเนี่ยไม่แข็งแรงและถ้าเราอยากรู้รักษาตัวยอดตัวรอดหน่อยเราถามเพื่อนเลยว่าเคยกินอะไรฉันจะได้ไประวังบ้าง
2: เขาบอกให้ว่าทุกวันนี้เธอฉี่เป็นฟองไหมเขาก็แนะนำอย่างนี้นะบอกว่าโอ้ไม่เป็นเนาะไม่เป็นแล้วก็กินพวกผักสีขาวผลไม้ตามที่เขาแนะนำน่ะก็ใช้ได้อยู่ก็ทีนี้กลัวว่ามันเราอยู่อีกหลายปีเนาะกลัวมันจะเผลอเลยหรือยังไงเนี่ย
1: เผลอได้ไม่เป็นไรนิดหน่อยไม่เป็นไรครับ
3: ไม่ต้อง
1: เป๊ะครับมันไม่มีอะไร 100% หรอกคุณน
2: ะ
1: เราอาจจะเผลอกินบ้างแต่เราไม่ได้กินประจำกินไม่ได้กินเยอะมันก็เป็นเรื่องปกติครับแล้วก็อายุเรา83กับค่าไตระยะ 3B เนี่ยระยะ 3B เนี่ยถ้าหากว่าเราดูแลดีๆเนี่ยมันก็ 3B ยาวไปจนอีก20ปีได้เลยใช่ไหมอาจารย
3: ์
1: ถึง100ปีเลยครับ
3: ถ้าไม่ทำอะไรหนักๆ
1: อย่าไป
2: อ
1: ย่าไปวิตกเลยครับดูแล้วคุณน้าจะวิตกมากไปนิดนึง
2: รับข่าว
1: นั่นแหละวิตกเนี่ยจะทำให้เราเครียด
2: ที่เราเห็น
1: ใช่ดูแล้วเนี่ยเราวิตกเกินเหตุวิตกแล้วทำให้เราเครียดแล้วเราก็จิตใจไม่ดีร่างกายก็ไม่ดีสุขภาพก็จะเสียตามไปด้วยเพราะนั้นก็ปรับเรื่องความคิดใหม่นะว่า 3B กับอายุ83เนี่ยไม่ได้ผิดอะไรผิดปกติเลยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้น่ากลัวด้วยนะครับแต่ว่าก็ให้คุมอาหารให้มากขึ้นกินน้ำมากขึ้น
3: ให้เอาไว้เป็นข้อระวัง
1: เราต้องระวัง
3: จะได้ไม่เป็นแบบเขา
1: แค่ระวังไว้เราก็จะระวังก็ดูแล้วเนี่ยคงระวังมากขึ้นแน่เพราะว่าถ้าทางจะกลัวจริงๆแล้วเนี่ยระยะของคุณน้าเนี่ยเท่าผมเลยผมก็ 3B ครับผมแค่60เองเนี่ยแค่ 3B
2: ก็มีเพื่อน
1: โอ้ยผมแค่60 3B คุณน้า80
2: 3B นี่ผมเนี่ย
1: ก็มันอยู่ที่คนไงจุดอ่อนแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วก็บางทีเราเหตุปัจจัยแตกต่างกันไปครับก็ต้องควบคุมอ่ะผมก็ต้องคุมอาหารก็ต้องพยายามดื่มน้ำมากขึ้นแล้วก็ไม่เครียดกับมันครับก็ดูแลให้เต็มที่เนาะไม่เครียดนะ
2: ทุกวันนี้ก็ศึกษาอยู่ศึกษาน
1: ั่นแหละถูกต้อง
2: บางรายการเนี้ยถ้าพูดไตหูผึ่ง
1: โอเคครับดีแล้วครับแต่ว่าอย่าไปเครียดกับมันแล้วก็ยารักษาด้วยตรงเนี่ยไม่มีนะครับโอเคนะ
2: ค่ะ
1: หมดเวลาพอดีเลยโอเคครับหมดเวลาพอดีเลยครับจะปอนครับ
3: ครับผม
1: ครับโชคดีครับอาจารย์ครับข่าวมาเลยครับไปฟังข่าวครับ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมง รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมประมงเตรียมจัดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
8: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
7: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
8: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
7: ไม่เสพ
8: ไม่ขาย
7: ไม่ทำลายอนาคต
9: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
10: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: กรมประมงเตรียมจัดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36มหัศจรรย์สายน้ำแห่งเมืองไทยเพื่อผลักดันปลาสวยงามของประเทศไทยให้เป็นที่นิยมในตลาดโลก
12: นางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงกล่าวว่ากรมประมงร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลเตรียมจัดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36มหัศจรรย์สายน้ำแห่งเมืองไทยระหว่างวันที่3ถึง12กรกฎาคมนี้เวลา 10:00 นถึง 20:00 นณบริเวณชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลจังหวัดปทุมธานีเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ำปลาสวยงามพันธุ์ไม้น้ำชนิดต่างๆให้กับประชาชนเกษตรกรรวมทั้งยกระดับการจัดงานก้าวสู่สากลโดยเฉพาะการผลักดันปลาสวยงามของประเทศไทยให้เป็นที่นิยมในตลาดโลกและยังเป็นเวทีสำคัญสะท้อนศักยภาพด้านการประมงและความหลากหลายทางชีวภาพของไทยโดยนักเรียนเข้าชมฟรีสำหรับบุคคลทั่วไปมีค่าเข้าชม20บาทซึ่งรายได้ทั้งหมดจะนำขึ้นทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ชวนันท์มาลีรายงาน
5: หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยขวางสีสาธารณรัฐประชาชนจีนขับเคลื่อนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับภาคการเกษตรและแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน
13: นายอโศกพลบำรุงผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่หรือบพท.กล่าวว่าบพท.ร่วมกับมหาวิทยาลัยกวางสีสาธารณรัฐประชาชนจีนและเครือข่ายนักวิจัยจาก4มหาวิทยาลัยของประเทศไทยเดินหน้าขับเคลื่อนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับภาคการเกษตรและแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนช่วยพัฒนางานวิจัยให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่มุ่งพัฒนาห่วงโซ่การผลิตกุ้งกล้ามกรามข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้แพะและควายน้ำให้มีคุณภาพและมูลค่าสูงขึ้นขณะที่นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยกวางสีหลังศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับนักวิจัยไทยจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมหาวิทยาลัยทักษิณและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี พร้อมสนับสนุนการพัฒนาพันธุ์กุ้งกล้ามกรามให้โตเร็วขึ้นต้านทานโรคและได้มาตรฐานสากลรวมถึงพัฒนาข้าวหอมมะลิให้ทนแล้งทนน้ำท่วมและทนดินเค็มควบคู่กับการยกระดับห่วงโซ่การผลิตแพะและควายน้ำให้สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: ทีมชาติสเปนพบทีมชาติอุรุกวัยนัดสุดท้ายเพื่อลุ้นเข้ารอบการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เช้าวันพรุ่งนี
14: ้การแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้จนถึงช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้มีลงสนามทั้งหมด6คู่เป็นการแข่งขันนัดสุดท้ายของกลุ่ม G, H และ I โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม H ระหว่างสเปนพบอุรุกวัยแข่งขันเวลา 7:00 น.ผลงานของทัพกระทิงดุ2เกมแรกเสมอเคปเวิร์ด0ประตูต่อ0และถล่มซาอุดิอาระเบีย4ประตูต่อ0ส่วนทีมจอมโหดเสมอซาอุดิอาระเบีย1ประตูต่อ1และเสมอเคปเวิร์ดมา2ประตูต่อ2เกมนี้ตัวหลักของสเปนทั้งลามินยามาลมิเกลโอยาซาบาลเปดรีพร้อมลงสนามแต่แนวรุกอาจมีการปรับอัลเฟรันตอเรสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเกมแรกในทัวร์นาเมนต์นี้โดยให้ดานี่โอโมและเยเรมี่ปีโนเป็นตัวสำรองไปก่อนส่วนอุรุกวัยตัวหลักยังพร้อมหน้าเช่นเดียวกันทั้งโรดริโกเบนตันกูมาเรเอลอูกาเต้เฟเดริโกบาเบเดโดยมีดาวิดนูนเยสเป็นตัวที่เด็ดจากมานั่งสำรองทั้งนี้ทีมที่ชนะจะได้ผ่านเข้ารอบแน่นอนแต่ทีมที่แพ้ยังต้องลุ้นผลคู่ระหว่างเคปเวิร์ดกับซาอุดิอาระเบียซึ่งแข่งขันเวลาเดียวกันส่วนโปรแกรมคู่อื่นๆนอร์เวย์พบฝรั่งเศสเซเนกัลพบอิรักเวลา 2:00 น.นิวซีแลนด์พบเบลเยียมและอียิปต์พบอิหร่านเวลา 10:00 น.ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
5: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
15: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นางสาวอรสมสุทธิสาครนักเขียนสารคดีซึ่งเขียนบทความหัวข้อพระองค์พาผู้มอบชีวิตใหม่ให้คนคุกเพื่อรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาที่ทรงมีน้ำพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังในเรือนจำความว่าเมื่อ20กว่าปีก่อนครั้งที่ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ยังเป็นเพียงตึก2ชั้น4หลังเล็กๆบรรยากาศร่มเย็นด้วยต้นหมากรากไม้และบึงน้ำเล็กๆมีดอกบัวชูช่อสวยโรงพยาบาลได้รับงบประมาณค่ายาเพียงปีละเป็นเรือนแสนซึ่งนับว่าน้อยมากหากเทียบกับจำนวนผู้มาใช้บริการมีเจ้าฟ้าพระองค์หนึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยบริจาคเงินค่าขนมเดือนละ 2,000 บาททุกเดือนเพื่อช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยที่นี่ทั้งยังเสด็จมาเยี่ยมผู้ป่วยเป็นระยะถึงข้างเตียงเพื่อส่งมอบกำลังใจให้กับผู้ป่วยโดยไม่ทอดทิ้งและยังส่งมอบหนังสือที่ได้อ่านแล้วให้กับผู้ป่วยได้อ่านต่อเป็นการทรงทำบุญแบบเงียบๆเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้ทรงเป็นนอนหนังสืออ่านหนังสือทุกประเภทจากหลากนักเขียนทั้งนวนิยายและอื่นๆแม้หนังสือสารคดีหนักๆก็ทรงอ่านและเสด็จงานสัปดาห์หนังสือเป็นการส่วนพระองค์เป็นนิดนับแต่ครั้งยังจัดงานที่กระทรวงศึกษาธิการน้ำพระทัยและพระเมตตาจากเจ้าฟ้าพระองค์นี้จารึกอยู่ในใจผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยตลอดมาโดยที่คนภายนอกไม่ได้ล่วงรู้ต่อมาเมื่อทรงเจริญวัยขึ้นเป็นนักกฎหมายทรงให้กำเนิดโครงการกำลังใจในพระดำริทำกิจกรรมสารพัดเป็นอเนกอนันต์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า10ปีแล้วต่อเมื่อวันหนึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์จึงได้มีโอกาสกราบบังคมทูลถึงเรื่องนี้ครั้งนั้นโครงการกำลังใจในพระดำริยังไม่มีการทำกิจกรรมในเรือนจำชายเจ้าฟ้าพระองค์นั้นได้เปิดโอกาสให้นักเขียนสารคดีเล็กๆกลุ่มหนึ่งเข้าไปสอนการเขียนเรื่องเล่าจากแดนประหารในนามของโครงการกำลังใจในพระดำริร่วมกับกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานอื่นๆการสอนเขียนสารคดีเริ่มต้นที่บางขวางเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2553ด้วยความสนพระทัยและพระเมตตาเจ้าฟ้าพระองค์นั้นยังเสด็จเป็นการส่วนพระองค์มาประทานประกาศนียบัตรหลังจบหลักสูตรนักเรียนทุกคนตื่นเต้นปลื้มปิติใจกันมากพวกเขาบอกกับพ่อแม่คนในครอบครัวว่าแม้อยู่ในก้นคุกก้นตารางก็ยังได้มีโอกาสเข้าเฝ้าใกล้ชิดทั้งครูและนักเรียนยังจดจำบรรยากาศที่แสนสดชื่นซึ่งเกิดขึ้นนานๆครั้งในเรือนจำได้เป็นอย่างดีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขที่เกิดขึ้นด้วยน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระราชวงศ์โดยเฉพาะเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังทั่วประเทศดีขึ้นมากพวกเขาสามารถเข้าถึงการรักษาที่ดีขึ้นราวพลิกฝ่ามือราวอยู่คนละโลกเข้าถึงหมอเข้าถึงการรักษาได้ดีขึ้นมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยขึ้นเฉพาะที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์มีเครื่องฟอกไตอยู่20เครื่องหนทางชีวิตของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นไม่ใช่หนทางที่สะดวกสบายด้วยทรงทำงานหนักพักผ่อนน้อยมากบางคืนยังทรงไปนอนเฝ้าทูลหม่อมแม่ที่โรงพยาบาลภาพที่เราท่านได้เห็นคือภาพของเจ้าฟ้าผู้ร่าเริงสดใสมีความกระตือรือร้นมีพลังชีวิตมีน้ำใจเมตตาเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแต่ภาระมากมีที่แบกอยู่บนหลังไหล่นั้นเล่าใครสักกี่คนที่จะเข้าใจและล่วงรู้สำหรับคนเขียนสารคดีเล็กๆคนหนึ่งเจ้าฟ้าพระองค์นั้นค
คือผู้มีพระคุณที่เปิดโอกาสให้ได้ทำกิจกรรมในเรือนจำอย่างต่อเนื่องมา12ปีกว่าแล้วได้ดำเนินชีวิตที่พอเป็นประโยชน์แก่สังคมและแก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาในนั้นได้ก็ด้วยพระเมตตาและด้วยพระหัตถ์ที่เปิดโอกาสให้ได้ทำตามฝันที่ตั้งปรารถนาไว้ได้พบความภูมิใจที่สุดในชีวิตคือการเป็นครูของคนคุกจะมีหัวใจของใครกันที่จะมองเห็นคนทุกข์จะมีมือของใครกันที่สนใจจะมาช่วยมาโอบอุ้มพวกเขาชุดเขาให้ขึ้นมาจากนรกบนดินให้มามีชีวิตอย่างเต็มคนเช่นที่เป็นอยู่ในวันนี้แต่ดวงตาของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นมองเห็นและมือของพระองค์ก็ได้เปิดบานประตูแห่งโอกาสให้กับพวกเขาผู้ต้องราชทัณฑ์กว่า 300,000 ชีวิตขอกราบด้วยความรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์มิรู้เลือน

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันให้น้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตัวเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวงศ์82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกริยกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมพันธกิจการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนมูลนิธิจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งด้านการป้องกัน
พื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีและการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมแล้วนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมด้วยพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยนะคะทุกเช้าตั้งแต่เปิดสถานีในเวลาตีห้าก็จะพบกับรายการธรรมรับอรุณเป็นรายการแรกซึ่งก็จะเป็นรายการที่จะให้ความรู้ให้ความกระจ่างแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านเกี่ยวกับพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะและถ้าหากเราพบกันในวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์ที่27มิถุนายนปี2569เป็นวันขึ้น13ค่ำเดือน8แล้วก็จะมาพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรับอรุณโดยมีดิฉันเตือนใจสินทั่วนิกมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะมาร่วมจัดรายการในเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์เช่นนี้นะคะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาท่านพร้อมอยู่แล้วที่จะมาขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังกันค่ะเราไปกราบพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีไหมคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เต็มบ้านเต็มบ้าน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันเสาร์เรามีนัดกันที่จะมาสุมหัวรวมตัวใส่ใจหมกมุ่นจดจ่อเพ่งพิสูจน์อ่านวิเคราะห์ในเรื่องพระไตรปิฎกนี่อันนี้สำคัญเลยเพราะว่าเป็นมรดกคำสอนจากพระพุทธเจ้ามีหลักฐานสืบทอดส่งต่อกันมาส่งต่อมาแล้วแหมถ้าบอกว่าไม่ได้ศึกษาอ่านทำความเข้าใจมันน่าเสียดายเสียดายความพยายามของครูบาอาจารย์ในรุ่นก่อนๆที่ท่านได้ทรงจำจดบันทึกและขนเดินทางพาสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปแม่เสียดายพระพุทธเจ้าที่ท่านอุตส่าห์อุบัติขึ้นมาบรรลุธรรมรู้สิ่งต่างๆนั่นนี่มาบอกสอนเราเพื่อที่จะให้สิ่งเหล่านี้เกิดประโยชน์เราก็มาศึกษากันสัปดาห์ละครั้งโดยพระอาจารย์ก็จะไปอ่านในพระไตรปิฎกจุดนั้นข้อนี้เห็นแพทเทิร์นใดๆรายละเอียดว่าไงก็จะมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังฟังในทุกวันเสาร์อย่างนี้โดยก็จะมีคุณเตือนใจมาร่วมพูดคุยด้วยแล้วถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามจุดไหนฟังเข้าใจหรือไม่เข้าใจยังไงหรือมีไอเดียความเห็นเป็นอย่างไรในข้อนี้ข้อนี้เราสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาได้ที่ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าจะส่งไปที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ panya.org panya.org หรือว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage YouTube Channel ใน Inbox Direct Message ส่งมาได้ทั้งนั้นเมื่อเราได้รับข้อความต่างๆเหล่านั้นแล้วก็จะมาพูดคุยถ้าเรื่องเกี่ยวกับพระไตรปิฎกนะก็จะมีคุณตาใจมาพูดคุยในทุกวันเสาร์หรือถ้าเป็นคำถามอื่นๆก็จะนำไปคุยในช่วงอื่นๆของรายการต่อไปเชิญฟัง
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะวันนี้เราก็จะมาฟังพระอาจารย์กันนะเจ้าค่ะได้สักการะกันต่อขุดเพชรในพระไตรปิฎกจะมาถึงข้อที่83ถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เป็นเรื่องของเหตุแห่งการท้อแท้ในการสิกขาเจ้าค่ะ
1: เชิญฟัง
0: เจ้าค่ะ
1: สัปดาห์นี้เราก็อยู่ในข้อที่83เนื้อสืบเนื่องคือพอท้ายๆของวรรคเนี่ยนะมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้คุณเดชัยพระอาจารย์เห็นมาในหลายๆคือนี่เราอยู่หมวด9เนาะก็เรียกว่านวกะนิบาตนวะนิบาตวะกะนวะนิบาตหมวดที่มีธรรมะ9ประการตั้งแต่1 2 3 4 5 6 7 8นี่เห็นแพทเทิร์นนี้มาตลอดว่าตอนท้ายๆเนี่ยมักจะแบบนี้จัดเป็นเซตอะไรที่มันลูดๆเหมือนกันจะมารวมๆกันอย่างเงี้ยเช
0: จ้าค่ะ
1: เป็นแบบว่าแค่ copy paste copy paste แล้วก็เหมือนกับว่าเปลี่ยนตัวแปรนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะ
0: อืมเจ้าค่ะแต่มีความแตกต่างกันอยู
1: ่นิดหน่อย
0: ใช่
1: ใช่
0: เจ้าค่ะ
1: จากสัปดาห์ก่อนที่ท่านผู้ฟังได้ฟังว่าเซตเกี่ยวกับเรื่องสติปัฏฐาน4ใช่ไหมสูตรที่พระอาจารย์ให้ไว้ก็คือ5บวก4เป็น9
0: เจ้าค่ะ
1: เออ5อย่างปัญหา5อย่างจะแก้ได้ด้วยธรรมะ4อย่างนี
0: ้
1: โดยปัญหา5อย่างนั้นก็ไล่ไปตั้งแต่นิวรณ์กามคุณอุปาทานสังโยชน์อะไรต่างๆแล้วก็ที่ผ่านมาในข้อ64ถึง72แก้ได้ด้วยสติปัฏฐาน4ในข้อ73ถึง82แก้ด้วยสัมมาประธาน4วันนี้ตอนนี้ข้อที่83เดาไปได้เลยอีก10ข้อนะไปถึง92 83ถึง92สิ่งที่จะแก้ปัญหา10อย่าง5อย่างนั้น5อย่างนั้น10นัยยะเนี่ยนะจะแก้ได้ด้วยอิทธิบาท4ในที่นี
0: ้
1: อิทธิบาท4วรรคนี้จึงเรียกว่าอิทธิปาทวรรคหมวดว่าด้วยอิทธิบาทใช้อิทธิบาทในการแก้ก็ปัญหาเดียวกัน10นัยยะแบบที่เราคุยกันในสัปดาห์ก่อน
0: เจ้าค่ะ
1: เดี๋ยวเรามาทบทวนกัน10นัยยะแต่ละนัยยะมี5ประการเพราะนั้นมันจึงมีปัญหา50ข้อนะ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ว่าแยกเป็น10เขาเรียกว่าเป็น10ข้อแต่ละข้อมี5ประการใช้คำนี้ในข้อแรกปัญหาข้อแรกคือเรื่องนิวรณ์นิวรณ์อันนี้เราคุยกันไปคุยอีกครั้งก็ได้นิวรณ์นิวรณ์5เราคุยสั้นๆก็คือเครื่องกลางกั้นให้เราฟุ้งซ่านให้เราง่วงซึมให้เราลังเลสงสัยมีความคิดทางกามนี่คือ5ประการในปัญหาข้อแรกเรื่องนิวรณ์แก้ได้ด้วย
0: สติปัฏฐาน4เจ้าค่ะ
1: สติปัฏฐาน4นี่คือข่าวก่อนเนาะแก้ได้ด้วยนอกจากสติปัฏฐาน4แล้วมีอะไรอีกที่เราพูดมาสัปดาห์ที่แล้ว
0: สัมมาประธาน4
1: สัมมาประธาน4นะแล้วในสัปดาห์นี้นอกจากสติปัฏฐาน4สัมมาประธาน4แล้วเราแก้ได้ด้วย
0: อิทธิบาท4เจ้าค่ะ
1: อิทธิบาท4โอเคทีนี้ต่อมาอีกอย่างที่2ที่มี5ประการเหมือนกันคือกามคุณ5ถ้าเรามีความคิดไปในทางกามความคิดเกี่ยวกับเสียงนั้นอาหารนี้กลิ่นโน้นสัมผัสแบบนี้อันนี้คือเรื่องกามคุณ5อันนี้คือข้อที่2มี5ประการเหมือนกันตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างก็สามารถแก้ได้ด้วย
0: อิทธิบาท4ใช่ไหมอ
1: ิทธิบาท4นะถูกต้อง
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วต่อมาอีกประการที่3ประการที่3นี่คือเราไล่มาเลยนะข้อที่83นะ84มาแล้วนะนี่มาถึง85นะ85ไล่ไปเรื่อยๆปัญหาประการที่3ที่ท่านยกขึ้นในข้อที่86นี้ก็คือเรื่องของขันธ์5แต่ขันธ์5ที่ว่าเป็นทุกข์นี่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่คือ5ประการในปัญหาที่3เรื่องขันธ์5เอ้ามันเป็นทุกข์ยังไงอ่ะโอ้ยก็มันไม่ได้จะอยู่ในสภาพเดิมได้มันมีความเปลี่ยนแปลงไปเวทนาสุขก็ไม่ได้สุขอยู่ตลอดทุกข์มันก็มีมาสุขก็หายไปหรือรูปเนื้อรูปก็ไม่ได้คงที่ตลอดเราจะเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่เจ็บไม่ป่วยมันก็ไม่ใช่มันก็มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมา
0: จาก
1: ที่สบายดีก็เปลี่ยนแปลงไปจากที่ไม่สบายมันดีก็หายลักษณะที่มันเป็นทุกข์เนี้ยเขาเรียกว่าอุปทานขันธ์ห้าอุปทานขันธ์ห้าเป็นปัญหาเพราะมันเป็นทุกข์เราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไง
0: ด้วยอิทธิบาท4เจ้าค่ะ
1: ก็ด้วยอิทธิบาท4อิทธิบาท4เป็นทางแก้ปัญหาทีนี้รูปแบบของการแก้ปัญหาของพระพุทธเจ้านะเดี๋ยวพระอาจารย์จะมาพูดนะว่าที่มันไปแก้ปัญหายังไงเพราะว่าคือไม่ใช่ว่าสุขมันก็จะเป็นสุขไปตลอดหรือเราก็จะไม่แก่ไม่ตายในเรื่องของรูปไม่ใช่งั้นนะแต่มุมมองในการแก้ปัญหาของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือการที่เราไม่ยึดถือในขันธ์5
0: แล้ว
1: พอเราไม่ยึดถือว่าเอาทุกข์มาเป็นของเราเราก็จะไม่ทุกข์ไงเราไม่ยึดว่าเอาของหนักมาถือไว้เราก็ไม่หนักไง
0: อืมใช่ค่ะ
1: จะปล่อยวางได้ส ัปดาห์ก่อนนู้นเราพูดถึงเรื่องสติปัฏฐาน4จะปล่อยวางได้สัปดาห์ก่อนนู้นเราพูดถึงเรื่องสัมมาปัฏฐาน4จะปล่อยวางได้ในสัปดาห์นี้เราพูดถึงเรื่อง
0: อิทธิบาท4
1: อิทธิบาท4ใช่อิทธิบาท4ถ้าไม่ปล่อยวางได้เพราะเป็นส่วนของมรรคเหมือนกัน
0: เจ้าค่ะ
1: ถัดมาประการเรียกว่าปัญหาประการข้อที่4ข้อที่4แต่มี5ประการเหมือนกันแล้วข้อที่4คือโอรัมภาคิยะคือโอรัมภาคิยะสังโยชน์คือสังโยชน์เบื้องต่ำ5อย่างมีอะไรบ้างนะที่มันจะร้อยรัดให้เราอยู่ในภพเราจะมีความเห็นผิดสักกายทิฏฐิมีความลังเลเคลือบแคลงสงสัยเห็นแย้ไม่ลงใจหนึ่งวิจิกิจฉามีความยึดมั่นในศีลและพรตจะว่าทำศีลอย่างนี้จะต้องไปที่นั่นที่นี่ไม่ได้ไปนิพพานหรอกคิดอย่างนี้ไม่ถูกเป็นศีลปฏิปปรมาย
0: ัง
1: พอใจในกามเรื่องกามฉันทะยังมีความคิดปองร้ายคือพยาบาทอันนี้ก็คือจะทำให้ไม่ไปยังทุกข์ไปเรื่อยๆอ่ะยังไม่ไปนิพพานนะฮะยังติดอยู่แต่ถ้าละ3อย่างแรกได้อันนี้ไปโสดาบันจะไม่มีชาติที่8ถ้าละ5อย่างได้หมดเลยโอ้อันนี้อนาคามีเลยจะไม่กลับมาเกิดในโลกนี้อีกมีการเกิดอีกครั้งเดียวเป็นครั้งสุดท้าย5อย่างนี้เครื่องร้ายรัดไม่ดีเราจะกำจัด5อย่างนี้นี่คือปัญหาประการที่4ปัญหาข้อที่4เนาะมี5ประการเนี้ยเราจะกำจัดได้ด้วยข้อใดข้อหนึ่งก็ตามใน5ประการนี้ในสัปดาห์นี้เราก็พูดถึง
0: อิทธิบาท4
1: ใช่สัปดาห์ก่อนนั้นเรามีสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4มาแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: ถัดมาปัญหาประการที่5คือเรื่องของคติ5ประการคติ5ประการที่ไม่ดีปัญหาสิ่งที่ไม่ดี5อย่างก็คือนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์แล้วก็เทวดาเอา5อย่างนี้มันที่เราจะต้องไปเกิดแล้วบางคนอาจจะคิดว่าเกิดเป็นเทวดาก็น่าจะดีนะเกิดเป็นสัตว์นรกเนี่ยไม่ดีนะใช่เกิดเป็นสัตว์นรกเนี่ยไม่ดีหรอกเพราะว่าทุกข์มันมากกว่าสุขใช่ไหมล่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่เกิดเป็นเทวดาก็ใช่ว่าจะดีเพราะว่ามันก็มีทุกข์สุขก็มีมากกว่าทุกข์อยู่แต่ทุกข์ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีก็ยังมีทุกข์อยู่มุมมองตรงนี้
0: ส
1: ำ
0: คัญมีน้อยใช่ไหมเจ้าค่ะมีน้อย
1: กว่าทุกข์มีน้อยกว่าสุขสุขมีมากกว่าทุกข์แต่สุขเนี่ยมันเป็นทุกข์ตรงไหนตรงที่มันหายไปได้ตรงที่มันไม่ได้อยู่ตลอดนี่คือปัญหาของความสุขถ้าเรามีความสุขมันมีทุกข์ตามมาแน่นอนเพราะมันไม่ได้อยู่ตลอด
0: เจ้าค่ะ
1: มันจะทุกข์ตอนที่มันหายไปเนี่ยสุขเนี่ยนะและที่เราอยู่ในความเป็นสัตว์นรกเนี่ยนะอยู่ในภพนรกหรืออยู่ในเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่มีสุขเขามีทุกข์อยู่ก็จริงแต่เขาก็มีสุขสุขน้อยหน่อยแต่ก็มีแล้วสุขของเขาเนี่ยจะมากเลยตรงจังหวะที่ทุกข์เขาหายไปความทุกข์

0: ธิบาทสี่นี่มีอะไรบ้างเจ้าค่ะ
1: ได้ได้อิทธิบาทสี่มีอะไรบ้างแหมมันให้มันจบสิบข้อก่อนนะเพราะปัญหามันมีสิบข้อใช่
0: เจ้าค่ะ
1: มันจะมีปัญหาอยู่สิบข้อที่เรายกมาตอนนี้ห้าข้อแล้วใช่ไหมหนึ่งคือนิวรณ์สองคือกามคุณทั้งหลายสามคือขันห้าสี่คือสังโยชน์ห้านะแต่ห้าในที่นี้คือคติห้าแล
0: ้
1: วก็จะมีหกเจ็ดแปดเก้าสิบใช่ไหมแล้วก็จึงจะค่อยมาสรุปว่าแล้วไอ้อิทธิบาทสี่เนี่ยมันคืออะไร
0: ได้จ้ะค่ะ
1: โอเคถัดมาปัญหาในข้อที่หกที่มีอยู่ห้าประการก็คือความตระหนี่เนื้อมัจฉริยะคือความตระหนี่ห้าอย่างตระหนี่ที่อยู่ตระหนี่ตระกูลตระหนี่ลาภตระหนี่วรรณะตระหนี่ธรรมะความตระหนี่แบบนี้คือเรื่องนี้เราพูดละเอียดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะอันนี้คือแบบว่ามาแต่นิดนึง
0: ทบ
1: ทวนนิดนึงให้ในผู้ฟังได้เข้าใจว่าโอเคมันมีความตระหนี่9อย่างก็มี5อย่างก็มีนะ7อย่างก็มีนะในที่นี้ท่านยกมา5เพื่อให้มันเข้าสู่5บวก4เนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: ความตระหนี่ไม่ดีแน่ละถ้ามีอยู่ในจิตใจเราโอ้จิตใจเราไปไม่สูงอาจจะทำไงละได้ในสัปดาห์นี้เราพูดถึง
0: อิทธิบาทสี่
1: อิทธิบาทสี่นอกจากความตระหนี่นี่เป็นปัญหาข้อที่หกเนาะก็ยังมีท่านใช้คำว่าสังโยชน์เบื้องสูงสังโยชน์เบื้องสูงเขาเรียกว่าอุทพัทธาภิยะคียะสังโยชน์อุทธัมภาคียะสังโยชน์สังโยชน์เบื้องสูงคือสังโยชน์จริงๆมันมี10อย่างไง
0: เจ้าค่ะ
1: แบ่งเป็นเบื้องต่ำกับเบื้องสูงเบื้องต่ำนี่ก็คือรัดรัดแรกรัดไม่ลึกเท่าไหร่เบื้องสูงนี่คือรัดสูงๆรัดลึกๆรัดแน่นๆเบื้องต่ำ3อย่างแรกที่พูดไปเมื่อกี้สำหรับโสดาบันต้องรัดได้ถ้ารัดได้5อย่างเลยก็คือจะเป็นอนาคามีทีนี้เบื้องสูงตรงนี้อีก5อย่างนี่คือสำหรับพระอรหันต์

0: ขามันน่าจะมีสิกขาข้อหนึ่งน่าจะเป็นข้อแรกโนนิวรณ์นี้น่าจะเป็นข้อที่สองถ้าเราไล่กันอีกทีนึงอันยังไงก็ตามก็ไล่ไปตามลำดับแล้วกันนะต่อมาในข้อที่แปดไปแล้วต่อมาข้อที่เก้าคือเจโตกีรัตก็คือตะปูตรึงใจเป็นตะปูตรึงใจซึ่งเราได้พูดกันไปก็คือ5อย่าง5ประการนะตะปูตรึงใจ5ประการคือความเคลือบแคลงไม่ลงใจเชื่อในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในสิกขาแล้วก็ความผูกโกรธความไม่พอใจความคิดประทุษร้ายในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยคือเราพูดถึงก็เรียกว่าเป็นเหมือนกับองค์รวมไม่ได้เจาะจงใครสักคนใดคนหนึ่งนะองค์รวมกระบวนการวิธีการซิสเต็มระบบพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธไม่ใช่หมายถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวแต่หมายถึงการตรัสรู้ธัมโมนี่หมายถึงวิธีการที่คุณจะตรัสรู้นั้นได้สังโฆนี่หมายถึงผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายส่วนข้อที่สี่ที่ว่าสิกขาเนี่ยคือข้ออะไรที่เรายังไม่ได้เราคิดว่าเราไม่ได้นี่คือข้อที่สี่สิกขาแล้วข้อที่ห้านี่คือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเฉพาะเจาะจงลงไปไม่ใช่ว่าเป็นสงฆ์เนี่ยถ้าเราเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจหรือผูกโกรธไม่พอใจนี่จิตคุณไปข้างหน้าไม่ได้มันจะตรึงยึดเอาไว้เหมือนเข้าไปสู่หนามแต่มันก็เกี่ยวไว้จะไปข้างหน้าไม่ได้เราจะละตะปูตรึงจิตทั้ง5ประการนี้ได้โดยธรรมะ4ประการคื
1: ออิทธิบาท4เจ้าค่ะอ
0: ิทธิบาท4เจ้าว่าใจและในประการในข้อสุดท้ายในปัญหาข้อสุดท้ายคือเครื่องผูกใจเครื่องผูกใจก็มี5อย่างคือความกำหนัดยังยินดีในการบำเพ็ญว่าต้องไปบำเพ็ญเพื่ออะไรต่อไปนะข้อที่สองคือในกายข้อที่สามคือในรูปข้อที่สี่นี่คือกินอิ่มจนกระทั่งมันทำอะไรไม่ได้ต้องไปหาความสุขในการนอนนะแล้วข้อที่ห้าคือประพฤติพรหมจรรย์เพื่อปรารถนาความเป็นใหญ่ในหมู่เทพชั้นใดชั้นหนึ่งนะนี่คือจะเครื่องตรึงใจข้อที่ผ่านมานี่คือตะปูตรึงจิตนะเรียกว่าเจโตกีระอันนี้คือตะปูเครื่องตรึงใจมันจะยึดไว้ให้เราไปข้างหน้าไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: ตอนนี้ก็คือปัญหาทั้งหมด10ข้อแต่ละข้อมี5ประการในข้อแรกนี่เรามาพูดสุดท้ายนั่นคือเรื่องของสิกขาสิกขานี่ก็คือท้อแท้ในสิกขาเหตุให้เกิดความท้อแท้ในสิกขาคือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การผิดศีล5นั่นแหละ
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าผิดศีล5ปุ๊บมันก็จะท้อแท้ในการปฏิบัติธรรมเราจะละการผิดศีล5ได้ยังไงก็ด้วยการเจริญอิทธิบาท4
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ก็มาถึงคำถามของคุณเดินใจ
1: ที่ถามว่าอิทธิบาท4เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างเพื่อท่านผู้ฟังทางบ้านจะได้เข้าใจเจ้าค่ะ
0: เชิญพันอิทธิบาท4ที่เรามักจะได้ยินกันนั่นก็คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: แต่อิทธิบาท4ในที่นี้เนี่ยเป็นนัยยะที่แตกต่างกันไปจากที่เราเคยได้ยินมาตรงนี้เลยอ่านให้ฟังเลยเดี๋ยวอาจารย์อ่านให้ฟังเลย
1: เจ้าค่ะ
0: พระพุทธเจ้าตรัสว่าอิทธิบาท4มีอะไรบ้างคือการสร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นข้อที่สองคือเหมือนกันเลยพยายามมีฉันทะปรารภความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วส่วนข้อที่สามก็คือทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นและข้อที่สี่ก็คือพัฒนาสิ่งที่เป็นกุศลธรรมที่มีอยู่แล้วให้เจริญมากยิ่งขึ้นเอ้าดูแล้วนี่มันก็คือสัมมาประธาน4อ่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นสัมมาประธาน4ก็คือเป็นลักษณะที่

0: แค่เรามีสัมมาวายามะนั่นเองสัมมาประธานสี่ก็คือสัมมาวายามะอิทธิบาทสี่ในที่นี้ก็คือสัมมาประธานสี่คือสัมมาวายามะเพราะฉะนั้นในยะของอิทธิบาทสี่ในที่นี้นะนี่คือเป็นที่เดียวที่พระอาจารย์เห็นคือตั้งแต่อ่านมาก็เจอตรงนี้แหละที่อธิบายอิทธิบาทสี่ว่าคือสัมมาประธานสี่ว่าคือสัมมาวายามะเออ
1: แ
0: ต่ทีนี้อย่างไรก็ตามมันไม่ใช่ว่าทำไมตรงนี้เป็นอย่างนี้มันทำไมบัญญัติซ้ำแล้วก็อะไรอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้ถ้าเรากลับไปดูความหมายอื่นๆเรื่องของอิทธิบาทสี่ที่เราเคยได้ยินกันมาไม่ว่าจะที่ในเราผ่านมาแล้วเนาะในอังคุตตรนิกายหมวดสี่หรือที่เราจะไปเจอข้างหน้าสังยุตตนิกายเรื่องเกี่ยวกับท่านพระมหาโมคคัลลานะที่มีฤทธิ์มากใดๆก็มีอิทธิบาทสี่ยังไงอันนี้อธิบายไว้นะพระพุทธเจ้าตรัสว่าเอาก็ต้องมีฉันทะสมาธิและประธานสังขารเนาะฉันทะสมาธิและประธานสังขารหมายความว่าที่เราได้ยินกันนะว่าฉันทะวิริยะจิตตวิมังสามันไม่ได้ฉันทะอย่างเดียวมันมีสมาธิด้วยและประธานสังขารด้วยสามอย่างนี้ต้องมีสามอย่างนะวิริยะสมาธิและประธานสังขารจิตตสมาธิและประธานสังขารวิมังสาสมาธิและประธานสังขารที่มันซ้ำกันแตกต่างกันเฉพาะฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาซ้ำกันเนี่ยคือสมาธิและประธานสังขารสมาธิและประธานสังขารสมาธิคือความที่จิตเราเป็นสมาธิประธานสังขารมีแปลอยู่หลายที่เลยเนาะไม่ว่าจะคือถ้าแปลตรงตัวก็คือทำเครื่องปรุงแต่งอะไรที่เราจะตั้งความเพียรไว้ประธานนี่นะปอปาทอทงสลานาหนูหมายถึงคุณจะตั้งความเพียรไหมตรงนี
1: ้
0: สังขารคือทำเครื่องปรุงแต่งในฉบับภาษาอังกฤษเนี่ยเขาแปลว่าเป้าหมายเลยด้วยซ้ำ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: คุณปรุงแต่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คุณจะตั้งความเพียรตรงนั้นเอาไว้นั่นคือเป้าหมายนั่นแหละคุณมีเป้าหมายคุณจะเอาฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเข้าไปติดได้คุณต้องมีสมาธิเป็นตัวเชื่อมเอาสมาธิเป็นตัวเชื่อมฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเข้าไปติดกับเป้าหมายที่เราต้องการคือประธานสังขารนั้นนะนี่ให้สำเร็จนี่คือที่เราได้ยินได้ฟังกันมาทั่วไปเนาะอันนี้คือแบบเฉียดๆหมายถึงว่าแค่เป็นหัวแล้วคนที่ฉลาดเนี่ยเขาฟังแค่ฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเขาเก็ตเลยคนที่ต้องอธิบายเพิ่มหน่อยต้องมีสมาธิด้วยนะแล้วก็มีประธานสังขารด้วยนะเขาก็เก็ตเลยคนที่แบบต้องอธิบายเพิ่มเข้าไปอีกก็มีนะรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปอีกท่านก็บอกว่าเดี๋ยวต้องไม่ย่อหย่อนเกินไปนะต้องไม่ประคับประคองเกินไปนะต้องอย่าให้หดหู่ในภายในนะต้องอย่าให้ฟุ้งไปในภายนอกนะเบื้องหน้าอย่างไรเบื้องหลังต้องอย่างนั้นนะเบื้องบนอย่างไรเบื้องล่างต้องอย่างนั้นนะสว่างกลางวันยังไงก็คือต้องอย่างนั้นนะเนี่ยคือรายละเอียดที่จะเพิ่มเติมเข้าไป3ระดับนะ3ระดับนะเอาไว้นะระดับแรกคือเฉพาะคำนี้เลยฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเราบอกนี่คืออิทธิบาท4ระดับที่2เฮ้ยอธิบายเพิ่มอีกก็คือมีสมาธิและมีประธานสังขารเพิ่มเข้าไปด้วยระดับที่3อธิบายเพิ่มเข้าไปอีกไม่ย่อหย่อนไม่ประคับประคองเกินไปไม่หดหู่ภายในไม่ฟุ้งไปในภายนอกเบื้องหน้ายังไงเบื้องหลังอย่างนั้นนี่คือระดับที่ทะเลเนี่ย1 2 3นะระดับที่3
1: เจ้าค่ะ
0: ว่าคนที่เขาเก็ตอ่ะเขาฟังแค่นี้เขาก็เก็ตเลยแต่คนที่ไม่เก็ตต้องอธิบายระดับที่4ต่อไปอีกคุณใหญ
1: ่เจ้าค่ะ
0: เอาที่บอกว่าไม่ย่อหย่อนเกินไปเนี่ยเป็นยังไงที่ต้องประคับประคองเกินไปเนี่ยมันเป็นยังไงอย่าให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องการอธิบายไปอีก
1: เจ้าค่ะ
0: ก็คืออย่าให้เกียจคร้านเกินไปเนี่ยคือย่อหย่อนเกินไปแล้วก็ถ้าฟุ้งซ่านไปแล้วนี่คือประคับประคองเกินไปแล้วย่อหย่อนเกินไปคือปล่อยปละละเลยฟุ้งประคับประคองเกินไปคือคุณบีบแน่นเกินไปจนมือมันเกร็งมันสั่นก็ไม่ได้แล
1: ้
0: วปวดหูในภายในก็คือความง่วงซึมความง่วงซึมคือทีนิมิตะเนี่ยฟุ้งไปซ่านไปในภายนอกก็คือลักษณะความฟุ้งซ่านไม่ได้กามคุณ5กามคุณ5 นะคือฟุ้งซ่านตะกี้เราไปแล้วนะคือประคับประคองเกินไป
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: คือคุณเพ่งจดจ่อทำสิ่งใดตั้งใจมากเกินไปจิตมันฟุ้งซ่านได
1: ้
0: อีกอันหนึ่งคือฟุ้งซ่านไปในภายนอกคำนี้เฉาะจงเนี่ยหมายถึงกามกุล5คิดไปเรื่องอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นแล้วก็การที่ประคับประคองให้เบื้องหน้าอย่างไรเบื้องหลังอย่างนั้นเบื้องบนอย่างไรเบื้องล่างอย่างนั้นก็คือทำให้มันได้ตลอดเวลาแต่ที่ทำงานที่บ้านให้มันเหมาะสมต่อเนื่องกันไปให้ได้ตลอดเวลาแล้วก็อย่าลืมในการทำเบื้องบนเบื้องล่างนั่นก็จะใช้เรื่องของกายของเราเป็นหลักให้เราเห็นอยู่ในกายพิจารณากายด้วยก็เป็นนัยยะแบบนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราดูเรื่องของอิทธิบาท4ตั้งแต่แบบหลุมแบบรายละเอียดไม่ค่อยมากคือฉันทะไปจนถึงวิมังสาเท่านั้นจนถึงรายละเอียดสุดๆเลยแล้วมันก็คือจะแบ่งเป็นเรื่องกุศลอกุศลนั่นเองทำไงให้จิตเรามีกุศลตั้งอยู่ให้มันมากทำยังไงให้จิตเรากำจัดอกุศลออกไปให้ได้มากมีอกุศลให้อยู่น้อยมีกุศลให้อยู่มากให้เพิ่มกุศลที่มันมีน้อยให้มันมากขึ้น
1: เจ้าค่ะ
0: มันก็คือเรื่องเดียวกันนั่นเองอธิบายในที่นี้ด้วยสัมมัปปธาน4คือสัมมาวายามะใช่ไหมมันก็เลยเป็นเรื่องที่เขาจะไม่ค่อยได้พูดกันเพราะว่าก็จะไปซ้ำกับสัมมาวายามะผมก็จะพูดสัมมาวายามะไปแล้วในยะเรื่องของอิทธิบาท4ที่เหมือนกันก็จะไปพูดทำไมก็พูดเรื่องอิทธิบาท4ที่จะไม่เหมือนกันกับสัมมาวายามะก็แล้วกันไปอย่างนั้น
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะก็พอดีมีคำถามจากท่านผู้ฟังนะเจ้าค่ะค
0: ือ
1: ไม่เชิงคำถามแต่ว่าได้ฟังขุดเพชรในพระไตรปิฎกเมื่อตอนต้นเดือนมิถุนายนนี้เมื่อวันที่6อ่ะเจ้าค่ะเม
0: ื่อ
1: เสาร์แรกอ่ะเจ้าค่ะแล้วก็เลยบอกว่าพอฟังแล้วเนี่ยท่านก็พูดมาถึงเรื่องของการจิตตั้งมั่นเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่ารู้สึกว่ามาเก็ตตรงข้อความที่ว่าหมายถึงว่าตัวท่านเองอ่ะหรือว่าแม้แต่เพื่อนที่เล่าประสบการณ์มานะเจ้าค่ะก็แบบรู้เลยว่าต้องมีจิตตั้งมั่นนะเจ้าค่ะในการทำสมาธิเนี่ยมันจะเกิดสมาธิได้อย่างดีแล้วก็สมบูรณ์ยกตัวอย่างเช่นของเพื่อนเนี่ยบางทีพอไปทำสมาธิแล้วพอมีจิตตั้งมั่นเนี่ยก็เห็นแสงสว่างอะไรต่างๆมากมายอยู่ตรงหน้าผาส่วนตัวของท่านผู้ถามที่ว่าเขียนเข้ามาหรือว่าพูดเข้ามาในรายการเนี่ยก็คือตัวของท่านเองเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเดินจงกรมเนี่ยไม่คิดว่ามันจะเกิดสมาธิได้มากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ปรากฏว่าอยู่วันนึงเดินจงกรมอยู่เนี่ยก็แบบว่ามันได้อะเจ้าค่ะหมายถึงว่าเดินแล้วเนี่ยเกิดสมาธิอย่างจริงจังเลยจนน้ำหูน้ำตาไหลก็เรียกว่ามีความปิติแบบนั้นท่านก็เลยสรุปมาว่ามันต้องเรื่องของจิตตั้งมั่นเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยอยากให้พระอาจารย์ช่วยขยายความตรงนี้เจ้าค่ะจะได้เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆด้วยเกี่ยวกับเรื่องของจิตตั้งมั่นที่คล้ายๆมาข้อตรงที่พระอาจารย์กำลังสักษาอยู่ตรงนี้เจ้าค่ะ
0: คือในคำถามของท่านผู้ฟังท่านผู้นี้ถามมาคือคุณจินตมาศแล้วคุณจินตมาศนี่ฟังช่วงของคุณเพชรในพระไตรปิฎกแล้วก็ได้เข้าใจธรรมะอะไรต่างๆมากขึ้นใช่ไหมแล้วก็ด้วยความเข้าใจเฉพาะอย่างบางประการนะแล้วก็พอไปปฏิบัติเองด้วยความเข้าใจเฉพาะอย่างบางประการนี่คือปัญญาคุณใจ
1: ค่ะ
0: แต่พอมีปัญญาปุ๊บเนี่ยความมั่นใจมันจะมาเลยพอความมั่นใจมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมันต้องได้สิฉันเข้าใจเงี้ยฉันอยากจะลงมือทำในตรงที่ว่าคุณจะลงมือทำเนี่ยคือความเพียรละตรงนี้ไงคือความเพียรสัมมาประธาน4แต่เป็นอิทธิบาท4อิทธิบาท4ตรงนี้เราพิจารณาอ้อมเป็นวิมังสานี่แล้วฉันมีความพอใจในการทำนั่นฉันท้านี่ฉันก็เลยลงมือทำนั่นก็วิริยะฉันมีความพอใจว่าอะไรฉันมีศรัทธาไงสถาก็มาด้วยอินทรีย์5ก็มาด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: อิทธิบาท4ก็มาด้วยสมาประธาน4ก็มาด้วยทำให้สติมีกำลังแล้วพอสติมีกำลังปุ๊บสมาธิคุณได้มาสมาธินี่ก็คือฌาน1 2 3 4แล้วซึ่งเรื่องฌานเดี๋ยวจะพูดกันไปในวันนี้อีกนะมันจะมีข้อต่อๆไปฌาน1ถึงฌาน9เลยตรงนี้ไปทบทวนอีกครั้งก็ได้แล้วพอเราได้สมาธิหมายถึงสมาธิขั้นที่1นะสติกับสมาธิไม่เหมือนกันสติคือการที่เรามีรู้ตัวแต่สมาธิคุณต้องมีปิติสุขด้วยในที่นี้ คุณจินตมาศบอกเออฉันได้ปีติสุขฉันบอกได้ของฉันเองเลยมั่นใจมากว่าฉันได้นะได้ตอนนั้นตอนนั้นได้ดีนั่นคือสมาธิในขั้นที่หนึ่งละมีปีติสุขมีวิตกวิจารวิตกวิจารเนี่ยเกิดตอนไหนก็อาจจะเกิดเรื่องที่เราพิจารณาธรรมะข้อใดข้อหนึ่งหรือเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งคิดถึงพระพุทธเจ้าบ้างคิดถึงพระธรรมบ้างนั่นคือวิตกวิจารนะมีวิตกวิจารจึงมีปีติและสุขอันเกิดจากวิตกวิจารนั้นก็ได้ขึ้นมาก็เลยเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจเกิดขึ้นว่าโอ้ธรรมะเป็นอย่างนี้อย่างนี
1: ้
0: พอรู้ได้เฉพาะตนเนาะนี่ก็คือฐานที่ตั้งในการที่เราจะมีความรู้พิเศษอิทธิละหรืออิทธิบาท4ซึ่งสมาธิที่ได้อย่างเงี้ยนะคุณเดชไม่ใช่ว่าคนธรรมดาเขาจะได้นะก็ให้อาจารย์พูดใหม่หมายถึงว่าไม่ใช่ว่าปุถุชนหมายถึงคนที่คือถ้ามนุษย์ธรรมดาเอาพูดอย่างนี้หน่อยมนุษย์ธรรมดาเนี่ยเขาจะต้องมีศีลตอนนี้คือคนทั่วๆไปคนทั่วๆไปต้องมีศีลนะ
1: เป็นเรื่องปกติ
0: ใช่ใช่ใช่ถ้าไม่มีศีลนี่ก็คือเป็นสัตว์เดรัจฉานในร่างของมนุษย์เฉย
1: ๆ
0: ถ้าไม่มีศีลนะผิดศีลเพราะว่าธรรมชาติของสัตว์เดรัจฉานนี่คือเขาก็จะเบียดเบียนกันไม่แคร์ว่าใครเป็นเจ้าของอะไรยังไงเป็นอย่างนั้นไปถ้าเรามีศีลคือเราคุณเป็นมนุษย์จริงๆล่ะแต่มนุษย์จริงๆบางทีมันก็ยังร้อนใจบ้างกลุ้มใจบ้างอันนี้เป็นถ้าจะเหนือมนุษย์ขึ้นมาตรงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าจะพูดถึงสมาธินั่นเองสมาธิเนี่ยจะเป็นธรรมเครื่องเหนือมนุษย์เหนือกว่าคนทั่วๆไปใช้คำนี้แล้วกันนะคนทั่วๆไปเขาจะไม่ได้สมาธิแบบนี้นะถ้าเราได้แสดงว่าคุณเหนือคนทั่วๆไปละเราเป็นคนเหนือคนแต่คนเหนือคนตรงนี้เรียกอุตริมนุสธรรมอุตรินี่คือเหนือไง
1: เจ้าค่ะ
0: เหนือธรรมของมนุษย์มนุษยธรรมธรรมของมนุษย์คืออะไรก็ศีลธรรมดาเหนือกว่าศีลธรรมดาคือสมาธิตรงนี้ไงเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยมีความเป็นอัลตร้าแมนแล้วนะอุลตร้าแมน
1: อ
0: ุตริมนุสธรรมเหนือกว่าของมนุษย์ทั่วไปก็เพราะว่าได้สมาธิได้เดี๋ยวนั้นตรงนั้นแหละเหนือแล้วถามว่าต่อไปทำได้อีกไหมทำได้ทุกเวลาไหมทำได้ทุกอิริยาบถไหมทำได้เวลาอยู่กับครอบครัวด้วยได้ไหมหรือทำได้เฉพาะเวลาอยู่คนเดียวหรืออยู่ที่ทำงานทำได้ไหมอันนี้คือเราขยายความเป็นยอดมนุษย์ของเราเนี่ยไปในทุกๆที
1: ่
0: คือถ้าที่อื่นๆแล้วเรากับคนอื่นๆแล้วเรากับสถานการณ์อื่นแล้วเรายังเป็นยังทำไม่ได้อะก็คือเป็นมนุษย์ธรรมดาในสถานการณ์อื่นๆนั้นกับคนอื่นๆนั้นๆกับเวลานั้นนั้นดีหมดนั้นนั้นเราก็ขยายออกไปให้ความเป็นยอดมนุษย์ของเรามันดีขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็ในการกระทำตรงนี้ฝึกมาบ่อยมันก็จะดีขึ้นมาได
1: ้
0: การฟังธรรมอย่างเงี้ยมันช่วยได้คุณใจเพราะว่ามันเสริมสร้างอินทรีย์ของเรามันได้รับการบ่มอยู่ตลอดเวลา
1: เดี๋
0: ยวถ้ามาฟังรายการเสร็จปุ๊บไปอ่านเพิ่มเติมนี่ตรงนี้ท่านว่าอย่างนี้มันใช่หรือเปล่าว่านับจำนวนข้อถูกเปล่าเนี่ยไปดูอ่านเราอ่านตรงไหนเนี่ยเรารูปมือตามไปสายตากวาดไปเรามีความรู้เฉพาะอย่างบางประการเกิดขึ้นแล้วก็เพิ่มบ่มอินทรีย์คือปัญญาของเราบ่มอินทรีย์คือความเพียรของเราเนี่ยเพิ่มมามันจะมีการบรรลุธรรมได้เร็วเพิ่มขึ้นด้วยอินทรีย์ที่แก่กล้านั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: นี่ก็คือคำถามของคุณจินตมาศแล้วซึ่งมันจะมีนัยยะเพิ่มเติมอีกเดี๋ยวเราจะไปข้อต่อไปได้แล้วนี่คือเราจบข้อที่93นะ92นะ
1: เจ้าค่ะ
0: 83ถึง92 10ข้อไปแล้วนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ด้วยสูตร5บวก4โอเคไหม
1: เจ้าค่ะ
0: 5 4 9นะให้เลขไว้งวดนี้
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดไปมีชุดหนึ่งนี่คือวันนี้เราจะเอาให้จบเลยคุณเดือนใจ
1: ได้เจ้าค่ะ
0: ชุดนี้ก็เป็นชุดที่ใหญ่เหมือนกันเนาะคือเราดูโครงสร้างโดยรวมก่อนโครงสร้างโดยรวมของจากตรงนี้ไปนะคือข้อ93จนถึง432
1: โอ้ยาวเลยนะเจ้าค่ะ
0: ยาวเลยยาวเลยแต่ยาวเนี่ยมันมีโครงสร้างอยู่ไม่ยากท่านตั้งเรื่องแรกขึ้นคือเอาอุปกิเลส16อย่างมา อันนี้ตั้งขึ้นก่อนนะอุปกิเลส16อย่าง
1: เจ้าค่ะ
0: อุปกิเลส16อย่างมีอะไรบ้างเอาสั้นๆง่ายๆก่อนแล้วก็อะไรไปราคะโทสะโกธาโมหะด้วยแล้วโกธาโกธาคือความโกรธความผูกโกรธการลบหลู่คุณท่านความตีเสมอความริษยาความตระหนี่มายาความโอ้อวดหัวดีถือตัวแข็งดีไปเรื่อยๆ16อย่างอุปกิเลส16อย่างท่านผู้ฟังคงจะคุ้นเคยกันดีนะอุปกิเลส16อย่างในแต่ละอย่าง16อย่างนั้นนี่คือ16ตั้งไว้เป็นตัวคูณก่อนเลยนะโอเคอะไรมันคูณ16เนี่ยมันออกมาเยอะแน่นอนนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ในแต่ละอย่างนั้นเราแยกออกเป็นโซลูชัน2อย่างแล้วนี่คือปัญหานะ16อย่างนี่คือปัญหาในปัญหา2อย่างนะในปัญหาแต่ละอย่าง16อย่างนั้นน่ะมีวิธีแก้2อย่างนี้เขาเรียกว่ามีวิธีแก้2ข้อนี้2ข้อนี้2ข้อแต่ละข้อเนี่ยมี9ประการนี่คือสิ่งเป็นที่มาของหมวด9
1: เจ้าค่ะ
0: โดย9ประการนั้นนัยยะแรกข้อแรกคือธรรมะ9ประการได้แก่อันนี้คือเป็นส่วนที่พระอาจารย์จะเรียกว่าเป็นแนววิปัสสนากันนะก็คือ อสุภสัญญามรณะสัญญาปฏิกูลในอาหารความไม่น่าเพลิดเพลินในเรื่องของปวงเดี๋ยวเอาชื่อเขาเต็มๆเลยแล้วกันนะอสุภสัญญามรณะสัญญาอาหาเรปฏิกูลสัญญาสัพพะโลเกอนาพิเรตสัญญาอนิจจสัญญาอนิเจทุกขสัญญาทุกเขอนัตตสัญญาปหานะสัญญาวิราคะสัญญาสัญญาสัญญาสัญญาเนี่ยหมายถึงการกำหนดหมายในเรื่องนั้นๆเช่นถ้าเรากำหนดหมายให้มันเห็นด้วยความเป็นของไม่สวยงามเรียกอสุภสัญญากำหนดหมายให้เห็นว่าเป็นเรื่องความตายเป็นธรรมดานะนี่คือมรณะสัญญาเข้าใจเนาะนี่คือถึงใจคำว่าสัญญาสัญญาขึ้นมาเพราะการมองเห็นตรงนี้เป็นเรื่องแบบว่าเราต้องพิจารณามุมมองที่พระพุทธเจ้าให้กำหนดดูแบบนี้ไม่ใช่เห็นโดยความเป็นสวยงามนะไม่ใช่เห็นโดยความเป็นของไม่ปฏิกูลนะแต่ให้เห็นโดยความเป็นของไม่สวยงามไม่เห็นโดยความเป็นของปฏิกูลอันนี้ก็เรียกสัญญาสัญญา10สัญญา9ประการนั่นเองสัญญา9ประการนี่คือสัญญา9ประการนะเรียกว่าแนววิปัสสนานี่คือโซลูชั่นข้อที่1นัยยะที่1มี9ประการนัยยะที่2นัยยะที่2คือเอาเรื่องของสมาธิฌาน1ถึงฌาน9คือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานสัญญายตนะและสัญญาเวทายตานิโรธคือฌาน9ขั้นนั่นเองมาเป็นโซลูชันนี่คือในอย่างที่สองโอเคไหมของแต่ละอุปกิเลส16อย่างนั้นโอเคไหม16ประการนะคูณ2เข้าไปแล้วเข้าใจ
1: ไหม
0: ทีนี้ในแต่ละคู่เราเรียกว่าคู่แล้วกันคู่ที่พูดถึงว่าสัญญา9แล้วก็ฌาน9 1คู่เราเรียก1คู่เนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: ในแต่ละคู่ที่เอาไปแก้ปัญหาอุปกิเลส16อย่างนั้นเนี่ยแต่ละคู่เนี่ยท่านแยกออกเป็น10คู่10อย่าง10อย่างนี่อะไรกันโดยเอาในแยกของการทำความเข้าใจมาเป็นตัวแยกคือรู้ยิ่งนะรู้ยิ่งราคะคุณจะรู้ยิ่งอุปกิเลส16อย่างเนี่ยรู้ยิ่งราคาได้ไงก็ใช้คู่นี้เลยใช้โซลูชันนี้สัญญาแล้วก็ฌานสัญญา9แล้วก็ฌาน9รู้ยิ่งนะกำหนดรู้มันจะมีศัพท์บาลีรู้ยิ่งก็คือใช้คำว่าอภิญญายะกำหนดรู้ปริญญายะสิ้นไปปริขายะละกำจัดเสียคือปหานายะสิ้นไปคือขยายะหมายถึงมันดับไปได้เสื่อมไปคือมันจางคลายไปวยายะคลายไปคือเราคลายออกจากมันคือวิราคายะดับไปคือมันหายไปนิโรธายะสละไปคือเราไม่เอามันคือจาคายะ และสละคืนคือสละแล้วไม่กลับไปเอาใหม่คือปฏินิสัคคายะเอา10นัยยะของการทำความเข้าใจนี่มาใส่กับอุปกิเลส16อย่างแล้วคุณจะทำความเข้าใจใน10แบบนี้ได้ด้วยคู่ของสัญญา9ประการและฌาน9อย่างโอเคไหม
1: อัน
0: นี้คือโครงแบบกว้างๆเนาะ
1: ลึกซึ้งมากเลยเจ้าค่ะพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ย
0: มันแตกไปเรื่อยๆแตกไปเรื่อยๆเนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: เอาใหม่นะเราจะมาทำความเข้าใจไอ้เจ้าอุปกิเลส16อย่างได้นะทำความเข้าใจเจ้าอุปกิเลส16อย่างได้เนี่ยในแง่ของการทำความเข้าใจพุทธเจ้าให้ไว้10อย่างโอเคไหมในแง่ของการทำความเข้าใจคือเข้าใจคุณต้องรอบรู้มันหมดเลยทั้งรู้ยิ่งทั้งกำหนดรู้ทั้งให้เห็นสิ้นกำจัดมันให้ได้กำจัดนี่ก็จะเห็นเป็นหลายแบบอีกกำจัดแบบละไปแล้วอาจจะติดกับเข้ามาใหม่เช่นจาคะจาคายะนี่นะหรือละแล้วละเลยคือปฏินิสคายะคือสละคืนหรือเห็นความดับไปของมันเห็นความที่มันจางคลายไปก็จะมีความเข้าใจกำหนดรู้ในอุปกิเลส16อย่างนั้นได้อยู่ทั้งหมด10แบบด้วยกัน
1: ม
0: ีมั้ย10แบบนะเพราะนั่นคือ16คูณ10แล้วนะ16คูณ10อ่ะแล้ววิธีการที่คุณจะเข้าใจในทั้ง10แบบนั้นได้อ่ะคุณมี2วิธีคุณมี2วิธีวิธีแรกมี9ประการวิธีที่2ก็มี9ประการวิธีแรก9ประการนั้นคือสัญญา9อย่างมีอสุภสัญญาเป็นต้น
1: เจ้าค่ะ
0: วิธีที่2มีฌาน9อย่างมีปฐมฌานเป็นต้นเป็นอย่างไรเพราะนั้นมันก็เลยคูณ2เลย
1: เจ้าค่ะ
0: คูณ2ก็ไปอีกเข้าใจไหม16อุปกิเลส16อย่างมีนัยยะของการทำความเข้าใจ10แบบ16คูณ10นะในแต่ละแบบละแบบมีวิธีการทำความเข้าใจ2อย่างนั่นคือคูณ2ก็ไปอีกไงเพราะนั้นจึงเป็น16คูณ10คูณ2โอเคไหม
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วในแต่ละวิธีการทำความเข้าใจ2อย่างนั้นน่ะก็จึงเป็นธรรมะ9ข้อนี่ไงเป็นธรรมะ9ข้อ9ข้อก็มีอสุภสัญญาเป็นต้น
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคมั้ยเพราะฉะนั้นที่สำคัญมันคือไอ้ตรงเลข9นี่เรามาทำความเข้าใจตรง9ข้อนี้ก่อนเพราะนั้นพอเรารู้โครงทั้งหมดแล้วใช่มั้ยเรามาทำความเข้าใจจากข้างในออกไปข้างนอกจากข้างนอกเข้ามาข้างในแล้วนะ
1: ค
0: ืออุปกิเลส16อย่างวิธีการทำความเข้าใจ10แบบแล้วก็วิธีการนั้นมี2วิธีเราก็มาจากข้างในออกไปข้างนอกคราวนี้ข้างในออกไปข้างนอกอสุภสัญญาคืออะไรอันนี้เราก็ฟังกันมาอยู่เรื่อย
1: เจ้าค
0: ่ะคือเราหมายรู้โดยความเป็นของไม่งาม
1: ไม่งามแห่งกายนะเจ้าค
0: ่ะใช่ๆเป็นของแบบไม่สวยงามเช่นผมโอ้เนี่ยเขาโฆษณานะผมสวยผมดำจากขาวก็ดำได้เงาได้เดี๋ยวคุณอย่าไปกำหนดแบบนั้นให้กำหนดด้วยความเป็นของปฏิกูลเนาะมันเป็นเส้นๆมันมีกลิ่นเหม็นมันเป็นสีไม่สวยงามอยู่บนหัวก็แบบหนึ่งพอไปอยู่ในอาหารไปอยู่ในท่อน้ำอีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยให้กำหนดดูแบบนี
1: ้
0: การกำหนดนี้เรียกว่าเป็นสัญญาหมายรู้แบบนี้อันที่สองคือความตายในความตายแฮปปี้เบิร์ดเดย์อย่างเงี้ยไม่ใช่แต่ Happy Birthday นี่ให้รู้ว่าโอ้คน2คนนี่เสี่ยงตายเลยนะในวันที่เราจะเกิดมาคือแม่เราคนหนึ่งแล้วก็ตัวเราคนหนึ่งตอนเกิดไม่ใช่ว่าเราจะเกิดมาได้ง่ายๆโอ้เราเกือบตายมาแล้วอย่างเงี้ย
1: แต่
0: ไม่ใช่เป็นง่ายๆจะมาเกิดได้โอ้ต้องทำความดีกว่าจะหลุดจากนรกกว่าจะหลุดจากกำเนิดเดรัจฉานโอ้กว่าจะเป็นมนุษย์เนี่ยยากยากนี่เขาก็จึงต้องฉลองเซเลบรีตเขาเรียกทีนี้จะเซเลบเรตฉลองเนี่ยไม่ใช่ฉลองด้วยเรื่องของการไม่ใช่ฉลองด้วยการที่มันเดินรื่นเริงแต่ต้องฉลองด้วยการทำความดีต้องทำสิ่งที่มันทำได้ยากคือการทำความดีนี่ต้องฉลองแบบนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ความเข้าใจด้วยว่าโอ้มันยากในการที่จะเกิดมาเนี่ยเราต้องรีบทำความดีนั่นคือมรณะสัญญามรณะสัญญาเรามีความตายง่ายได้ง่ายง่าย
1: เจ้าค่ะแล้วก็เห็นว่าความตายก็ต้องมาถึงมันเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนเกิดมาก็ต้องตายนะเจ้าค่ะ
0: เจ้าบ้าน
1: จ้าค่ะ
0: ก็เลยต้องพูดถึงเรื่องมรณสัญญาในวันเกิดถ้าพูดถึงความตายต้องพูดเรื่องการเกิดหรือที่มันเกิดมาได้ยากมันถึงตายได้ง่ายถัดมาในประการที่3คือมารู้ในเรื่องอาหารเป็นปฏิกูลอาหารเรปฏิกูลสัญญาไม่ใช่เห็นอาหารอร่อยๆนี่ก็น่ากินนั่นก็น่ากินไม่ใช่แต่เห็นโดยว่ามันปฏิกูลเห็นตอนที่มันออกมาแล้วหลังจากเรากินเข้าไปอย่างเงี้ย
1: เจ้าค่ะ
0: เราพิจารณางานข้อที่3
1: เจ้าค่ะ
0: ข้อที่4คือความไม่เพลิดเพลินในโลกทั้งปวงเห็นว่าโลกนี่ไม่ใช่เป็นของที่จะน่าเพลิดเพลินใจแต่ให้มองว่านี้คือกับดักทั้งหลายกับดักที่จะให้เราไปติดเหมือนเหยื่อที่นายพรานเขาใส่ไว้กับเบ็ดเขาไม่ได้ต้องการจะให้เรากินอาหารนะเหยื่อที่เขาใส่ไว้เนี่ยเขาไม่ได้อาหารเขาเรียกเหยื่อเพราะมันมีนิดเดียวแล้วที่เหลือนี่ก็เป็นโทษไปหมดเป็นน้ำอ่ะเรียกเป็นตะขอเป็นเบ็ดซ่อนอยู่ในเหยื่อนั้นแล้วก็ไม่ดีอย่าไปเพลิดเพลินอย่างนั้นแต่มาในข้อที่5คือเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงถ้าเราคิดว่าเอ้ยนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดโอ้โหไม่เลยคุณจะคิดอย่างนั้นว่ามันอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนมันคือไม่เที่ยงนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ให้เข้าใจอย่างนั้นว่ามันเป็นของที่ไม่ได้จะตั้งอยู่คงทนถาวรอันนี้จะสัญญาถัดมาก็คือเห็นทุกข์ในสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นข้อที่6อันนี้เจทุกขะสัญญาโดยสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นน่ะมันเป็นทุกข์ยังไงเนี่ยเราต้องเห็นก่อนนี้แล้วก็เห็นอนัตตาในสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นแต่คือมันเริ่มมาจากอนิจจังก่อนเนาะอนิจจังแล้วก็จะเป็นทุกขังแล้วเป็นอนัตตาเราก็ต้องเห็นทุกข์ในสิ่งที่เป็นอนิจจังนั้นแล้วก็เห็นอนัตตาในสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นไล่มาอย่างนี้ก็เป็น5 6 7ไปแล้วข้อที่8ก็คือละนะปาณสัญญาคือละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมบาปทั้งหลายปาณสัญญาคือจะปาณะได้จะละได้ก็ต้องโอ้นี่มันเป็นภัยยังไงมันเป็นอันตรายยังไงต้องคิดก่อนนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: แล้วก็วิราคะในวิราคะคือความคลายกำหนัดความคลายกำหนัดคลายกำหนัดในสิ่งที่แม้ดีๆก็ตามเนี่ยนะความคลายกำหนัดเนี่ยมันละเอียดประณีตกว่าในตรงคลายกำหนัดเราเอาตรงนี้เราไม่ได้เอาตรงสมมติเราคุณจะคลายกำหนัดเรื่องอะไรอ่ะคลายกำหนัดเรื่องกามอย่างเงี้ยโอ้กามนี่เราเห็นมันไม่ดีมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ก่อนๆแล้วแต่เราจะเห็นไอ้ตรงคลายกำหนัดนี่ต่างหากว่ามันดีนะนี่คือวิราคะสัญญาพอเราไปถึงหมวด10นะเราก็จะมีสัญญา10ประการอีกนะคุณใหญ
1: ่อืมเจ้าค่ะ
0: นี่จะเป็นข้อแรกๆของหมวด10มั้งสัปดาห์หน้าเราจะมาคุยเรื่องนี้กันอันนี้คือวิธีแก้นัยยะที่1มี9ประการวิธีเค้าเรียกไม่ใช่วิธีแก้เค้าเรียกวิธีเพื่อให้เรารู้เข้าใจ10แบบในอุปกิเลส16อย่างนั้นโอเควิธีแรกนี้ก็คือรู้ยิ่งเราจะรู้ยิ่งซึ่งอุปกิเลส16อย่างนั้นได้เนี่ยใช้อันนี้ได้สัญญา9ประการรู้ยิ่งในที่นี้คืออภิญญาญาอภิญญาญานอกจากสัญญา9ประการนี้แล้วยังมีฌาน9อีกด้วยวันนี้เราพูดถึงข้อนี้คือปฐมฌานทุติยฌานไล่ไปเลยแต่ปฐมฌานคืออะไรคือความสุขที่เราจะได้จากการมีปีติที่อาศัยวิตกวิจารณ์นี่คือฌานที่1ฌานที่2ก็คือความสุขที่เราได้จากปีติที่ไม่ต้องมีวิตกวิจารณ์ฌานที่3คือความสุขที่เราได้จากอุเบกขาฌานที่4คือความสุขคืออุเบกขาล้วนๆไม่มีสุขเลยข้อที่5นี่คือเรื่องของอรูปแล้วอากาศานัจจยตนะคือเห็นแบบว่าความว่างๆอากาศเห็นอากาศเป็นว่างๆก็จะพูดถึงในเรื่องของโดเมนรูปนะฟิสิกส์เมตาฟิสิกส์เงี้ยก็คือเห็นช่องว่างในอะตอมอย่างเงี้ย
1: อืมเจ้าค่ะ
0: แล้วก็วิญญาณนั้นจะยตนะคือผู้ที่เข้าไปรู้วิญญาณผู้ที่เข้าไปรู้รูปนั้นนามนั้นนี่คือวิญญาณเริ่มมานามจริงๆละกินจัญญาตนะว่าอะไรๆก็ไม่มีเนวสัญญาณสัญญาตนะคือจะมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่แล้วก็สัญญาเวทายตานิโรธคือทุกอย่างก็ดับ เวทนาสัญญาไม่มีรายละเอียดเรื่องนี้เราพูดไปในหัวข้อ9เรื่องของฌาน9ไปได้สักเดือนที่แล้วมั้งอันนี้มาทบทวนให้ผู้ฟังได้เห็นภาพแบบนี้อันนี้คือเป็นวิธีที่2เพื่อที่จะให้เรารู้ยิ่งรู้ยิ่งซึ่งอุปกิเลส16อย่างนั้นได้ทบทวนจริงๆนะคุณอาจารย
1: ์เจ้าค่ะ
0: 2วิธีเนี้ย2วิธีเนี้ยแต่ละวิธีมี9ข้อนี่เป็นวิธีที่จะให้เราเกิดความเข้าใจในอุปกิเลส16อย่างวิธีการเข้าใจ10แบบในอุปกิเลส16อย่างมีอะไรบ้างนะอภิญญายะรู้ยิ่งปริญญายะคือกำหนดรู้ปริขายะคือสิ้นปหานายะปหานายะคือละนักยายะคือสิ้นไปนะทำเข้าใจตรงนี้นิดนึงใกล้หมดเวลาแล้วกำหนดรู้คือรอบรู้แบบเรารับปริญญานะสิ้นไปก็คือมันดับไปได้สิ้นไปได้นะสิ้นไปสิ้นเฉยๆนะกับสิ้นไปเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ต่างกันว่าคือตัวมันน่ะไม่เที่ยงนี่คือปริขายะมันสิ้นไปแล้วสิ้นรอบไปได้หมดไปได้แต่ขยายะนี่คือเราเห็นว่าแล้วมันไม่เที่ยงตรงไหนขยายะสิ้นไปเสื่อมไปมรรคายะคือจางคลายไปแล้วดับไปวิราคายะดับไปนี่คือนิโรธายะคือมันตัวมันเองอ่ะคุณสมบัติของมันน่ะมันสิ้นไปได้คือปริขายะเนาะแล้วเราต้องละมันนะนี่คือปหานายะแล้วจังหวะมันจะละเนี่ยมันจะดับไปได้มันจะจางคลายไปก่อนคือวิราคายะเสื่อมไปวายายะแล้วก็สิ้นไปจากจิตของเรานี่ขยายะแล้วก็ดับไปคือนิโรธายะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสละได้แล้วสละแล้วบางทีติดกลับใหม่ติดกลับใหม่จนกระทั่งว่าสละคืนเลยนี่คือปฏินิสสัคคายะเราจะมีศัพท์ที่เป็นซินโนนิมกันบ้างนั้นเถอะนะคุณใจคำคล้ายคลึงกันแล้วก็เป็นนัยยะที่จะให้เกิดการรอบรู้เกิดการรู้ในอุปกิเลสทั้ง16อย่างนี้พอรอบรู้จะรอบรู้ได้ไงก็คือปฏิบัติตามสัญญา9ประการแล้วก็ฌานทั้ง9ข้อแล้วก็จะจบในข้อที่432คุณใจจากข้อ93ยิงยาวรวดเลยท่านผู้ฟังลองคูณดูนะเอา16ตั้งคูณด้วย10แล้วก็คูณด้วย2ได้เท่าไหร่มาบอกด้วยนะแล้วแต่ละอย่างละอย่างมันซ้ำกันก็คือคูณ9ก็มีอีกเอาอันนี้ก็จะจบบริบูรณ์ในโอกาสนิบาต
1: นั่นเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาท่านได้มาแจกแจงให้เราได้รับฟังเรียกว่าจบสมบูรณ์และสำหรับธรรมะ9ประการดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตั้งใจฟังเรียกว่าตั้งใจมั่นมีจิตมั่นพิจารณาไปด้วยแล้วฟังไปด้วยเนี่ยเข้าใจกระจ่างทีเดียวนะคะเพราะว่าพระอาจารย์ได้พยายามที่จะค้นคว้าแล้วก็นำมาสรุปให้เราได้เห็นในภาพรวมเป็นองค์รวมแล้วก็อธิบายแยกมาดีมากๆเลยนะคะหวังใจว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะได้เกิดปัญญาขึ้นอีกเยอะเลยสำหรับการรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิวินโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาท่านได้มาแจกแจงขุดเพชรในพระไตรปิฎกในเช้าวันเสาร์นี้นะคะก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิวินโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาด้วยเวลาเพียงแค่นี้ค่ะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในขุดเพชรในพระไตรปิฎกวันเสาร์หน้านะคะสำหรับเช้าวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
0: เจ้าบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
1: เ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกรุงเทพมหานครพร้อมรับมือฝนตกช่วงวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วโหลด App PA Vota สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าและสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
6: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ทีมชาติฝรั่งเศสชนะทีมชาตินอร์เวย์4ประตูต่อ1คว้าแชมป์กลุ่ม L เข้ารอบน็อกเอาท์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026
9: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม I นัดสุดท้ายฝรั่งเศสเอาชนะนอร์เวย์4ประตูต่อ1ทำให้ฮับตราไก่เก็บเพิ่มเป็น9แต้มผ่านเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายไปในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนนอร์เวย์มี6แต้มผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเซเนกัลได้ถล่มเอาชนะอิรัก5ประตูต่อ0เก็บ3แต้มสำคัญยังมีลุ้นเข้ารอบในฐานะ1ใน8ทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดสำหรับการแข่งขันคู่อื่นๆในวันนี้อุรุกวัยพบสเปนและเคปเวิร์ดพบซาอุดิอาระเบียเวลา 7:00 น.นิวซีแลนด์พบเบลเยียมและอียิปต์พบอิหร่านเวลา 10:00 น.ปุ๋ยพันสอนการรายงาน
1: กรุงเทพมหานครพร้อมรับมือฝนตกช่วงวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครขอให้ประชาชนวางแผนเดินทางก่อนออกมาใช้สิทธิ
10: ์นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวถึงความพร้อมรับมือฝนที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงวันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันที่28มิถุนายนนี้ว่ากรุงเทพมหานครได้จะทำแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดน้ำท่วมฉุกเฉินเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนและให้สำนักการระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง50เขตกำหนดมาตรการสำคัญป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในวันเลือกตั้งทั้งการตรวจสอบความพร้อมของสถานีสูบน้ำบ่อสูบน้ำประตูระบายน้ำและระบบไฟฟ้าให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพพร้อมจัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองรถสูบน้ำเคลื่อนที่และอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินประกอบกับเพื่อลดความเสี่ยงน้ำท่วมขังในพื้นที่เลือกตั้งได้ควบคุมระดับน้ำในคลองคูน้ำและลำรางให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมพร้อมเร่งเปิดทางน้ำไหลจัดเก็บขยะและสิ่งกีดขวางในคลองซึ่งขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งวางแผนการเดินทางและเตรียมอุปกรณ์กันฝนให้พร้อมเพื่อออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนได้อย่างราบรื่นตลอดทั้งวันจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดยะลาวันนี้เพื่อรับฟังปัญหาการศึกษาใน3จังหวัดชายแดนใต
11: ้นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดยะลาในวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการศึกษาและรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะจากหน่วยงานด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะได้เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ณศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่จากนั้นจะได้เดินทางไปยังโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิเพื่อพบปะกับผู้แทนโรงเรียนสอนศาสนาเอกชนในพื้นที่รับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะโดยตรงเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการกำหนดนโยบายและยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอัมรันไมหักสวทยะลารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับข่าวยามเช้าวันนี้วันเสาร์แล้วครับ27มิถุนายน2569ขึ้น13ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมครับต้นอนันตสุคนครับ
0: ค่ะและไอวรินอนันทเมธนะคะรวมถึงวันนี้เป็นวันเสาร์สุดท้ายแล้ว
1: ของเดือน
0: สำหรับเดือนมิถุนายนนะคะก็ผ่านเข้าไปครึ่งปีแล้วเนาะ
1: ใช่
0: ค่ะก็คุณผู้ฟังหรือว่าสามารถรับชมแล้วก็รับฟังเราได้ผ่านทางนี้เลยนะคะ FM 92.5 MHz AM 819 AM 891รวมถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หอกระจายข่าวอีก 80,000 แห่งทั่วประเทศเลยรวมถึงตอนนี้ Facebook Live ของเรานะคะข่าวยามเช้ามาหรือยังเอ่ย
1: มาแล้ว
0: มาเรียบร้อยแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันได้เรื่องของสภาพอากาศนะคะแล้วก็ใครที่อยู่กรุงเทพรวมถึงพัทยาด้วยตอนนี้เตรียมตัวกันหรือยัง
1: เตรียมตัวกัน
0: ในการ
1: เตรียมตัวเลย
0: เตรียมตัว
1: กัน
0: เตรียมตัวหรือยังในการ
1: พรุ่งนี
0: ้ใช่ในการเลือกตั้งพรุ่งนี้นะคะส่วนในเรื่องของสภาพอากาศเมื่อวาน
1: โอ้โหใช่เมื่อวานฝนเยอะเหมือนกัน
0: ฝนตกหนักมาก
1: วันนี้เราไม่ได้มากันแค่สองคนนะเรามีทีมงานเทคนิคของเราวันนี้พี่บุญประกอบกลิ่นแล้วก็ทางนิวมีเดียพี่โบ๊ทพี่ฟิวพี่แดนด้วยนะครับพูดถึงอากาศเมื่อวานโหเมื่อวานมีถนนดนตรีทีนี้ใช่ไหมแต่ก่อนการแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยโอ้โห
0: ฝน
1: กระหน่ำมากนะครับแล้วก็ช่วงนี้อาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนกันสักนิดหนึ่งละกันเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละจนถึงวันนี้เนี่ยฝนหนักนะครับบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยแล้วมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมเวียดนามตอนบนอีกนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เนอะ28มิถุนาถึง2กรกฎาคมไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะเพิ่มกว่านี้นะแล้วตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากทางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็อ่าวไทยเองต้องบอกว่าทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยเองมีกำลังแรงขึ้นแต่ยังคงมีกำลังปานกลางอยู่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนโซนฝนตกเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า2เมตรยังไงเฝ้าระมัดระวังกันสักนิดนึงแล้วก็ช่วงนี้ยาวไปจนถึง2กรกฎาคมฝนตกหนักเยอะเนาะยังไงก็ต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งด้วยนะครับส่วนพี่น้องชาวเรือทั้งอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับ
0: ค่ะซึ่งถ้าดูจากเพจกรมอุตุนิยมวิทยาตอนนี้แบบเรียลไทม์เลยนะคะพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางที่กรุงเทพมหานครจริงๆอ่ะไอ้นี่ไปแล้วตกไปแล้วนะคะที่มีนบุรีหนองจอกแต่ว่าใดๆก็ตามวันนี้คาดว่าฝนน่าจะตกอี
1: ก
0: แล้วก็เมื่อวานนี้หลังจากที่ฝนตกหนักทุกกลุ่มไลน์ของดิฉัน
1: และ
0: กลุ่มไลน์เพื่อนกลุ่มไลน์บ้านครอบครัวแชร์กันหมดเลยเรื่องของรุ้งกินน้ำมีใครเห็นบ้างไหมใช
1: ่
0: หมายความว่าไงคะหลังฟ้าหลังฝนสดใสเสมอเราก็พยายามสดใสบ้างนะแต่เขาแชร์กันจริงๆนะโอ้มีรุ้งกินน้ำทุกที่เลยนะคะแสดงว่าฝนตกทั่วฟ้าจริงๆนะเมื่อวานนะคะ
1: แล้วก็เมื่อวานที่กทมเองเนี่ยพอฝนตกหนักเมื่อวานเนี่ยเหตุในพื้นที่ของถนนฉลองกรุงถ้าใครได้ติดตามโซเชียลท่านในพื้นที่ของกทมเนอะจะเจอเรื่องของเสาไฟฟ้าที่ล้มที่เส้นถนนฉลองกรุงลาดกระบังเนี่ยล้มเพราะว่าเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองนั่นแหละแล้วทำให้ต้องปิดการจราจรตั้งแต่แยกบริเวณตัดถนนสุวินทวงศ
0: ์
1: แล้วก็ฝั่งถนนเจ้าคุณทหารปิดการจราจรตั้งแต่แยกเจ้าคุณทหารนะครับอันนี้ล่าสุดจากทางสำนักงานเขตลาดกระบังออกมาเปิดเผยว่าเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่รถเคลนเพราะว่าพอเสาไฟฟ้าล้มเนี่ยไฟฟ้าดับนะไฟฟ้าดับแต่ว่าเมื่อ5ทุ่มที่ผ่านมาเนี่ยเบื้องต้นการไฟฟ้าแจ้งว่ามีแผนเร่งเคลียร์พื้นที่เก็บกู้ซากเสาไฟฟ้าตลอดทั้งคืนแล้วแล้วก็ตั้งเป้าจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนให้ประชาชนในช่วงเช้าของวันนี้ส่วนการจราจรเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมายังคงปิดการจราจรบริเวณจุดเกิดเหตุบนถนนฉลองกรุงอยู
0: ่
1: ปิดตั้งแต่บริเวณแยกนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังก็คือซอยฉลองกรุง31นะครับส่วนสำหรับบริเวณแยกเจ้าคุณทหารเนี่ยยังสามารถใช้การจราจรได้ตามปกติแต่ยังไม่สามารถขับมุ่งหน้าไปยังถนนสุวินทวงศ์ผ่านถนนฉลองกรุงได้เนื่องจากปิดพื้นที่เพราะต้องรอเก็บซากเสาไฟฟ้าก่อนนะครับแล้วก็สายไฟฟ้าที่โค่นล้มด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ผู้บริหารของการไฟฟ้าเองเนี่ยลงพื้นที่ติดตามแล้วแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีการอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนต่อไปเดี๋ยวรอติดตามกันละกันว่าเดี๋ยวเช้าวันนี้เนี่ยเคลียร์พื้นที่แล้วก็เร่งจ่ายไฟให้พี่น้องประชาชนในระแวกนั้นอยู่นะครับ
0: ค่ะก็จริงๆก็มีข่าวประกาศ มาด้วยนะคะจากเป็นประชาสัมพันธ์ก็แล้วกันนะคะจากสำนักพระราชวังนะขอแจ้งเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งทางสำนักพระราชวังเนี่ยได้กำหนดเวลาแล้วก็เส้นทางเข้าถวายสักการะนะคะในพระบรมมหาราชวังซึ่งเปิดเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันนะเวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาแบ่งเป็น3ช่วงเวลานะคะนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาช่วงที่2เวลา11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาช่วงที่3เวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาก็คือช่วงแรก8โมงเช้าถึง10โมงเช้าช่วงที่2 11โมงครึ่งถึง4โมงเย็นและช่วงที่3 2ทุ่มถึง3ทุ่มนั่นเองค่ะทุกคนจะต้องผ่านจุดคัดกรองแล้วก็รับลำดับการจัดเข้าถวายสักการะพระศพนะคะภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดหน้าพระลานซึ่งจุดปิดคัดกรองในเวลา20นาฬิกานะทางเข้าประตูมณีนพรัตน์นะคะแล้วก็เดินทางตามเส้นทางที่พระราชวังกำหนดโปรดแต่งกายชุดไว้ถูกด้วยนะคะสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งเท่านั้นค่ะการเดินเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยก็สามารถเปิดให้เข้าชมได้ตามปกติตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึง15นาฬิกา30นาทีเข้าทางประตูมณีนพรัตน์แล้วก็ผ่านจุดคัดกรองตามมาตรการรักษาความปลอดภัยงดเข้าชมพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะคะแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินออกทางถนนจักรีจรัญผ่านประตูพิมานชัยศรีแล้วก็เลี้ยวซ้ายหน้าหอรัศดากรพิพัฒน์เพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้าซึ่งสวยงามมากๆนะคะพวกเราเข้าไปชมกันเรียบร้อยแล้วค่ะก็สามารถเข้าไปตามที่สำนักพระราชวังนะคะได้มีการประชาสัมพันธ์กันออกมานะคะ
1: ครับผมก็วันนี้เป็นวันแรกนะครับสามารถที่จะเข้าไปได้นะครับในขณะเดียวกันมีในส่วนของเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันสักนิดนึงเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเขาไม่ได้มีการเพิ่มวงเงินเนอะหลายคนบอกว่าเนี่ยมีได้รับอีเมลได้รับ SMS มาบอกว่าเนี่ยให้กดยืนยันสิทธิ์เพื่อที่จะได้รับไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมต้องบอกอย่างนี้ว่า

0: ขายฟรีด้วย6เดือนคืออาจจะไม่เก็บค่าที่ด้วย
1: ก็คือขายไปก่อน6เดือนถ้าขายดีก็จะเช่าก็เช่า
0: ก็น่าจะอย่างนั้น
1: ถ้าไม่เช่าก็อา
0: จจะไปหา
1: ทาง
0: เดี๋ยวดู
1: หาถิ่นอื่น
0: ดูเงื่อนไขกันซึ่งเรื่องนี้นะครับรัฐบาลได้เปิดไทยช่วยไทยพลัสไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสนะครับซึ่งข้อมูลนี้มาจากท่านรองโฆษกลลิดาบอกว่าตอนนี้เดี๋ยวเขาจะเปิดโอกาสในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ขยายโอกาสให้พี่น้องประชาชนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองในโครงการนี้แหละย้ำชื่อโครงการอีกทีว่าไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเขาจะเปิดตัวในเดือนกรกฎาคม69นี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยผู้เข้าร่วมโครงการนะจะได้รับการสนับสนุนเงินลงทุนจากภาครัฐร้อยละ50ของมูลค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายสำหรับแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุนสินเชื่ออัตราพิเศษระบบการชำระเงินการค้ำประกันสินเชื่อลดภาระต้นทุนและอุปสรรคในการเริ่มต้นธุรกิจนะครับนอกจากนี้คนที่เข้าร่วมโครงการสามารถใช้พื้นที่ในการไปจำหน่ายสินค้าและบริการในเครือโลตัสและแมคโครกว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศเราจะเห็นว่าห้างโลตัสกับแมคโครเนี่ยก็จะมีพื้นที่แล้วก็ตั้งบูธขายของถูกไหมสามารถไปตั้งได้ 2,000 สาขาทั่วประเทศไม่ต้องจ่ายค่าที่6เดือนนะครับช่วยเพิ่มช่องทางการขายเข้าถึงผู้บริโภคด้วยซึ่งโครงการนี้เปิดโอกาสในการสร้างอาชีพให้พี่น้องประชาชนเนอะที่มีธุรกิจเป็นของตนเองแล้วก็สนับสนุนผู้ประกอบการแฟรนไชส์ของไทยนะให้สามารถขยายธุรกิจได้อย่างมีมาตรฐานซึ่งถ้าใครที่เข้าเกณฑ์เนี่ยแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก่อนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุนเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจใครที่สนใจเข้าไปร่วมโครงการได้ผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยพลัสเอาใหม่ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์เว็บไซต์แต่เว็บไซต์ชื่อว่าไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ .dbd.go.th ตั้งแต่1กรกฎาคม69เป็นต้นไปขณะที่ผู้ประกอบการแฟรนไชส์สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทั่วประเทศเลยนะครับ
1: ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเขาเรียกเป็นโครงการไหมจริงๆแล้วมีทุกปีนะเรื่องของ OTOP นะคะ
0: งาน OTOP
1: งาน OTOP ของเราค่ะ OTOP Mid Year 2026ยอดคึกคักมากนะยอดขายกระฉูดเลย5วันเนี่ยทะลุกว่า438ล้านบาทนะคะก็จริงๆงานเนี่ยเดี๋ยวจะมีสิ้นสุดในวันพรุ่งนี้รัฐบาลก็เลยอยากจะเชิญชวนให้ไปเที่ยวกันให้อย่างสนุกเลยไปช็อปไปชิมไปใช้กันนะคะในโค้งสุดท้ายแล้วมีไทยช่วยไทยด้วยถ้าใครยังเหลือก็สามารถไปใช้ได้จะบอกว่าถูกบูธมีไทยช่วยไทยพลัสหมดเลยนะคะแล้วก็มีคอนเสิร์ตฟรีด้วยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่างานโอท็อปในปีนี้นะคะคือรวมสินค้าคุณภาพจาก77จังหวัดมากกว่า 2,500 คูหานะไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของใช้ของตกแต่งบ้านแล้วก็ของสมุนไพรคือจะบอกว่ามียอดจำหน่ายสูงสุดเนี่ยให้คุณถ่ายว่ายอดอะไรจำหน่ายสูงสุด
0: ของในโอท็อป
1: ของในโอท็อป
0: ของกิน
1: ไม่ใช่จ้ะ
0: เอ้าอะไรอ่ะ
1: เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
0: โอ้จริงป่ะเออ
1: เกินคาดนะ 60% นะคะรองลงมาก็คืออาหาร
0: จริง
1: ๆเห็นมั้ยคนตั้งใจไปช็อป
0: คุ
1: ณต้องใส่เป็นแฟชั่นเพราะว่าอะไรคุณตอนนี้ผ้าถุงผ้าไทยเขาใส่กันได้แบบโอ้ใส่สนุกแล้วจ้านะคะของใช้เครื่องดื่มแล้วก็สมุนไพรนี่ของเราก็ขึ้นหิ้งเหมือนกันรัฐบาลนะคะก็เลยอยากจะเชิญชวนนี่แหละไปสนุกกันไปมีความสุขกันที่งานโอท็อปกินช็อปใช้กันให้สนั่นเลยนะใช้ไทยช่วยไทยด้วยนะคะถูกบูธเลยโค้งสุดท้ายแล้วในวันพรุ่งนี้แต่วันนี้กรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับกรมราชทัณฑ์นะคะวันที่27มิถุนายนเตรียมมอบความบันเทิงพิเศษให้กับผู้ร่วมงานด้วยมินิคอนเสิร์ต
0: วันนี้
1: จากพิเศษโลโซ
0: มาเลยเหรอ
1: มาเลย
0: ทันใจมาก
1: ปุ๊บมาปั๊บนะดิฉันเพิ่งได้ดูข่าวคุณพี่เขาออกมาเมื่อวานนี้เองนะคะวันนี้มาแล้ว
0: ทันใจมาก
1: พี่เสกโลโซศิลปินร็อกระดับตั้งนานของเมืองไทยนะคะตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะวันนี้นะที่เวทีกลางอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีนะคะแล้วก็ในช่วงเย็นมีการแสดงคอนเสิร์ตจากคุณเอกชัยศรีวิชัยไปเพลงอะไรนะน
0: ี่
1: หมากัดนะแล้วก็ปิดท้ายในวันพรุ่งนี้นะคะด้วยแสดงของน้องเอิร์ธภัทรวดีอุ๊ยน้องคนนี้ก็เสียงใสนะเสียงน่ารักมากนะคะก็แน่นอนว่าชมฟรีตลอดทั้งงานแต่เราอาจจะเสียเงินในการจับจ่ายใช้สอยไม่เป็นไรหรอกนิดๆหน่อยๆนะ60 40นะคะงาน OTOP Mid Year Sale นะเป็น OTOP Next Inspiration อุ๊ยใครตั้งชื่อเก๋ๆนะจัดจนถึงวันที่28มิถุนายน10โมงเช้าถึง3ทุ่มเลยนะคะอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีก็แน่นอนจัดโดยรัฐบาลนะคะแล้วก็ร่วมมือกับศูนย์โอท็อปทั่วประเทศเนี่ยรวมถึงเนี่ยกรมราชทัณฑ์ด้วยนะคะแน่นอนว่าเราก็ต้องการสนับสนุนเนา

0: รายได้ของผู้ประกอบการไทยสู่ชุมชนแล้วก็เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยค่ะ
1: แน่นอนแหละว่าโอ้ยอดนี่ทะลุเป้านะแล้วก็เห็นว่าล่าสุดเมื่อวานเนี่ยพอนับเมื่อวานคือ6วันเนี่ยยอดทะลุไป6คาดเขาคาดกันว่า
0: ถึง24วันนี
1: ้แต่เขาคาดกันว่ามันจะทะลุถึง600ล้านบาท
0: ว้าว
1: ยังไงเสาร์อาทิตย์นี้คืองานมันมีถึงวันอาทิตย์นี้เนาะพรุ่งนี้28มิถุนายนไปกัน
0: จริงๆก็ไปเลือกตั้งก่อนก็ได้แล้วค่อย
1: 28พรุ่งนี้นะ
0: แล้วก็ค่อย
1: ไปช็อปไปช็อปนะพูดถึงเลือกตั้งเดี๋ยวขอข้ามไปเลือกตั้งเลยละกัน
0: เ
1: พ
0: รา
1: ะว
0: ่าดิฉันข้ามบทคุณเหรอ
1: ไม่เราขอข้ามเอง
0: ไปดูเลือกตั้ง
1: เพราะว่าอยากจะเน้นเรื่องของเลือกตั้งสักนิดนึงนี่คือเราเตรียมข่าวเลือกตั้งมาค่อนข้างแบบ
0: เยอะ
1: เ
0: ดี๋ยวจะไม่หมด
1: ต้องบอกว่าพื้นที่ที่ต้องใช้สิทธิ์คือใครที่ทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพมหานครกับคนที่อยู่ชลบุรีเมืองพัทยานะซึ่งครั้งนี้เนี่ยไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้า
0: ไม่
1: มีเลือกตั้งนอกเขตก็ต้องถ้าอยู่ชลบุรีอาจจะต้องกลับไปเลือกที่นู่น
0: แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวก7วันให้หลังนี้สามารถ
1: แจ้งได
0: ้ไม่ใช่ลงทะเบียนค่ะสามารถแจ้งออนไลน์ได้ถึงสาเหตุของการไม่ไปเลือกตั้ง
1: ใช่นะครับซึ่งทางด้านกกต.ของกทม.อันนี้เป็นฝั่งของกทม.กันเนอะเขายืนยันความพร้อมในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และก็สก.ในวันพรุ่งนี้ทั้งเรื่องของบุคลากรอุปกรณ์มาตรการรับมือฝนด้วยเดี๋ยวฝนตกไม่ไปแล้วอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็เชิญชวนประชาชนกว่า 4.4 ล้านนี่ของกทม.นะ4ล้านกว่าคนเลยนะออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งการตั้งเป้าว่าจะมีคนมาใช้สิทธิ์เนี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ70รอลุ้นกันละกันนะครับซึ่งเรื่องนี้ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศท่านผอ.การเลือกตั้งกทม.เนี่ยออกมาบอกนะครับว่าก็เตรียมพร้อมและเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้28มิถุนายนก็ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งของประจำกทม.เองร่วมกับกทม.เขาแจกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ไปยังเขตเลือกตั้ง50เขตแล้วเพื่อใช้ในการที่จะจัดการเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งเนี่ยดำเนินการกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆตั้งแต่17ถึง19มิถุนายนที่ผ่านมาประทับตราบัตรเลือกตั้งครบถ้วนปัจจุบันเหลือเพียงแค่ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์และส่งมอบไปยังหน่วยเลือกตั้ง 6,628 หน่วยของกทม.ทั่วกทม.เลยโดยจะดำเนินการในช่วงเช้ามืดของวันที่28มิถุนายนขณะที่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งกว่า 72,000 กว่าคนซ้อมและอบรมและเรียบร้อยการจัดปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องฝนตกกทม.ก็ซ้อมเหมือนกันซ้อมรับมือฝนเหมือนกันจากการที่เราจัดงานถนนดนตรีเมื่อวานเราก็รู้สึกว่าเราต
0: ้
1: องซ้อมแหละนะครับ50เขตเขาก็ซ้อมกันเน้นติดตั้งเต็นท์ที่มีความมั่นคงแข็งแรงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังก็เฝ้าระวังมอบสำนักการระบายน้ำเฝ้าดูเลยเตรียมเครื่องสูบน้ำให้เต็มที่รองรับปริมาณฝนแล้วก็เตรียมเรื่องของระบบไฟนะเดี๋ยวไม่ใช่เลือกตั้งอยู่ไฟดับอะไรแบบนี้นะครับอุปกรณ์ต่างๆเชื่อว่าถ้าไม่มีพายุรุนแรงเนี่ยการเลือกตั้งก็จะดำเนินการอย่างราบรื่นนะครับขณะที่หลังปิดหีบเองเนี่ยการนับคะแนนหน่วยเลือกตั้งให้แล้วเสร็จก่อนส่งผลคะแนนไปยังสำนักงานเขตเนี่ยแล้วก็จะมีการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ศูนย์ประมวลผลกลางที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าและรอรายงานผลให้พี่น้องประชาชนด้วย
0: นะคะแล้วก็อันนี้เราขอย้ำนิดนึงนะว่าวันพรุ่งนี้นะคะเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยแล้วก็หลีกเลี่ยงการสวมเสื้อผ้าที่มีตัวเลขตรงกับหมายเลขผู้สมัครคือช่วงนี้เป็นช่วงบอลโลกไงหลายคนก็อาจจะใส่เสื้อที่มีเสื้อบอลแต่ว่าก็ต้องเลี่ยงนะคะเพราะว่ามันเป็นการเข้าข่ายผิดกฎหมายนะคะแล้วก็ตรวจสอบสภาพอากาศวางแผนล่วงหน้าด้วยในการเดินทางนะคะเพราะว่าอาจจะมีอุปสรรคนิดนึงแต่ว่าไม่อยากให้เป็นไม่อยากให้เป็นอุปสรรคในการไปใช้สิทธิ์ของพวกเรารวมถึงเรื่องของบัตรประชาชนหมดอายุด้วยก็ไม่ใช่อุปสรรคเช่นเดียวกันนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นกทม.หรือว่าเมืองพัทยาเปิดบริการให้ประชาชนทำบัตรประชาชนในช่วงวันเลือกตั้งด้วยอย่างเช่นกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าปรากฏว่าบัตรเพิ่งมาเห็นอุ๊ยบัตรประชาชนหมดอายุหรือชำรุดหรือตอนเช้ากำลังจะไปเลือกตั้งแล้วบัตรหายทำยังไง
1: หาไม
0: ่เจอหรือว่าทำยังไงสามารถไปทำบัตรประชาชนได้ที่จุดเลยนะคะก็คือทำตั้งแต่เช้าทำเสร็จปุ๊บก็เลือกตั้งต่อได้ไม
1: ่
0: มีปัญหาหรือถ้ารู้ตัวล่วงหน้าก็สามารถไปทำบัตรประชาชนได้จริงๆมีจุดเลือกตั้งมีจุดทำพิเศษด้วยนะนะคะทางกรุงเทพมหานครก็เปิดตั้งแต่วันเสาร์ก็เปิดนะทั้งสำนักงานทั้ง50เขตเลยเปิดปกติเลยเปิดทำปกติ8นาฬิกาถึง16นาฬิกาส่วนวันอาทิตย์ที่28นาฬิกาวันอาทิตย์ที่28มิถุนาเป็นวันเลือกตั้งก็จะเปิดให้บริการทั้ง50เขตเช่นเดียวกันจนถึง15นาฬิกาเลยนะคะ
1: ถึง17นาฬิกา
0: ค่ะขอโทษทีรวมถึงเปิดให้บริการที่จุด บริการด่วนมหานคร19แห่งทั่วประเทศด้วยก็แต่ละแห่งเนี่ยก็จะมีเวลาที่แตกต่างกันก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่สายด่วนกทม1555ได้เลยนะว่าแต่ละจุด19แห่งเนี่ยเปิดที่ไหนอะไรกันยังไงบ้างส่วนเมืองพัทยาแน่นอนค่ะเปิดบริการทำแบบประจำตัวประชาชนที่สารวการเมืองพัทยาในวันเสาร์ที่27แล้วก็อาทิตย์ที่28นะคะเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีนะดิฉันก็ไปทำที่นี
1: ่ใช่ไหมที่สารวการเมืองพัทยา
0: ใช่ค่ะแต่พอบัตรหายก็มาทำห้วยขวางห้วยขวางถ่ายรูปสวยนะคุณ
1: อ้าวเหรอ
0: สวยสวยเลยคุณไปลองนะ
1: แต่หมดอายุก็ไม่ต้องกังวลนะไปทำได้
0: ไปทำได้ไปทำได้
1: แล้วก็เห็นว่าบัตรหมดอายุจริงๆเขาสามารถใช้ยืนยันตัวตนได้นะการเลือกตั้งนะนะครับส่วนทางด้านกกต.เองเขาขอความร่วมมือนายจ้างอำนวยความสะดวกให้หน่อยกับลูกจ้างคือบางคนทำงานเสาร์อาทิตย์เนอะให้แวะไปเลือกตั้งกันสักนิดนึงก่อน
0: ไม่ถือว่าเป็นวันลาซะหน่อยสักครึ่งวันก็ได
1: ้นะ
0: แล้วกลับมางาน
1: ทึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเขามีหนังสือเลยนะประสานขอความร่วมมือไปยังปลัดกระทรวงแรงงานแล้วก็ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมขอความร่วมมือนายจ้างสถานประกอบกิจการเลยทั้งในเขตกทม.และเมืองพัทยาอำนวยความสะดวกลูกจ้างหน่อยนะในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนี่แหละ28มิถุนายน8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นนะหน่วยเลือกตั้งที่เขามีสิทธิ์มีชื่ออยู่ซึ่งการดำเนินการเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการส่งเสริมนะสนับสนุนให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งปฏิบัติงานในวันเลือกตั้งเนี่ยออกไปใช้สิทธิ์ได้อย่างสะดวกซึ่งเขาบอกว่าตามกฎหมายเนี่ยตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ.2562และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา117เขาบอกว่าผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างผู้ใดขัดขวางนะหน่วงเหนี่ยวหรือไม่ให้ความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันสมควรในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้างแล้วแต่กรณีระวางโทษนะจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับระวังสักนิดนึงยังไงไปใช้สิทธิ์กันได้8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นนะจ๊ะ
0: ค่ะแล้วก็ช่วงนี
1: ้
0: ห้ามขายจำหน่ายจ่ายแจกหรือว่าจัดเลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สุราทุกชนิดเลยนะคะจนถึงวันที่18นาฬิกาของวันที่28มิถุนายน
1: ตั้งแต่18นาฬิกาของวันเสาร์คือ
0: ของวันเสาร์ใช่จนถึง18นาฬิกาของวันพรุ่งนี
1: ้
0: นะคะก็ต้องเอาจริงๆนะเขามีกฎมีระเบียบอะไรอ่ะก็ปฏิบัติตามแล้วกันนะรวมถึงเรื่องนี้ด้วยที่ต้องปฏิบัติตามก็คือเรื่องของกาบัตรบ
1: ั
0: ตรเนี่ยก็จะมีให้ทั้งหมด2ใบใบแรกเนี่ยเป็นใบสีเขียวใบสีเขียวเนี่ยเลือก
1: ผู้ว่า
0: เลือกผู้นำเอาเพื่อง่ายสีเขียวเลือกผู้นำสีชมพูเลือกทีมนะจำแบบนี้แล้วกันนะกากบาทเท่านั้นไม่เอาหัวใจไม่เอาดอกจันไม่เอาติ๊กถูกนะ
1: ไม่เอาสวัสดีค่ะ
0: ไม่เอา
1: ไม่ได้นะครับ
0: ไม่ได้มีมินิฮาร์ดไม่ได้
1: ไม่ได้
0: แล้วก็กาเกินช่องได้ไหมก็ไม่ได้แล้วก็ใช้ปากกาที่ทางหน่วยอ่ะเตรียมเอาไว้ให้เท่านั้นนะคะพอไปถึงหน่วยปุ๊บเนี่ยเช็คชื่อตัวเองก่อนไปถึงปุ๊บเตรียมบัตรประชาชนเช็คชื่อตัวเองอยู่คูหาไหนเข้าไปยื่นบัตรประชาชนจากนั้นก็นึกในใจละเบอร์อะไรนะไปถึงปุ๊บกาแล้วก็หย่อนใส
1: ่
0: นะคะหยิบให้เรียบร้อย
1: ย้ำหน่อยละกันมีเวลาอยู่สักนิดนึงนะเร
0: ื่อง
1: ของการกากบาทเนี่ยการทำบัตรดีเนี่ยคือต้องเป็นเครื่องหมายกากบาทหรือพวกนี้คือต้องเป็นเส้นตรง2เส้นที่มีจุดตัด1จุดนะกากบาทคือบางทีกาเล็กกาใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่ขอให้มันเป็นกากบาทแต่เป็นกากบาท1กาเท่านั้นคือมันต้องมีจุดตัดเป็นจุดเดียวไม่ใช่กาเอาเห็นกากบาทก็กาไป2กากบาทอยู่ในนั้นมันก
0: ็ไม่ได้
1: นะอันนั้นก็บาทเสีย
0: ด
1: ัก
0: จานม
1: ัน
0: จะกลายเป็นดับเบิ้ลกากบาทไปนะ
1: เพราะฉันต้องระมัดระวังกันให้ดีนะเรื่องของตัวบัตรแล้วก็ติ๊กถูกไม่ได้อย่างที่พี่ไอบอกติ๊กถูกไม่ได้สี่เหลี่ยมไม่ได้วาดดาว
0: หัวใจ
1: ไ
0: อฉันรักมากเลยทีนี้
1: หรือบางคนถ้าเผลอติ๊กถูกไปแล้วใช่ปะน
0: ึ
1: กข
0: ึ้
1: นได้ก็ขีดทับเพื่อให้มันมีจุด
0: ได้มาดูตามนี้
1: ได้เห็นไหมอย่างนี้คือได
0: ้อ๋อถ้าติ๊กถูกไปแล้วคือมันมี
1: แง่งไปแล้วไงมีแง่งไปแต่ก็
0: ขีดทับได้ก็ถือว่าเป็นบัตรดีเหมือนก
1: ัน
0: อ๋อไม่ต้องตกใจเน
1: า
0: ะ
1: ใช่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรารอติดตามกันและกันเรื่องของการเลือกตั้งอาจจะมีอีกเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยแต่เดี๋ยวตอนนี้6นาฬิกากับอีก30นาทีเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ตีของร้องข่าวกับคุณพฤทธิ์กันสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อครับ
0: ค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจิน รำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
8: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
7: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
8: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
7: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
8: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
9: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ้องร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าววันนี้กับผมพฤฒแก้วพี่บูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเรื่องของการปราบยาเสพติดครับนายกประกาศเดินหน้าปราบยาเสพติดเต็มกำลังชวนประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดพ่อแม่พี่น้องครับที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติกำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีนั้นเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกครับโดยประเทศไทยเราครับในฐานะเป็นประเทศสมาชิกได้ประกาศเจตนารมณ์และดำเนินการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับประชาคมโลกอย่างต่อเนื่องโดยมีทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมกันรณรงค์อย่างจริงจังครับทั้งนี้ครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลเน้นย้ำว่ารัฐบาลนั้นกำหนดให้การจัดการกับปัญหายาเสพติดเป็นภาระที่สำคัญและเร่งด่วนและในปีนี้ครับจะเดินหน้ามาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นในทุกมิติตั้งแต่การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนแบบเบ็ดเสร็จการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและการปราบปรามเครือข่ายผู้มีอิทธิพลตลอดจนการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพผ่านนโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดเพื่อเปลี่ยนผู้เสพให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมครับพร้อมกันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนั้นขอให้พี่น้องประชาชนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายความปลอดภัยภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดโดยหากพี่น้องประชาชนครับพบเห็นความผิดปกติหรือเบาะแสยาเสพติดในชุมชนของท่านสามารถแจ้งข้อมูลที่สายด่วนปปส1386ย้ำ1386เพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นดำเนินการอย่างเร่งด่วนให้ประเทศไทยของเราปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปเรื่องการค้ากันบ้างครับรองนายกสุภจีนำทีมไทยแลนด์เจรจา EU เดินหน้าเร่งปิดดีล FTA ไทย EU หนุนการค้าการลงทุนและขยายโอกาสสินค้าเกษตรไทยพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์นำคณะทีมไทยแลนด์เดินทางเยือนกรุงบรัสเซลส์ราชอาณาจักรเบลเยียมครับเพื่อหารือกับผู้บริหารระดับสูงของสหภาพยุโรปหรือ EU ครับเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA ไทย EU ให้มีความคืบหน้าครับพร้อมยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างกันระหว่างไทยและ EU ครับโดยการหารือในครั้งนี้ครับมุ่งสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและเสริมความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานในระยะยาวโดยให้ความสำคัญกับการเปิดตลาดสินค้าและการลงทุนอย่างสมดุลควบคู่กับการคำนึงถึงมาตรการด้านสินค้าเกษตรที่มีความอ่อนไหวเพื่อจะรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรพี่น้องชาวไทยครับรวมไปถึงผู้ประกอบการ SME และภาคธุรกิจของประเทศครับปัจจุบันครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทาง EU หรือว่าสหภาพยุโรปนั้นเป็นคู่ค้าอันดับ4ของประเทศไทยโดยในปีที่ผ่านมาครับ2568มีมูลค่าการค้ารวมกว่า 45,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ไทยเราครับได้ดุลการค้าสินค้าเกษตรกับสหภาพยุโรปกว่า940ล้านดอลลาร์สหรัฐสะท้อนถึงศักยภาพของสินค้าไทยครับโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและโอกาสในการขยายการค้าและการลงทุนระหว่าง2ฝ่ายในอนาคตครับทั้งนี้ครับกระทรวงพาณิชย์นั้นยืนยันนะครับว่าเดินหน้าเจรจา FTA ไทย EU อย่างเต็มที่เต็มความสามารถครับเพื่อจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยขยายตลาดส่งออกและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการไทยในระยะยาวอีกด้วยครับ จากเรื่องการค้าการลงทุนมาดูกันที่ไทยช่วยไทยกันบ้างครับกระทรวงมหาดไทยสานต่อไทยช่วยไทยเฟส2พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าครองชีพผ่านความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชนโดยทางกรมการปกครองครับได้สานต่อโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพในระยะที่2หรือว่าเฟส2ครับหลังจากที่ในเฟสแรกนั้นประสบความสำเร็จในการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งเป็นสินค้าที่จำเป็นกว่า 3,000 รายการครับโดยเป็นการจำหน่ายในราคาพิเศษผ่านที่ว่าการอำเภอ878อำเภอทั่วประเทศครับช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและเพิ่มการเข้าถึงสินค้าจำเป็นให้กับพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงพร้อมครับขยายการดำเนินงานต่อเนื่องในเดือนหน้าเลยครับตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมไปจนถึงกันยายนปีนี้ครับในทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ครับรวมจำนวน7ครั้งครับพี่น้องประชาชนมาต่อกันที่ข่าวสำคัญในเรื่องต่อไปกันบ้างครับสำนักพระราชวังขอแจ้งเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพทุกท่านครับสำนักพระราชวังได้กำหนดเวลาและเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง3ทุ่มครับแบ่งเป็น3ช่วงเวลาด้วยกันครับช่วงเวลาที่1ครับคือ8โมงเช้าถึง10โมงช่วงที่2ครับ11โมงครึ่งถึง4โมงเย็นและช่วงที่3ครับ2ทุ่มถึง3ทุ่มครับซึ่งประชาชนนั้นต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดหน้าพระลานจุดคัดกรองนั้นจะปิดในเวลา2ทุ่มนะครับโดยเข้าทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดสำหรับการแต่งกายครับขอให้แต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษครับงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นครับในส่วนของการเดินเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามนั้นสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปนะครับเปิดให้เข้าชมได้ตามปกติเลยครับตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 13:30 น.โดยเข้าทางประตูมณีนพรัตน์ครับและผ่านจุดคัดกรองตามมาตรการรักษาความปลอดภัยงดเข้าชมพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับจากนั้นขอให้นักท่องเที่ยวเดินออกทางถนนจักรีจรัญผ่านประตูพิมานชัยศรีเลี้ยวซ้ายหน้าหอรัศดากรพิพัฒน์เพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและเดินออกพระบรมมหาราชวังทางประตูวิมานเทเวศครับมาต่อกันที่ข่าวดีๆของประเทศไทยกันบ้างครับเป็นความภูมิใจในเรื่องการท่องเที่ยวครับเกาะสมุยครับที่เกาะสมุยนั้นมีอะไรเกาะสมุยคว้าอันดับหนึ่งเกาะที่ดีที่สุดประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำปี2026ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องราวดีๆของประเทศไทยครับรัฐบาลชื่นชมการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพของเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่คว้าอันดับหนึ่งในหมวดเกาะที่ดีที่สุดประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในรางวัล Travel Plus Leisure Luxury Award 2026ครับนิตยสารท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับแนวหน้าตอกย้ำการเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวระดับโลกอีกครั้งครับสะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของเกาะสมุยในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกด้วยมาตรฐานการบริการระดับลักชัวรี่ควบคู่ไปกับเสน่ห์ทางธรรมชาติที่ยังคงสมบูรณ์ครับนอกจากรางวัลชนะเลิศในประเภทเกาะที่ดีที่สุดนะครับหรือว่า Best Island แล้วนะครับสถานประกอบการและโครงสร้างพื้นฐานบนเกาะสมุยครับยังได้รับรางวัลอื่นๆในระดับท็อปจากเวทีเดียวกันนี้มาครองได้สำเร็จนะครับได้แก่ ในประเภทของรางวัลสนามบินที่ดีที่สุดหรือว่า Base Airport นั้นท่าอากาศยานนานาชาติสมุยครับสมุย International Airport ครับคว้าอันดับที่2ของสนามบินที่ดีที่สุดในภูมิภาคเป็นรองแค่ที่เดียวครับคือสนามบินชางงีของสิงคโปร์เท่านั้นครับชี้ให้เห็นถึงเอกลักษณ์การออกแบบที่กลมกลืนไปกับธรรมชาติและความสะดวกสบายในการให้บริการผู้โดยสารครับประเภทต่อมาคือรางวัลรีสอร์ทริมหาดและเกาะที่ดีที่สุดในประเทศไทยครับหรือว่า Base Beach Plus Island Resort in Thailand ครับโดยโรงแรมและรีสอร์ทหรูบนเกาะสมุยนั้นพาเรตกันติดอันดับท็อป10มากถึง5แห่งด้วยกันครับตอกย้ำความเป็น Destination หรือว่าจุดหมายปลายทางแห่งการพักผ่อนระดับ High End นั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องดีๆที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพครับประเทศไทยเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับการที่ประเทศไทยเรานั้นได้รับการรับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปี2569เรื่องนี้นับเป็นก้าวสำคัญในเส้นทางด้านการทูตและเศรษฐกิจของประเทศครับการประชุมนี้ครับทรงเกียรติสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนาอย่างยั่งยืนครับในฐานะสมาชิกที่มีบทบาทในประชาคมการเงินโลกประเทศไทยเรานั้นมีประสบการณ์ยาวนานด้านการเป็นผู้นำในระดับของภูมิภาคและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจตำแหน่งที่ตั้งยุทธศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าในอาเซียนนั้นประกอบกับมรดกทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์และโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยครับทำให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพที่เหมาะสมสำหรับการประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญนี้ครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะเป็นเวทีแสดงถึงความมุ่งมั่นของไทยในด้านนวัตกรรมความยั่งยืนและการเติบโตอย่างทั่วถึงเราตั้งตารอต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกให้มาสัมผัสอัธยาศัยไมตรีของคนไทยพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับอนาคตของระบบการเงินโลกและการพัฒนาครับที่ผ่านมาครับเมื่อปี34หรือว่า2534นั้นประเทศไทยเราได้รับการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของ IMF ครับและกลุ่มธนาคารโลกเป็นครั้งแรกครับนับเป็นหมุดหมายสำคัญนะครับที่แสดงถึงบทบาทที่เติบโตขึ้นของประเทศบนเวทีเศรษฐกิจโลกและในอีกกว่า30ปีต่อมานะครับหรือว่าปัจจุบันการประชุมครั้งนี้ก็ได้หวนกลับมาจากที่กรุงเทพมหานครอีกครั้งยืนยันถึงความมุ่งมั่นของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือพหุภาคีความเป็นผู้นำระดับภูมิภาคและการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในการขับเคลื่อนการเจรจาเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569สะท้อนถึงบทบาทใหม่ของไทยในฐานะเจ้าภาพอีกครั้งสะท้อนถึงความร่วมมือในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องและความพร้อมในการอำนวยความสะดวกต่อความร่วมมือระดับสูงของประชาคมโลกครับสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

รุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: 6นาฬิกากับอีก48นาทีครับกลับมาสู่ข่าวยามเช้ากับพวกเราสองคนแล้วก็ทีมงานข่าวยามเช้ากันต่อนะครับคอมเมนต์วันนี้หลั่งไหลกันเข้ามาเยอะมากใน Facebook แต่ว่าอาจจะไล่อ่านไม่หมดต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าคอมเมนต์ช่วงแรกๆเนี่ยไหลขึ้นไปแล้ว นะครับมีพี่ปานเกษมสุขมาสวัสดีค่ะข่าวยามเช้านะครับมีพี่ปองพี่สมปองพี่คนมีสีมาอีกแล้วคุณไอวรินสวย
1: ขอบคุณค่ะ เดี๋ยวแล้วคุณมองหน้าดิฉันแบบ
0: นะแล้วก็มีคุณมี Facebook วัดเผาวัดเผาเครื่อง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับอำเภอเชียนใหญ่นะครับฟังเสียงดังชัดครับเช้านี้อากาศดีขอบคุณนะครับพี่สังวาลสวัสดีข่าวยามเช้าพี่เพ็ญทิชาพี่ทินนกรสวัสดีผู้ดำเนินรายการพี่สุริยาฟังจากบ้านดงดำกำแพงเพชรพี่รุ่งทิพย์นะครับพี่ทินกรบอกอยู่อุทัยพี่คารมจากยโสธรพี่สมนึกฟังจากสวทขอนแก่นด้วยสวัสดีครับ
1: พี่พงษ์ชยานะคะนครปฐมนะบอกว่าฝนตกทุกวันเลยนะคะแล้วก็ฝนตกทุกวันแต่ฟังเราทุกวันด้วยนะน่ารักมาก
0: ขอบคุณ
1: ม
0: าก
1: ค่ะคุณประคองนะคะติดตามทุกวันครับขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับมีพี่ประกิตบอกว่าอะไรที่ไม่ชัวร์ไม่จริงอย่าแชร์เช่นข่าวปลอมเฟกนิวเช่นประเด็นโครงการเออรี่รีทายของกพใช่คือตอนนี้เขายังไม่มีรายละเอียดอะไรออกมานะครับเป็นแนวทางนะครับยังไม่มีอะไรเลย
1: ค่ะพี่มารีชุ่มเย็นบอกว่าสวัสดีค่ะน้องไอวรินนะคะน้องต้น
0: สวัสดีค่ะ
1: หลายเสาแล้วค่ะเจอกันที่หน้าจอมือถือนี
0: ่
1: เ
0: ป็นยังไงล่ะขอบคุณมากเลยครับ
1: ดูในมือถือได้เลยนะคะเพราะว่าเราไลฟ์ตลอดเลยนะคะ
0: ม
1: ี
0: พี่สุเมธนะครับพี่ไก่เกศยองนครสวรรค์26องศาพี่เสริมสวยมาริสาจากพิษณุโลกขอบคุณนะครับ
1: คุณไม่น้อยหน้าฉันแล้วนะพี่มารีบอกว่าน้องต้นตัวจริงนางหล่อมากๆนะคะคุณพี่น้อยน่าทานแล้วนะ
0: ใครนะพี่มารีใช่ไหม
1: คุณพี่มารี
0: เคยเจอคุณพี่มารีเหมือนกันแต่ว่าโอ้โหคุณพี่มารีนะชมเกินไปจริงๆผมก็ได้
1: อร่อยเขาชมคุณหล่อนะ
0: คุณ
1: ยอมร
0: ับ
1: สิ
0: ยอมรับครึ่งนึงแล้ว
1: มีคุณดองพูน AM891ไปวิเชียรบุรีเพชรบุรีชัดเจนครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ไปหมดนะแต่ AM นะ AM ของเรานะ
0: มีพี่วันดีอะไรนะพี่ประจิมโตมีจากพิษณุโลกเหมือนกันพี่วันขอไปครับพี่วันดีทำงานถึงวันเสาร์ค่ะแต่ไม่ได้อยู่ในเขตเลือกตั้งไม่เป็นไรนะครับ
1: ก็ส่งกำลังใจให้ทุกคนที่เลือกตั้งนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้กรุงเทพมหานครรวมถึงพัทยาด้วย
0: โอเค
1: และสำหรับใครที่ไม่สามารถไปเลือกตั้งได้นะคะก็อย่างที่เพื่อเราเกริ่นกันไว
0: ้
1: เมื่อต้นชั่วโมงเนาะว่าถ้าเกิดว่าใครไม่สามารถไปเลือกตั้งได้ตอนนี้นะคะไปแจ้งสิทธิ์ก่อนเนี่ยไม่ทันละเพราะว่าวันพรุ่งนี้จะเลือกตั้งละนะคะ
0: อ่ะแจ้งวันนี้ได้แจ้งวันนี้ได้
1: วันนี้อีกวันนึงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากวันนี้ต้องไปแจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปเลือกตั้งได้นะวันที่29มิถุนายนจนถึง5กรกฎาคมนะ2569นะคะก็มันก็จะมีแบบฟอร์มของเขาแหละนะก็ให้ไปแจ้งไประบุเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่อยู่หลักฐานหรือว่าไปที่แอปพลิเคชัน Smart Vote หรือเว็บไซต์ www.ect.go.th ก็ได
0: ้
1: หรือไปเว็บไซต์สำนักงานสำนักบริหารการทะเบียนของกระทรวงมหาดไทยก็คือเข้าไปปุ๊บเขาก็จะมีแบนเนอร์แหละแล้วให้เราคลิกเข้าไปนะคะแล้วก็กรอกข้อมูลตามนั้นหรือไปแจ้งด้วยตัวเองมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทนก็ต้องมีใบรับมอบอำนาจไปนะคะแล้วก็หรือว่าแจ้งทางไปรษณีย์แต่เดี๋ยวนี้สะดวกสบาย
0: ผมว่าสะดวกสุดคือแอป
1: สมาร์ทโบสถ์จริงๆหลายคนน่าจะมีนะเว็บไซต์ก็ได้
0: ค
1: ืออ
0: ย่างของผมเนี่ยคือบางทีไม่ได้ไม่ตัวเองไม่ได้แบบว่าไอ้นี่นะตัวเองไปใช้สิทธิ์ปกติแต่ว่าทำคอนเทนต์หรืออะไรเงี้ยก็เข้าไปลองเซิร์ช Google ดูเขียนว่าแจ้งสิทธิ์ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมันก็จะขึ้นเว็บไซต์มาให้เราเลยสะดวกมากใช่แล้วก็กรอกเพียงแค่เลขบัตรประจำตัวประชาชนชื่อนามสกุลเลือกเหตุผลหน่อยว่าเหตุผลที่เราไม่ได้ไปแต่เหตุผลเนี่ยมันต้องสมเหตุสมผลนะไม่ใช่ว่าอยากไปเพราะขี้เกียจตื่นไม่อยากไปหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ไง
1: ก็ถูกไหมเป็นเหตุผลที่ทำให้รู้สึกว่าการไม่ไปเลือกตั้งครั้งเนี้ยมันไม่ได้รู้สึกผิดขนาดนั้น
0: ติดภารก
1: ิ
0: จงานคุณอยู่นอกพื้นที่ไม่สามารถกลับไปทานป่วย
1: เจ็บป่วยนะคะ
0: หรืออะไรแบบนี้อยู่ต่างประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่
1: คือผู้มีสิทธิ์เนี่ยที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปแจ้งเหตุด้วยนะก็จะถูกจำกัดสิทธิ์เป็นเวลา2ปีนับตั้งแต่วันเลือกตั้งอันนี้ก็คือผลเสียที่ทำให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าเสียงเราบอดไปเลยอ่ะนะ
0: ใ ช่เช่นสิทธิ์การจะไปสมัครเป็นสสสวอะไรอย่างเงี้ยเป็นสภาชิกสภาท้องถิ่นจะไปเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรแบบเนี้ย
1: อันนี้อาจจะมีผลต่อการดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองแล้วก็ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองด้วยนะใครที่อยากจะเป็นผู้บริหงผู้บริหารเนี่ยเขาไปเช็คย้อนหลังหมดเลยนะว่าคุณให้ความใส่ใจในเรื่องของการเลือกตั้งหรือการเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมากน้อยแค่ไหนไม่แน่อนาคตนะใครที่จะสอบข้าราชการ
0: เขาอาจจะดูแล้ว
1: อาจจะเช็คก็ได้นะเราก็ไม่รู้เราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นนะคะ
0: ซึ่งสิทธิ์เนี้ยเสียสิทธิ์2ปีนะ
1: 2ปีเลย
0: จากวันเลือกตั้งครั้งล่าสุดนะครับแล้วก็ต้องดูกันให้ดีๆแล้วกันเรื่องของการไปใช้สิทธิ์นะครับอยากจริงๆอยากให้ไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆเขาขยายเวลาเปิดหีบเนอะตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นเวลายาวนานมากนะครับก็ไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆแล้วกันส่วนอีกเรื่องนึงที่อาจจะต้องติดตามกันคือเรื่องของสินค้าออนไลน์ใช่ไหมแบบสั้นๆสักนิดนึงสินค้าออนไลน์อยู่ไหนแล้วล่ะ
1: อยู่นี่อยู่หน้าผมอันนี้ดิฉันสินค้าออนไลน์ตอนนี้คือจริงๆก่อนหน้านี้เราได้คุยกันเรื่องของไม่ตรงปกบ้างนะคะแล้วก็การรับของมาโดยที่เราไม่ได้สั่งบ้างก็มี
0: หรือแม้กระทั่งของก๊อปของอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ใช่นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะล่าสุดเนี่ยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหรือว่านางสาวรัชดาธนาดิเรกบอกว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความคุ้มครองกับการคุ้มครองสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาในระบบดิจิทัลแล้วพูดง่ายๆว่าตอนนี้นะข้อมูลจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาในช่วง5เดือนแรกเนี่ยคือสามารถระงับแล้วก็ลบรายการสินค้าที่เข้าข่ายละเมิดการค้าเนี่ยนะคะประมาณ 1,322 รายการแล้วก็จับกุมผู้กระทำความผิดได้116คดียึดของกลางได้ 200,000 กว่าชิ้นมูลค่าความเสียหาย81ล้านกว่าบาทโอ้โหแล้วก็ที่สำคัญนะตอนนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมมือกับ Meta หรือว่า Facebook ประเทศไทยนะไอเลิฟเฟซบุ๊กนะจัดอบรมการใช้เราไลฟ์เขาด้วยนะเราไลฟ์เขาด้วยจัดอบรมการใช้เครื่องมือนะคะแบรนด์ไรท์โปรเทคชั่นให้แก่เจ้าของสิทธิ์แล้วก็ภาคเอกชนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเฝ้าระวังไม่พอต้องตรวจจับด้วยตรวจจับให้เป็นแล้วก็แจ้งระงับสินค้าให้เป็นด้วยนะคะในแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งตอนนี้ก็แน่นอนว่าทางด้านของรัฐบาลก็อยากจะให้ประชาชนเนี่ยเชื่อมั่นแล้วก็แจ้งเข้าว่าใครเป็นเหยื่อนะคะหรือว่ารู้เห็นว่าเว็บไซต์นี้แอคเคาท์นี้
0: ขายของ
1: ของปลอมหรือว่าโกง
0: แบรนด์เช่นแบรนด์ Adidas สมมุติว่า Adidas เป็น Adidas แต่มาเปลี่ยน
1: เอา
0: อักษรหรือเปลี่ยนสลับ
1: จากตัว A จากตัว A ซ้ายเป็นคลิปเป็น A ขวา
0: อะไรอย
1: ่
0: างเงี้ย
1: คุณมันมีนะมีอยู่ช่วงนึง
0: หรือลาคอสที่หัน
1: จอกระเข้
0: ห
1: ัน
0: อะไรอย่างเงี้ยต้องระวัง
1: ไม่ถ้าคุณจะใช้ของมีแบรนด์หรือมียี่ห้อคุณก็ต้องดูให้ดีด้วยว่าเป็นของจริงหรือของปลอม
0: หรือถ้ารู้สึกว่าหุยราคามันสูงเกินอะไรเงี้ยผมอันนี้ส่วนตัวเนอะใช้มือสองซื้อมือสองแล้วเดี๋ยวนี้ร้านที่เป็นตามห้างเนี่ยเป็นร้านมือสองเนี่ยเยอะมากนะสินค้าและของดีคุณภาพดี
1: แต่ว่าของดิฉันเนี่ยถ้าเป็นของแบรนด์จะใช้แบรนด์แท้ไปเลยแต่ถ้าไม่ใช้แบรนด์จะใช้กระเป๋ากระจูด
0: ของไทย
1: ของไทยใช้กระจูด
0: จริงๆแล้ว
1: ใช้จักรสาน
0: หรือแม้กระ
1: กระเป๋าย่าม
0: หรือแม้กระทั่งแบรนด์คนไทยเองเนี่ยมีชื่อเยอะแล้วก็ราคาย่อมเยามีเยอะเหมือนกันผู้ประกอบการโอท็อป
1: ใช่
0: ถ้าคิดอะไรไม่ออกไปโอท็อปมิดเยีย
1: คุณของมันสวยงามทั้งนั้นเลยนะแล้วใช้ทนด้วยจนป่านนี้ตะกร้าสารของฉันจะไม่พังเลยค่ะ
0: ถ้าคิดอะไรไม่ออกไปโอท็อปมิดเยีย2026นะ
1: นะคะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของมิจฉาชีพการละเมิดมาเรื่องของทุจริตบ้างดีกว่า
0: การสอบสั้นๆละกันเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นล่าสุดเองปปช.เขาเร่งตรวจสอบแล้วนะแล้วก็ยึดกระดาษคำตอบจริงเทียบของมสว.แล้วก็ของทางสท.ด้วยแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ดึงปปง.เนี่ยมาร่วมแกะเส้นทางการเงินด้วยซึ่งอันนี้แบบสั้นๆละกันมาจากผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรพูนท่านให้สัมภาษณ์เรื่องนี้บอกว่าในส่วนของปปช.เองเนี่ยไปรวบรวมกระดาษคำตอบฉบับจริงจากโรงพิมพ์จังหวัดสมุทรปราการแล้วนะแล้วก็นำมาเก็บไว้ที่ปปช.ก่อนอยู่ระหว่างการรวบรวมรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ตั้งแต่การเข้าไปที่มสว.เนี่ยว่ามีเอกสารหลักฐานหรือบุคคลใดเกี่ยวข้องบ้างซึ่งพนักงานไต่สวนอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการปปช.ส่วนมสว.เองก็ได้ชี้แจงว่าส่งไฟล์ผล สอบเนี่ยไปให้ทางสทแล้วแล้วก็หากนำข้อมูลมาเปิดต่อสาธารณชนจะกระทบต่อรูปคดีหรือไม่ท่านพัฒนพงศ์บอกว่าก็เดี๋ยวติดตามจากสื่อมวลชนละกันว่าเป็นยังไงบ้างในเรื่องนี้ก็แสดงความหากแสดงความรู้สึกใจที่จะส่งข้อมูลหรือพยานหลักฐานที่มีมาให้ปปช.ตรวจสอบก็ยินดีที่จะตรวจสอบนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะมสว.นะต่อเนื่องไปเลยเขาบอกว่าจะมีการแถลงตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงกำหนดกรอบเวลา7วันนะคะแล้วก็ได้รวบรวมข้อมูลเอกสารส่งปปช.เรียบร้อยแล้วซึ่ง7วันเนี่ยตั้งแต่วันที่มีคำสั่งก็คือ23มิถุนายนนับไปอีก7วันเดี๋ยวจะมีการตั้งโต๊ะแถลงนะเกี่ยวกับเรื่องนี
0: ้
1: การรวบรวมเอกสารหลักฐานทั้งทุกอย่างเนี่ยไปอยู่ปปช.เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะตรวจสอบคือจริงๆทางด้านของมสว.นะคะได้บอกว่าคือเขาได้ดำเนินการด้วยความสุจริตแหละแล้วก็จะยืนยันเจตนารมณ์ที่สุจริตของเขาแบบนี้ต่อไปเดี๋ยวเรารอดูกันนะคะเรื่องความคืบหน้าในเรื่องของการทุจริตในการสอบท้องถิ่นของประเทศไทยของเรานะคะ
0: โอเคและนี่คือทั้งหมดของข่าวยามเช้าประจำวันนี้วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569วันนี้เราสองคนแล้วก็ทีมงานลากันไปก่อนเดี๋ยวติดตามกันต่อในภาคข่าว7โมงเช้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับให้ดำเนินคดีกับผู้